0: การประปาส่วนภูมิภาคหรือว่ากปภ.ก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์กรณีน้ำประปาขุ่นในพื้นที่ตำบลบ้านฉางและตำบลพลาอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองนะครับโดยนายเจเสดเปิดเผยว่าได้ติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาพร้อมกับพูดคุยกับประชาชนในพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะและติดตามผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยตรงทั้งนี้กปภ.ได้นำเจ้าหน้าที่และทีมนักวิทยาศาสตร์ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำทั้งในระบบจ่ายน้ำและภายในบ้านเรือนโดยผลการตรวจสอบก็ยืนยันนะครับว่าน้ำประปาอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของกปภ.และเป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพน้ำดื่มขององค์การอนามัยโลกซึ่งปัจจุบันสถานการณ์คุณภาพน้ำในระบบจ่ายกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วทางด้านของนายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการกปภ.บอกว่ากปภ.สาขาบ้านฉางได้ยกระดับการบริหารจัดการระบบผลิตและจ่ายน้ำให้มีประสิทธิภาพสูงสุดพร้อมกับเฝ้าระวังและติดตามคุณภาพน้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องทางนี้ถ้าหากประชาชนพบปัญหาน้ำประปาขุ่นมีตะกอนหรือว่าไม่ได้รับความสะดวกในการใช้น้ำประปานะครับก็สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือว่าขอรับการตรวจสอบได้ที่กปภ.สาขาบ้านฉางโทร0386012992นะครับแล้วก็0386020008หรือว่าช่องทาง LINE นะครับ @pwa.banchang หรือว่า pwa.contactcenter1662ตลอด24ชั่วโมงด้วยนะครับ
1: รายการ24ชั่วโมงเลยนะถ้ามีปัญหาเรื่องน้ำนะ
0: แล้วก็ทักทายคุณผู้ฟังที่ฟังผ่านทางเพจ Good Morning ASEAN ด้วยนะครับตอนนี้ก็ส่งข้อความเข้ามาพูดคุยกันได้หลายๆท่านส่งเข้ามาทักทาย Good Morning ASEAN เช้าวันเสาร์นะครับแล้วก็ทักทายพวกเราเข้ามานะครับบางท่านก็บอกว่าสภาพอากาศอย่างเชียงใหม่เนี่ยตอนนี้25องศ
1: า
0: ภูเก็ต27องศาพัทลุงแจ่มใสอุดรธานี26องศาพะเยานะครับก็ดีนะอากาศ25องศานะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของสภาพอากาศนะคุณผู้ฟังก็ส่งเข้ามาได
1: ้เมื่อคืนเนี่ยฝนตกพรำๆตลอดคืนเลยเน
0: า
1: ะ
0: แต่ตอนนี้อาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินพร้อมอยู่ในสายแล้วนะครับอาจารย์มาพูดคุยต่อในประเด็นภัยพิบัติไม่ธรรมชาติในอุตสาคะเนนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีค่ะอาจารย์
2: ครับเจริญสวัสดีครับคุณวิรวันคุณผู้เบสและท่านผู้ฟังที่รักทุกท่าน
1: เพราะว่าไอ้เรื่องภัยพิบัติที่มันไม่ธรรมชาตินี่จากฝีมือมนุษย์นี่มันเยอะเลยนะอาจารย์นะวันนี้ก็จะเป็นอีพิโซดที่23แล้วนะอาจารย์ค่ะ
2: ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานี้นะ
1: ค่ะ
2: ที่พม่าจับตัวนักธุรกิจอเมริกันซึ่งเขาก็ทำธุรกิจมานานแล้วแต่ซึ่งมาจับส่วนจีนจับนักกิจกรรมเอามา
1: เออมันน่าสนใจนะพม่าจับนักธุรกิจอเมริกันจีนจับนักเนี่ยนักกิจกรรมพม่าค่ะเออ
2: สลับกันจับไปจับมา
1: ค่ะ
2: ส่วนที่แม่สอดได้มีการตั้งหน่วยงาน NGO ขึ้นมาหน่วย
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แต่เป็นความร่วมมือระหว่างไทยกับจีนนะครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แต่คนที่ไปเปิดหน่วยงานนี้เคยเป็นอดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรแห่งประเทศไทย
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ดูข่าวแล้วจะงงๆนะครับ มันมีหลายเรื่องที่ปนกันอยู่ในนี้นะครับสาเหตุที่ปนกันอยู่หลายเรื่องในนี้ก็เพราะว่านักธุรกิจอเมริกันที่ถูกประมาทจับถูกต้องสงสัยนะครับว่าเป็นสปายสายลับนะครับส่วนนักกิจกรรมพม่าที่ถูกจีนจับนะครับก็ถูกสงสัยว่าเป็นสปายสายลับเช่นเดียวกันแต่ที่น่าแปลกใจนะครับก็คือว่าการจับกลุ่มในทั้งสองกรณีนี้เป็นการจับกลุ่มในห่วงเวลาเดียวกัน

0: แม้ว่าจะอยู่คนละประเทศนั่นก็หมายความว่าได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารจับต้องจับตาอะไรกันมานานแล้วนะฮะส่วนแอคทิวิสต์พม่านั้นนะครับเดิมทีเดียวเขาเคยเป็นนักข่าวของเคยเป็นอดีตนักศึกษาพม่านะครับ88นี่แหละ
1: ค่ะ
0: ท่านหนีมาอยู่เมืองไทยพักหนึ่งแล้วก็เป็นสื่อมวลชนนะฮะแล้วอยู่มาวันหนึ่งเขาไม่ได้เป็นสื่อมวลชนแต่เขาไปเรียนต่อ
1: ค่ะ
0: โดยได้ทุนที่อเมริกาแล้วเขาก็เรียนในสายเรื่องอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะฮะ
1: ค่ะ
0: มันมาเชื่อมโยงกันครับก็คือเชื่อมโยงกันในสิ่งที่ผมพูดนั่นแหละก็คือที่ว่าด้วยสารปนเปื้อนมันไหลลงสู่แม่น้ำ
1: ค่ะ
0: ซึ่งได้มีการพิสูจน์ทราบแล้วนะครับว่าไอสารปนเปื้อนที่มันไหลลงสู่แม่น้ำนะไม่ว่าจะเป็นน้ำรั่วน้ำปกน้ำสายนะฮะมันไหลลงแม่น้ำโขงนั้นนะครับมันเกิดจากอุตสาหกรรมที่ไม่ได้มาตรฐาน
1: ค่ะ
0: ครับแต่มันเป็นแร่ที่เอาไปใช้ในภาคธุรกิจที่ทำเงินมหาศาลที่สุดในโลกยุคปัจจุบัน
1: ค่ะ
0: มันคือแร
1: ่และเออร์ธที่อาจารย์เคยพูดอยู่แล้วค่ะใช่ค่ะโอ้
0: ที่มันไปเกี่ยวโยงกันนะครับอันนี้เขายังไม่มีการสืบสวนสอบสวนมานะครับที่มันไปเกี่ยวโยงกันก็คือว่าไอ้ข้อมูลข่าวสารเรื่องพวกนี้คนที่จะเจาะลึกแล้วก็ได้ข้อมูลมาจริงๆมีคนอยู่3ประเภท
1: ค่ะ
0: ประเภทแรกนะครับก็คืออยู่ในเครือข่ายในการทำธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมเหมืองแร
1: ่อันนี้โดยตรงเลยนะอยู่ในเครือข่ายนะค่ะ
0: นะซึ่งส่วนใหญ่แล้วคนที่ทำในอุตสาหกรรมนี้ในพม่า
1: ค่ะ
0: ก็ล้วนแล้วแต่เป็นชาวต่างชาติ
1: โ
0: อ้เพราะพม่าไม่มีเทคโนโลยีในการทำเรื่องพวกนี้อยู่แล้วนั่นคืออันหนึ่ง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันที่สองนะครับก็คือคนที่จะสามารถเจาะลึกพวกนี้ได้นะครับก็คือคนในพื้นที
1: ่ค่ะ
0: แต่ว่าเขาเคยอยู่ในพื้นที่ทุกวันนี้เขาไม่อยู่เพราะเขาไม่เป็นที่ต้องการของภาครัฐนะฮะหรือว่าอำนาจรัฐอาจจะมองว่าพวกเขานั้นนะฮะคือฝ่ายตรงข้ามนะฮะส่วนอีกอันหนึ่งนะครับก็คือประชาชนนี่แหละครับ
1: ค่ะ
0: ประชาชนที่เขาเห็นในเรื่องพวกนั้นเรื่องพวกนี้นี่แหละครับแล้วเขาได้รับผลกระทบพอเขาได้รับผลกระทบเขาก็พยายามที่จะส่งต่อข้อมูลข่าวสารออกมาให้โลกได้รับรู้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้แหละครับมันคือการประสานงานระหว่างกัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ประสานงานระหว่างกันแล้วก็จนเป็นที่มาของการจับกลุ่ม2บุคคลในครั้งล่าสุดนี้นะครับแล้วการร่วมมือนั้นนะฮะมันก็คือร่วมมือระหว่างคนที่สามารถให้คุณให้โทษและมีผลประโยชน
1: ์
0: ในสิ่งที่มันส่งผลกระทบนั้นด้วยในเวลาเดียวกันสิ่งหนึ่งซึ่งผมกำลังตั้งข้อสงสัยก็คือการไปตั้งหน่วยงานที่แม่สอด
1: คร
0: ั้งนี้ดูเสมือนหนึ่งว่าเป็นหน่วยงานที่มีความปรารถนาหรือมีเจตนาดมอย่างยิ่งที่จะป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมพ

0: เป็นหน่วยงานที่ไม่ใช่รัฐนะครับแต่ผมเชื่อว่ามีเงินของรัฐที่ไม่ประสงค์จะออกนามไปซัพพอร์ตอยู่ตรงนั้น
1: ต้องการจะกลบเสียงตอนนี้ที่ว่ากระแสมันคนออกมาต่อต้านกันเยอะนะไอ้เรื่องที่มันภัยเป็นอันตรายต่อสุขภาพใช่ไหมอาจารย์ดิฉันมองอย่างนั้นเนาะก็เลยสร้างขึ้นมาเพื่อจะแก้เกี้ยวไหมไอ้องค์กรเนี้ยไอ้เอ็นจีโอเนี่ยหรือว่ามันมี
0: เขาเพิ่งตั้งฮะยังไม่เห็นบทบาท ยังไม่เห็นบทบาทแต่เห็นการประกาศเจตนารมณ์นะครับเพื่อที่จะสร้างสันติสร้างผลประโยชน์ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมสร้างสังคมที่น่าอยู่ลดปัญหาความขัดแย้งนะครับแล้วก็ดึงชาติพันธุ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องมาอยู่ในส่วนนี้แต่ที่ผมตั้งข้อสงสัยก็เพราะว่าหนึ่งในชาติพันธุ์ที่มาร่วมนะครับในงานวันเปิดในงานอันนี้นะครับที่แม่สอน
1: ค
0: ือกะเหรี่ยง
1: อ๋อค
0: ่
1: ะ
0: แต่แล้วก็ทางการพม่าและฝ่ายไทยฝ่ายไทยที่ผมตั้งข้อสงสัยก็คือคนที่ไปแก้วเปิดในพิธีนะครับก็คือนายทหารอดีตนายทหารไทยที่ทำในเรื่องของความมั่นคงนี่แหละ
2: คร
0: ับ ก็เลยงงตกลงทำเรื่องอะไรมันโยงกับแอร์เอสไหม
1: เออฮะ
0: เอ๊ะหรือมันโยงกับสแกมเมอร์เพราะว่าไปดึงลูกน้องไอ้มองสิตูเข้ามาร่วมฟังด้วย
1: โอ้
0: หรือมันโยงเกี่ยวกับสันติภาพเพราะไปดึงกะเหรี่ยงคริสเข้ามานั่งองค์ประกอบด้วยนะแล้วก็ไปดึงประชาชนประชามันมั่วเสื้อเป็นบทไปก็เลยงงUh-huh. แต่ที่เอามาไล่เรียงให้ฟังเนี่ยเพราะมันเกิดในห้วงเดีย
1: วก
0: ัน กับ
1: การจับกุม
0: นั่นแหละครับแต่ในขณะเดียวกันนะครับนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติก็กำลังเคลื่อนไหวในเรื่องพวกนี้อย่างเป็นคือต้องใช้คำว่ามีการเคลื่อนไหวที่เป็นรูปธรรมแล้วก็สะท้อนปัญหาให้โลกนี้ได้เห็นมากขึ้นครับก็เลยมีอะไรวาระซ่อนเร้นของความเคลื่อนไหว3อย่างนี้หรือไม่
1: นั่นแหละสิคะโอ้น่าคิดจริงๆอาจารย์
0: เราจะ
1: พักกันสักครู่ค่ะอาจารย์คะ
3: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะอาจารย์คะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN นะคะอยู่กับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินคุณภูเบศสุนิดิชันวีรวรรณวรรุษค่ะอาจารย์พูดแล้วทำให้ได้คิดว่าเวลาเราติดตามข่าวเนี่ยเราไม่ใช่แค่ฟังข่าวเฉยๆนะแต่เราต้องมานั่งวิเคราะห์อย่างที่อาจารย์ให้ความรู้กับพวกเรานะดีมากๆเลยตอนนี้เหตุการณ์ที่มันสอดคล้องกันแล้วมันมีอะไรหรือเปล่าตรงนี้ที่เดือนนั้นว่าน่าสนใจมีการจับกลุ่มนักธุรกิจพม่าอเมริกันนะโดยพม่านะแล้วก็จีนก็มาจับกลุ่มนักกิจกรรมพม่าแล้วก็มีการก่อตั้ง

0: หน่วยที่ว่านี้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่แม่สอดที่ว่านี้นะของเป็นหน่วย NGO อาจารย์คะต่อกันเลยเดี๋ยวฉันสนใจจริงๆค่ะ
1: ก็อย่างที่เราทราบนะครับก็คือกระแสของโลกทุกวันนี้เนี่ยมันคือการห้ามหันกัน
0: ค่ะ
1: ถ้าจะพูดแบบตรงไปตรงมาก็คืออเมริกากำลังกระทำกับจีนในขณะที่จีนก็กำลังตอบโต้
2: ฮะ
0: อ
1: ่
0: าฮะ
1: เพราะฉะนั้นกระบวนวิธีของทั้งสองฝ่ายเนี่ยมันมีความซับซ้อนอยู่ในนั้นนะฮะแล้วพอมันมาเกี่ยวเนื่องนะครับก็คือภาคของการปฏิบัติที่เป็นจริงจำได้ไหมล่ะตอนที่อินเตอร์เนชั่มไป
0: จีนค
1: ่
0: ะ
1: พานักธุรกิจใหญ่ไปรวยที่สุดของโลกไปแล้ว
2: นะครับจะขนไปทั้งประเทศ
0: เอาเอลอนมัสก์เป็นดาวเด่นอยู่ตรงนั้นนะ
1: ฮะก็ที่อยากจะตีหัวเขาแต่ก็ไม่กล้าแตะ
2: ธุรกิจต้องมาก่อน
0: นะครับนะเวลาเดินทางกลับอ่ะเนาะเจ้าที่เขากรองเขาบอกให้ทุกคนนะทิ้งอะไรทั้งหมดที่จีนให้นะแหมตบหน้าจีนหรือเปล่าคะตรงนั้นเรียนดูข่าวหรือยังอะไร
1: น
0: ั่
1: นแหละผมเสียดายหัวเว่ยอยู่นะกลัวจะไปอันแหละโลกมันซับซ้อน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ถ้าเข้าใจนะมันจะไม่ต้องมองอะไรซับซ้อนเพราะว่าการจะทำอะไรก็แล้วแต่มันคือกันโต้ตอบซึ่งกันและกันนะฮะเพียงแต่ว่าวิธีการกระทำนั้นเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ แต่พอดีนะครับไอ้สิ่งที่ผมพูดมาเนี่ยก็คือภัยพิบัติที่ไม่ธรรมชาติเนี่ยมันคือฝีมือมนุษย์ล้วน
0: ๆ
1: แล้วก็โดนัลด์ทรัมป์ไปปักกิ่งนะครับไม่กล้าแตกหักกับจีนก็เพราะว่ายังต้องพึ่งพาจีนอยู่เยอะมาก
0: โดยเฉพาะต้องการแร่เอิร์ธจากจีนด้วยนะ
1: ครับก็นั่นแหละครับก็นั่นแหละจริงๆถ้าโดนัลด์ทรัมป์เก่งอย่างนั้นน่าจะแตกหักไปเลย
0: อะไรจะเกิดขึ้นให้มันรู้แล้วรู้รอบไปเลยนะจ๊ะ
1: ก็นั่นแหละก็ทำไมว่าหวงในหวงใช่ไหมในหวงเซนเซนใช่ไหม
0: เซนเซนในเอ็นวีเดีย
1: นั่นแหละจริงๆเขาเป็นคนไต้หวันนะครับก็
0: เอ๊ะคนนี้เคยมาเรียนที่ไทยด้วยตอนเด็กๆใช่ไหมถ้าจำไม่ผิด
1: ใช่คร
0: ับในหวงเนี่ย
1: ก็เหมือนเชนหลงนะฮะเชนหลงเมืองไทยเป็นเมืองเปิดนะครับ
0: ค่ะ
1: โอเคผมก็เคยไปปักกิ่งผมก็เคยไปวอชิงตันนะครับไม่เป็นไรหรอกครับไปไหนมาไหนเป็นอีกเรื่องนึง
0: ใช่ค่ะ
1: ชีวิตที่ใช้อ่ะฮะสำคัญนะฮะอย่าไปอ้างว่าเคยมาเคยอยู่เคยกินนะฉันว่ามันนะฮะแต่ให้ดูการกระทำเป็นหลักนะครับก็นั่นแหละครับก็เพราะว่าอุตสาหกรรมหลักทุกวันนี้นะฮะมันยังต้องจำเป็นที่จะต้องใช้แร่ดิบ
0: นะ
1: ฮะตั้งแต่พวกเซมิคอนดักเตอร์ไมโครชิปเนี่ยแหละฮะ
0: อุตสาหกรรมยานอวกาศขั้นสูงอ่ะ
1: ฮะนั่นแหละ
0: ผลิตอาวุธด้วยอ่าฮะค่ะ
1: ผมก็เลยเอาตัวลองทำไมท่านสีไม่หักดิบโดนัลด์ทรัมป
0: ์
1: ก็หักดิบไม่ได้อีกแล้วก็เพราะว่าส่งสินค้ามาให้เขาตั้ง30 40ปีเน
0: า
1: ะ
0: ก็ต้องนะต้องพึ่งพาซึ่งกันและกันแหละก็ไม่กล้าหักดิบ
1: เดี๋ยวแม้วันนึงหักดิบไปเนี่ยมันคนอีกหลายล้านนะที่จะได้รับผลกระทบ
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับส่วนโดนัลด์ทรัมป์ก็ไปเนี่ยก็พยายามนะมันมีก็ถามเขาเรื่องนั้นเรื่องนี้คือพยายามจะยกตนท่านเสมอนะครับเขาไม่ใช่ยกตนข่มสีจิ้นผิงคนเดียวนะครับพยายามจะยกตนข่มประธานาธิบดีคนอื่นๆก่อนหน้านี้
0: ใช่ค่ะ
1: สังเกตคำพูดเขาไม่ได้การมีก่อนมันจะกลับเขาพาไปชมบ
0: ้
1: านเก่าใช่ไหมก็ถามเขาอย่างนั้นแหละบ้านเนี่ยเคยมีใครมาไหม
0: เคยพาใครมาไหมฉันเป็นคนแรกใช่ไหมอะไร
1: ดีนะสีจิ้นผิงเขาก็ถ่ายทอดมาให้เห็นนะสีจิ้นผิงก็ตอบกลั

0: ุภาพพูดจริง
1: เคยมาแล้ว
0: แม่งออะไรนั่นแ
1: หละอ้าวก็นี่การประชุมครั้งล่าสุดที่ไป G7 อ่ะที่ฝรั่งเศสแล้วไปสายอ่ะไปสายคนอื่นเขารอกันอยู่เขาแล้วเสร็จแล้วเข้าไปยังทำมาเป็นพูดตลกว่า I am the boss พูดอย่างนี้ได้ยังไง
0: ตอนนี้ผมว่าเขาเป็นอัลไซเมอร์แล้วนะฮะเป็นอัลไซเมอร์แล้วไม่อัลไซเมอร์ธรรมดานะยังอยู่ในภาวะที่สมองความจำปัจจุบันไม่ได้แล้วมันย้อนไปอดีตเสมอนะครับตอนนึกถึงแล้วก็นึกถึงสมัยประธานาธิบดีโดนัลด์เรแกน
1: อ๋อฮะโดนัลด์เรแกนนะฮะ
0: นั่นแหละเรแกนก็คือความจำสั้นนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ประธานาธิบดีผมก็ยังงงเรแกนเซ็นอะไรไปจำทำไม่ได
1: ้
0: นะแล้วถ้าเลขาถ้าเรียกว่าสอดไส้เข้าไปนะครับดีนะเขาไม่เซ็นลาออก
1: เ
0: นาะถ้าเป็นผมตอนนี้นะผมจะถ้าผมเป็นเจดีแหวนนะผมจะให้เด็กหาสอดใส่ให้คะแนนทรัมป์เซ็นแล้วออก
1: อาจารย์เห็นลายเซ็นโดนัลด์ทรัมป์หรือยังกันยึกยึกยึกยึกยึกโอ้โหเหมือนคลื่นไฟฟ้า
0: เป็นไรล่ะครับ AI ทำได้
1: อ
0: ๋
1: อไม่เคยเห็นเขาลงนาม AI ที่ตอนเอแล้วก็ต่อหน้าประธานที่มีเอ็มมาดูเองมาครองอ่ะที่ G7 ครั้งล่าสุดเนี่ยโอ้โหเซ็นลงไปดึกดึกดึกดึกดึก
0: ฉันเรียกใครเซ็นสลับฟันป่า
1: ค่ะ
0: นะฮะซิกแซกสลับฟันป่า
1: ซิกแซกตลอดดึกดึกดึกดึก
0: ก็ลองได้ดูนะครับถ้าวันไหนมือไม้เขาสั่งการไม่ได้จะเซ็นแบบไหน
1: เออน่าจะเซ็นได้ไหมเนี่ยเออฮะ
0: ต้องใช้นิ้วโป้งอย่างเดียวนั่นแหละฮะอ่ะเราก
1: ลับ
0: ที่
1: แ
0: วร์เอิร์ธนะฮะสาเหตุคือตอนนี้นะครับต้องชื่นชมฝ่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
1: อืมฮึค่ะ
0: ที่ไม่เห็นแก่ประโยชน์หรือคำสั่งของผู้เอาเงินมาให้ดำเนินการนะฮะเห็นแก่ผลกระทบต่อส่วนรวมมากเป็นพิเศษนะฮะก็อย่างที่ผมบอกครับก็คือตอนนี้มันมีพวกไอสารปนเปื้อนที่ไหลลงสู่แม่น้ำสิครับจนกระทั่งปลาแค่มีตุ่มกระปุ่มกระป๋ำเต็มตัวเลยนะครับ
2: ครับ
0: มันก็คือพยาธิใบไม้นี่แหละที่ถ้าเอาไปกินมันก็จะมีชื่อยาวขึ้นชื่อยาวจริงก็เป็นพยาธิใบไม้ในตับนะฮะแต่นี่เรายังไม่กินนะฮะมันก็เลยกลายสภาพเป็นว่าแต่อย่าลืมนะครับในอย่างที่ผมอธิบายว่าของพวกนี้มันอยู่ข้างในร่างกายแล้วเนี่ยแต่ถ้าเรากินเข้าไปโดยที่ปลาในแม่น้ำนะครับเขายังไม่ได้แสดงอาการให้เราเห็นเหมือนกรณีของปลาแค่ที่พูดนี้นะถ้าเรากินทุกวันทุกวันนะครับในช่วงนี้อาจจะไม่ชัดเจนมากนะครับก็เพราะว่าฝนมันตกพอฝนมันตกเนี่ยครับไอ้พวกสารพวกนี้มันก็จะเจือจางเพราะปริมาณน้ำมันเยอะใช่ไหมฮะแต่ถ้านึกไม่ออกเหมือนเวลาเราชงกาแฟมันแหละมาเราใส่กาแฟไปช้อนหนึ่งนะครับแต่ถ้าใครดื่มเข้มก็จะเติมน้ำไปครึ่งถ้วยใช่ไหมครับแต่อยู่มาวันนี้เอาดื่มเก็บถ้วยนี้ฝนมันตกมันทำให้น้ำมันเต็มถ้วยนะกาแฟมันก็ไม่เข้มนั่นแหละครับสารเคมีก็เช่นเดียวกันแต่อย่าลืมนะฮะเราบริโภคเข้าไปมันก็มีสารที่มันผสมอยู่ข้างในนั้นนะฮะผมก็เลยได้ไปสืบคนนะครับว่าคนพม่าที่ถูกจีนจับนั้นเนี่ยเดิมทีเดียวเขาทำข่าวในสำนักข่าวอิรวดี
1: อ๋ออ่าฮะ
0: นะฮะอิรวดีไม่อยากจะบอกว่าเขาก็อยู่ที่เมืองไทยเราด้วย
1: คร
2: ับ
0: เวลาเขาหนีการปราบปรามมาแต่เขาก็ทำข่าวที่เขารักและหวงแหนประเทศและในประเด็นที่มันส่งผลกระทบต
1: ่
0: อสิ่งแวดล้อมและชีวิตคนนะฮะผมเขาก็คงเดินทางไปในเส้นทางนี้ประจำนะครับก็เพราะว่าหนึ่งแหละเขาเป็นอเมริกันชนแล้ว
1: ค่ะ
0: นะฮะแล้วก็เป็นนักวิชาการ นะครับเป็นนายกแต่เขาเดินทางไปจีนเนี่ยมันอยู่ในห้วงเวลาที่มีปัญหานี้เกิดขึ้นนะครับก็เราก็ทราบอยู่แล้วว่าจีนเนี่ยเป็นประเทศหนึ่งที่ควบคุมสื่อมวลชนกดเหล็กเลยนะครับต้องใช้คำว่ากดเหล็กนะฮะไม่มีคำว่าเสรีภาพในการแสดงออกซึ่งความคิดเห็นนะครับมีแต่เสรีภาพที่จะต้องทำตามพรรคคอมมิวนิสต์นะฮะส่วนฝ่ายอเมริกันนะครับฉันก็พยายามที่จะไปหาทุกสิ่งทุกอย่างนะครับข้อมูลอะไรก็แล้วแต่ที่มันจะเป็นพิษเป็นภัยต่อจีนฉันก็จะเสนอนะครับอันนี้ก็ใช้เสรีภาพไปนะครับบนพื้นฐานที่เขาเรียกว่ามีคิดเด่นอาจารย์ดา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: มีวาระสั้นเด่นเป็นพิเศษก็คือฉันจะทำลายล้างนะครับแต่ก็ไม่มองที่ตัวเองด้วยนะครับว่าสิ่งที่ตัวเองไปวางไว้เนี่ยมันบั่นทอนคนอื่นหรือไม
1: ่
0: นะฮะก็เลยเป็นที่มาของการตั้งข้อสังเกตให้ฟังในวันนี้นะครับหน่วยงานที่เพิ่งตั้งขึ้นที่แม่สอด อันนี้ไม่ใช่ของรัฐนะครับแต่คนที่ไปเป็นผู้ก่าวเปิดเคยเป็นระดับสูงของรัฐไทยนะฮะแล้วสืบลงไปอีกนะครับก็ปรากฏว่ามีเงินอุปถัมภ์นะฮะจากจีนเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับแล้วก็เจาะเข้าไปอีกนะฮะคนที่เปิดโปงประเด็นนี้ตีข่าวนี้นะครับแล้วพยายามชี้ไปในลักษณะที่ไม่เป็นคุณกับจีนก็คืออเมริกัน
1: โอ
0: ้
1: น
0: ี่
1: แหละ
0: โอ้แล้วประเทศไทยเรามันทำไมมันผู้ยี่ผู้ยำขนาดน
2: ั้นทางการนะอา
1: จารย์เราก็ถูกเขาดึงไปก็ดึงมาอะไรอย่างนี้นะอาจารย
0: ์ฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้
1: เดี๋ยวพรุ่งนี้มาตอบกันนะคะอาจารย์ขอบคุณมากๆเลยอาจารย์คะที่ให้แง่คิดนะทำให้เราได้คิดไปไกลอีกเหมือนกันนะไม่ใช่แค่บริโภคข่าวอย่างเดียวนะอาจารย์แหมมันมีอะไรลึกซึ้งกว่านั้นค่ะอาจารย์คะมี hidden agendaขอบคุณมากๆในพรุ่งนี้เรามาตามกันใหม่นะคะ
0: สวัสดีครับ
2: นะครับแล้วก็ราคุณผู้ฟังไปพร้อมกันเลยนะครับกลับมาเจอกับ Good Morning ASEAN ได้ใหม่วันพรุ่งนี้ 6:00 นถึง 7:30 นครับ
1: สวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

0: ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร
1: เจ็ดนาฬิกา31นาทีสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ9ทันข่าวนะคะออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการ

0: ถ่ายทอดเสียงค่ะเช้าวันนี้เราพบกันในวันเสาร์ที่20มิถุนายน2569อยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและดิฉันแอนพจนาถนะธนากุลนะคะมาพร้อมกันกับหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์กันเช่นเคยค่ะรับชมรับฟังกันได้ทั้งทางวิทยุรวมถึงทาง Mcot News FM 100.5 นะคะก็เปิดออนแอร์เป็นที่เรียบร้อยฝากคุณผู้ฟังกดไลค์กดแชร์กันด้วยค่ะวันนี้สภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็ยังคงชุ่มฉ่ำต่อเนื่องจากเมื่อเย็นวานนี้นะคะวันนี้แถวๆอสมทก็ฝนตกด้วยดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะก็เข้ามาพูดคุยกันได้ว่าสภาพอากาศในบ้านของคุณผู้ฟังเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะ
1: ค่ะก็ขอเริ่มกันที่ข่าวนี้กันก่อนนะคะเมื่อวานนี้ค่ะสำนักพระราชวังแจ้งว่าภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังได้ทุกวันระหว่างเวลา 9:00 น.ถึง 21:00 น.เริ่มตั้งแต่วันที่27มิถุนายน2569เป็นต้นไปนอกจากนี้ยังพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชนิกุลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะคนส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันค่ะขณะที่เพจ Facebook นะคะกองทุนพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์เผยแพร่คลิปพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ทรงทำเครื่องเสวยเพื่อทรงบาทถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาโดยมีรับสั่งในคลิปความว่านานแล้วนะคะพี่ที่หนูไม่ได้ทำอาหารให้พี่ทานพี่กับหนูเราลิ้นเดียวกันเรากินเผ็ดมากเราชอบอาหารบ้านๆหนูจำได้ว่าพี่ชอบแกงเปอะน้ำพริกปลาร้ากับส้มตำของหนูที่สุดวันนี้หนูทำให้พี่สุดฝีมือรสจัดจ้านแบบที่พี่ชอบเลยค่ะและปลาร้าอย่างดีเจ้าประจำของหนูจากหนองคายพี่ทานเยอะๆนะคะแล้วหนูจะทำให้พี่เรื่อยๆแล้วตลอดไปค่ะมีพาดหัวข่าวและภาพข่าวนะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะสักการะหน้าพระโกศตั้งแต่27มิถุนายนองค์หริภาทรงปรุงเครื่องเสวยของโปรดพระองค์ภาทรงบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประชาชนเข้ากราบสักการะพระโกศองค์ภาตั้งแต่27มิถุนายนและร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันส่วนการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวงกลับมาเปิดให้เข้ากราบตามปกติตั้งแต่วันที่20มิถุนายนเป็นต้นไปพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ทรงทำเครื่องเสวยมีแกงเปอะน้ำพริกปลาร้าส้มตำอาหารทรงโปรดของพระองค์พาทรงบาทถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาด้านมหาวิทยาลัยคอร์เนลออกแถลงการยกย่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาที่ทรงเป็นศิษย์เก่าและถวายความอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อพระบรมวงศานุวงศ์ไทยระบุการสิ้นพระชนม์ก่อนวัยอันควรของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ของประเทศไทยและของโลกค่ะมีภาพด้วยนะคะเป็นภาพพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ทรงทำเครื่องเสวยทรงโปรดของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาอาทิแกงเปอะน้ำพริกปลาร้าและส้มตำทรงบาทถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาและทรงโพสต์คลิปขณะทรงทำเครื่องเสวยพร้อมมีรับสั่งว่าทำให้พี่สุดฝีมือรสจัดจ้านแบบที่พี่ชอบเลยค่ะ
0: ขณะที่คณบดีกิตติคุณและศาสตราจารย์ด้านกฎหมายประจำมหาวิทยาลัยคอร์เนลค่ะจัวเจชวาบนะคะได้กล่าวภายหลัง

0: จากได้กล่าวค่ะออกแถลงการเมื่อวันที่15มิถุนายนที่ผ่านมาขอแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาซึ่งเป็นศิษย์เก่ารุ่นปี2002และรุ่นปี2005ศิษย์เก่าผู้ทรงคุณวุฒิทรงได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติจากพระกรณียกิจในฐานะอัยการนักการทูตและผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อส่งเสริมสิทธิสตรีค่ะโดยคณบดีกิตติคุณและศาสตราจารย์ด้านกฎหมายสจ๊วตเจชวาบนะคะก็ได้กล่าวว่าหลังจากที่พระองค์ท่านสำเร็จการศึกษาจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยคอร์เนลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงมีพระกรณียกิจด้านกฎหมายทรงเป็นนักการทูตผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อความยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนข้าพเจ้าขอจดจำพระเมตตาและพระอัธยาศัยอันงดงามของพระองค์ได้เป็นอย่างดีในช่วงเวลาที่เราร่วมกันสร้างความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นระหว่างประเทศไทยกับคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยคอร์เนลการสิ้นพระชนก่อนวัยอันควรของพระองค์นับเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ของประเทศไทยและของโลกค่ะเป็นพาดหัวข่าวนะคะอยู่ในข่าวสดค่ะคอร์เนลเทิดพระเกียรติพระองค์พาหนึ่งในศิษย์เก่าผู้ทรงคุณูปการหนุ่มม.5เปิดใจปิติเคยทรงอุ้มมหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาแถลงการร่วมถวายอาลัยเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเทิดพระเกียรติทรงเป็นหนึ่งในศิษย์เก่าผู้ทรงคุณูปการสูงสุดของสถาบันทรงได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติจากพระกรณียกิจในฐานะอัยการนักการทูตและผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อส่งเสริมสิทธิสตรีโดยเฉพาะผู้ต้องขังหญิงที่เป็นแม่และหญิงตั้งครรภ์ในเรือนจำนับเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ของประเทศไทยและโลกน้องมูยุนจังหวัดนครศรีธรรมราชอดีตเด็กน้อยในอ้อมพระกรร่วมรำลึกพระกรุณาธิคุณเผยทรงเป็นแรงผลักดันให้สู้ชีวิตอย่างไม่ย่อท้อด้านศิลปินเยาวชนจังหวัดลพบุรีวาดพระรูปร่วมอาลัยและรำลึกรอยแย้มสวนเมื่อครั้งเข้ารับพระราชทานรางวัลลูกกตัญญูค่ะ
1: เมื่อวานนี้นะคะนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังก็เปิดเผยได้ออกมาย้ำเตือนให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมที่ยังไม่ลงทะเบียนยืนยันตัวตนอีกกว่า 700,000 คนค่ะให้รีบมายืนยันตัวตนภายในวันอาทิตย์ที่21มิถุนายนนี้ก่อนเวลา 23:00 น.เพราะหากไม่ดำเนินการภายในเวลาที่กำหนดก็จะถูกตัดสิทธิ์จากโครงการทันทีโดยปัจจุบันมีผู้ถือบัตรสวัสดิการเดิมกว่า13ล้านคนนะคะและมีการลงทะเบียนสำเร็จไปแล้วกว่า12ล้านคนค่ะทางนี้ผู้ลงทะเบียนก็สามารถยืนยันสิทธิ์ได้ผ่าน5ช่องทางนะคะส่วนการลงทะเบียนยืนยันตัวตนอีก2กลุ่มสำหรับกลุ่มผู้ที่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการและมีรายชื่ออยู่ในบัญชีกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีทั้งสิ้น1ล้าน40,000 คนค่ะขณะนี้ก็ลงทะเบียนเกือบครบแล้วเหลือยังไม่ลงเพียงกว่า 4,000 คนเท่านั้นนะคะขณะที่กลุ่มไม่อยู่ในบัญชีรายชื่อและต้องลงทะเบียนใหม่เพิ่มเติมขณะนี้ก็มีผู้สมัครเข้ามาแล้วประมาณ5ล้านคนนะคะซึ่งผู้ที่สนใจก็สามารถยื่นความจำนงได้ที่หน่วยงานท้องถิ่นทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือว่าสำนักงานเขตในพื้นที่กรุงเทพและเมืองพัทยาจนถึง21มิถุนายนนี้เช่นกันค่ะทางปลัดกระทรวงการคลังบอกว่าหลังจากปิดลงทะเบียนแล้วนะคะก็จะคัดกรองผู้ที่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐทั้งในส่วนผู้ถือบัตรเดิมผู้ตกหล่นที่อยู่ในบัญชีกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงพม.รวมถึงผู้ที่แจ้งความประสงค์ใหม่หลังจากนั้นจึงจะสรุปรายละเอียดของคนที่ผ่านการคัดกรองและประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐในวันที่17กรกฎาคม69ต่อไปนะคะประเด็นนี้เป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์เดลีนิววันนี้ค่ะเตือนบัตรคนจนรุ่นเก่า 700,000 รายลงทะเบียนภายใน21มิถุนายนคลังลั่นใครลืมเที่ยวหน้าอดได้ไม่ตัดสิทธิ์ใช้ชื่อพ่อแม่ลดภาษีคลังย้ำไม่ใช้เกณฑ์นำชื่อพ่อแม่ลดหย่อนภาษีไปตัดสิทธิ์ผู้ลงทะเบียนเตือนผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นเก่าอีก 700,000 คนรีบยืนยันตัวตนใหม่ใน27มิถุนายนผ่าน5ช่องทางแอปเป๋าตังแอปทางรัฐเว็บไซต์ในโครงการ ATM ธนาคารกรุงไทยและ5ธนาคารรัฐหากชักช้าอดรับสิทธิ์คัดกรองในรอบถัดไปแน่นอนพร้อมประกาศรายชื่อ17กรกฎาคมนี้นะคะทราบกันทั่วไทยค่ะ
0: ส่วนเรื่องของ

0: กิจค่ะก็มีข่าวดีนะคะเพราะว่าหลังจาก IMD ค่ะได้ปรับอันดับความสามารถการแข่งขันของไทยขึ้น4อันดับจาก30เป็น26แซงเวียดนามนะคะขณะที่ S&P ก็ยังคงความน่าเชื่อถือเป็นการสะท้อนความเชื่อถือในต่างประเทศโดยทางนายกรัฐมนตรีเองนะคะรวมไปถึงนายเอกนิติอันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะก็ระบุว่าไทยมีจุดแข็ง3ด้านคือความแข็งแกร่งเสถียรภาพทางเศรษฐกิจทั้งในประเทศต่างประเทศอัตราว่างงานต่ำความเชื่อมั่นในการลงทุนแต่จุดอ่อนคือโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานที่อยู่อันดับที่67ค่ะเนื่องจากว่ามีความพึ่งพาพลังงานสูงจนส่งผลให้ดุลบัญชีเงินสะพัดในเดือนเมษายนพลิกกลับมาขาดดุลจากการนำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่มีมูลค่าเกือบ 10% ของ GDP ท่ามกลางวิกฤตราคาน้ำมันโลกรวมไปถึงด้านสาธารณสุขการศึกษาคุณภาพกับทักษะแรงงานที่ยังไม่ตอบโจทย์ยุคใหม่ส่วนนี้ค่ะกระทรวงการคลังและรัฐบาลกำลังเร่งแก้ไขผ่านมาตรการต่างๆนะคะทั้งโครงการไทยช่วยไทยพลัสมีการนำ AI นกกระซิบเข้ามาเพื่อช่วยเพิ่มทักษะให้กับแรงงานค่ะพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนเช้าวันนี้ค่ะเอกนิติปลื้มสัญญาณบวก IMD ไทยแซงเวียดนาม S&P คงหน้าอันคงอันดับความน่าเชื่อถือกรอ.เจาะรื้อโครงสร้างเศรษฐกิจลุ้น3ปีเศรษฐกิจเติบโตปกรณ์ลุยแก้ 7,600 กฎหมายอนุทินเอกนิติปลื้ม IMD ขยับ4อันดับแข่งขันไทยดีดมาที่26แซงหน้าเวียดนาม S&P คงความน่าเชื่อถือเดิมเล็งลุยรื้อโครงสร้างเศรษฐกิจผ่านกลไกกรอ.ประเดิม6 22มิถุนายนหวังไทยฟื้นเหมือนยุครัฐบาลป๋าเปรมอีก3ปีควิกวินแก้กฎหมายรอง7ฉบับลดอุปสรรคการลงทุนค่ะ
1: ขอพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องของประเด็นการเมืองค่ะการแก้รัฐธรรมนูญค่ะ
2: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: เมื่อวานนี้ที่สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญค่ะคณะกรรมการการพัฒนาการเมืองการมีส่วนร่วมของประชาชนสิทธิมนุษยขออภัยค่ะสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภควุฒิสภาก็พร้อมด้วยคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องนะคะรวมไปถึงนายภริศวัชรศิลป์ประธานวิปฝ่ายค้านนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ค่ะได้เข้าหารือกับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งก็ประกอบด้วยทางประธานศาลรัฐธรรมนูญนายนครินทร์เมฆไตรรัตน์นะคะและก็ผู้ที่เกี่ยวข้องค่ะโดยทางนายนรเศรษฐ์ปรัชญากรประธานคณะกรรมการพัฒนาการเมืองก็บอกว่าเป้าหมายเนี่ยเพื่อทำความเข้าใจถ้อยคำในคำวินิจฉัยที่ระบุว่ารัฐสภาไม่อาจให้ประชาชนเลือกผู้ยกร่างรัฐธรรมนูญได้โดยตรงถูกหยิบยกเป็นข้อถกเถียงมาตั้งแต่ช่วงความพยายามแก้ไขรัฐธรรมนูญปีที่ผ่านมาสังคมต้องการทราบขอบเขตการมีส่วนร่วมของประชาชนตามแนวทางที่ศาลรัฐธรรมนูญเห็นชอบจากการหารือตุลาการศาลรัฐธรรมนูญให้ความเห็นว่าการจัดให้มีการเลือกตั้งเพื่อให้ได้มาซึ่งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสสร.ไม่ได้เป็นประเด็นที่ขัดต่อคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญแต่ข้อจำกัดอยู่ที่กรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญไม่ควรมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนหากมีสภาหรือองค์กรที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนทำหน้าที่คัดเลือกคณะกรรมการยกร่างอีกทอดหนึ่งสามารถดำเนินการได้ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของสว.ไม่ได้ขัดกับแนวทางที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอธิบายวันนี้เนื่องจากกำหนดให้มีสภาการมีส่วนร่วมของประชาชน200คนมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนทำหน้าที่กำกับดูแล

0: กระบวนการยกร่างรัฐธรรมนูญส่วนคณะกรรมการยกร่าง35คนจะมาจากการคัดเลือกของรัฐสภาก่อนเสนอให้สภาการมีส่วนร่วมของประชาชนรับรองอีกชั้นหนึ่งค่ะประเด็นนี้นะคะหนังสือพิมพ์ไทยรัฐพาดหัวใหญ่ค่ะเลือกตั้งส.ส.ร.ได้ยันข้อห้ามเฉพาะกรรมธิการยกร่างฝ่ายค้านและส.ว.ถกศาลรัฐธรรมนูญส้มดักคอแจก AI ภาค2แฉงบมืดกทม.หมื่นล้านอนุทินขึงขังถือ KPI ส่วนตัวประเมินผลงานครม.หึ่มทำความเสียหายให้บ้านเมืองจัดการทันทีไม่ต้องรอเมินกระสุนตกใส่ชายชนกไม่สนกระแสลบรุมเร้าสนใจแต่ความจริงเป็นประโยชน์ต่อประชาชนพรรคประชาชนรับมีดจัดทัพ30ส.ส.รอขย่มพ.ร.บ.โอนงบปี69และพ.ร.บ.งบปี70ไหมชี้เป้าดีอีได้งบเพิ่มสูงปรี๊ด 30% ซัดพิรุธโชยกลิ่นลุยภาคต่อโครงการไทย AI พาสปอร์ตกัดติดเงินกู้400,000 ล้านก้อน200,000 ล้านเปลี่ยนผ่านพลังงานทับซ้อนงบกระทรวงพลังงานกับกองทุนอนุรักษ์พลังงานสวและสสฝ่ายค้านถกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเคลียร์ปมเลือกสสรนรเศรษฐ์ระบุ ข้อจำกัดชัดเจนห้ามประชาชนเลือกโดยตรงคณะกรรมการยกร่าง35คนภริษตีปีกประชาชนเลือกสสรมาคัดเลือกกรรมธิการยกร่างเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญไม่ขัดคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญค่ะ
1: ภายหลังจากที่นายกรัฐมนตรีไปปฏิบัติภารกิจประชุมที่รัสเซียเสร็จแล้วนะคะเมื่อวานนี้ค่ะก็กลับมาได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการที่มีการยกย้ายผู้ว่ารองผู้ว่าจังหวัดภูเก็ตค่ะที่ฝ่ายค้านบอกว่าเป็นแค่ละครฉากหนึ่งอาศัยจังหวะสถานการณ์เพื่อวางคนของระบอบสีน้ำเงินซึ่งนายกรัฐมนตรีก็มีการทวนคำถามกับผู้สื่อข่าวนะคะว่าละครฉากหนึ่งก่อนจะระบุต่อว่าโลกคือละครฉากสุดท้ายก็ต้องตายทุกตัวละครนะคะในกรณีที่มีเสียงสะท้อนรองผู้ว่าสงขลาเป็นคนในพื้นที่เสียดายเพราะว่าวางระบบป้องกันน้ำท่วมแต่ใกล้จะถึงฤดูน้ำท่วมกลับถูกย้ายนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าไม่ต้องห่วงนะคะเราไม่ผูกติดกับตัวบุคคลแต่นี่คือการบริหารราชการแผ่นดินใครมาใครไปสิ่งที่แน่นอนที่สุดก็คือประชาชนและประเทศต้องได้ประโยชน์ค่ะส่วนการมองว่าการย้ายนายธีรพงษ์ช่วยชูอดีตรองผู้ว่าภูเก็ตกลับไปจังหวัดบ้านเกิดเป็นการอวยยศมากกว่าจะลงโทษนายกก็เลยตอบกลับมาว่าไปถามดูว่าอวยหรือเปล่าพร้อมยืนยันว่าไม่มีนะคะนายกรัฐมนตรียังพูดถึง KPI ค่ะซึ่ง KPI เดิมทีก็ย่อมาจาก Key Performance Indicator นะคะแต่ว่านายกรัฐมนตรีบอกว่าในยุคของรัฐบาลของนายอนุทินจะเปลี่ยนเป็น API ก็คืออนุทิน Performance Indicator หรือว่าอนุทินPI นั่นเองค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีก็จะมีการประเมินผลงานโดยดูภาพรวมเจาะเป็นรายบุคคลการทำงานให้กับบ้านเมืองให้ประเทศต้องตื่นตัวตลอดเวลาค่ะแล้วก็ย้ำว่ายังไม่มีการปรับครม.ยังทำงานกันด้วยกับรัฐมนตรีทุกคนและยังทุ่มเททำงานอย่างเต็มที่นะคะพาดหัวข่าวประเด็นนี้ค่ะมากันที่ในมติชนจัดโหวตส.ส.ร.ไม่ขัดคำวินิจฉัยหารือศาลรัฐธรรมนูญแล้วประชาชนห้ามเลือกกรรมการยกร่างตัวแทนตัวแทนรัฐสภาเผยผลถกพักประชาชนจ่อปรับร่างแก้ไขอีกอนุทินชู API วัดฝีมือรัฐมนตรีหมายจะ30ขุนพลถลกงบประมาณค่ะ
0: ขอพักกันอีกสักครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้ามีความคืบหน้าของคดี Forex ค่ะ
2: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: มากันที่ความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องของคดี Forex นะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ค่ะก็มีการรายงานจากทางฝั่งของกระทรวงยุติธรรมนะคะว่าคดีนี้มีผู้

0: เกี่ยวกับการซื้อขายทองคำกับผู้ให้บริการผ่านตัวแทนหรือว่าโบรกเกอร์การลงทุนทองคำนี้เหมือนกับการซื้อขายทองคำผ่านออนไลน์ซึ่งเป็นการลงทุนที่บุคคลทั่วไปจำนวนมากลงทุนกันเงินที่เข้ามาสู่บัญชีกรณีนี้คาดว่าน่าจะมาจากการลงทุนทองคำเมื่อฝากเงินเข้าไปทำการซื้อขายก็ย่อมมีการฝากและถอนออกจากบัญชีทั้งหมดหลายครั้งแต่ว่าท้ายที่สุดก็ขาดทุนนะคะแล้วก็หยุดการลงทุนไปก็ยังไม่ทราบว่า28ล้านบาทที่ DSI กล่าวอ้างนั้นมาจากช่วงเวลาใดมาจากบัญชีใดเนื่องจากมีการตรวจสอบเบื้องต้นแล้วพบว่าข้อมูล DSI ที่มาแถลงนั้นอาจจะยังคลาดเคลื่อนกับข้อเท็จจริงก็ต้องการตรวจสอบเพิ่มเติมนะคะแล้วก็จะนำข้อมูลทั้งหมดไปให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อพิสูจน์ความจริงต่อไปพาดหัวข่าวเรื่องนี้ค่ะอยู่ในข่าวสดค่ะส.ส.ภาวุฒิโต้คดี Forex แจงเงิน28ล้านบาทยันได้มาจากการเทรดทองคำลั่นพร้อมให้ตรวจสอบ DSI ชี้ยังไม่ใช่ผู้ต้องหาระบุแค่มีชื่อเชื่อมโยงส.ส.ภาวุฒิโต้ลั่นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหลอกลงทุน Forex แจงปม28ล้านบาทได้มาจากการเทรดทองคำเมื่อ3ปีก่อนอีกทั้งก่อนเข้ามาทำงานการเมืองได้ออกจากการเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นบริษัททั้งหมดแล้วยืนยันพร้อมให้การตรวจสอบไม่ใช้เอกสิทธิ์ส.ส.คุ้มครองขณะที่ DSI ย้ำส.ส.พรรคประชาชนยังไม่ใช่ผู้ต้องหาพร้อมให้โอกาสเข้ามาชี้แจงส่วนฟิล์มรัฐภูมิถูกเชื่อมโยงในกลุ่มชักชวนลงทุนเป็นโบรกเกอร์ค่ะ
1: ขณะที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะก็มีพาดหัวข่าวประเด็นนี้เช่นกันค่ะภาวุฒิแจง28ล้านเงินเทรดทองโต้ลั่นเอี่ยว Forex DSI ยังไม่ฟันคดี DSI เปิดแถลงข่าวแจงยิบกรณีการสอบสวนขบวนการซื้อขายเงินตราต่างประเทศเกี่ยวข้องนักการเมืองภาวุฒิพงวิทยาพานุสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนและอดีตดาราฟิล์มรัฐภูมิยันไม่ได้เป็นการกลั่นแกล้งทางการเมืองแต่เปิดการสอบสวนมา6เดือนแล้วแจงยิบพบเส้นทางการโอนเงินของนักการเมืองเกี่ยวพันกับผู้ร่วมขบวนการที่ตรวจสอบถึง14ครั้งครั้งละประมาณ2ล้านบาทรวมเป็นเงิน28ล้านบาทยันขณะนี้ยังเป็นผู้บริสุทธิ์และมีเอกสิทธิ์ส.ส.ต้องรอหมดสมัยประชุมก่อนถึงออกหมายเรียกได้ส่วนอดีตดาราเกี่ยวข้องกับบริษัทโบรกเกอร์ที่ผู้เสียหายเข้าแจ้งความร้องทุกข์เอาไว้ด้านภาวุฒิแจ้งผ่าน Facebook ทันควันหลัง DSI แถลงข่าวยันไม่เกี่ยวข้องกับขบวนการหลอกลงทุนจากการตรวจสอบเบื้องต้นเงินที่ถูกกล่าวหาเป็นเงินที่ลงทุนซื้อขายทองและงานนั้นขาดทุนด้วยประกาศพร้อมเข้าไปชี้แจงโดยไม่ใช้สิทธิเอกสิทธิ์ส.ส.ค่ะ
0: จับหนุ่ม16ฆ่าสาวผมแดงแฉปมหึงผู้ตายวัย17ปีนะคะก็ปิดคดีสยองที่จังหวัดระยองค่ะฆ่าสาวผมแดงยัดถังขยะตำรวจจับแฟนหนุ่มวัย16ปีได้แล้วเป็นพาดหัวข่าวของในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะคะสารภาพสิ้นทำไปเพราะความหึงหวงจับได้ว่าฝ่ายหญิงคุยกับชายอื่นใช้มีดตัดทุเรียนแทงยับ3แผลดับคามือก่อนใช้ซาเล้งขนศพตระเวนทิ้งอำพรางตรวจยึดของกลางเพียบด้านพ่อแม่เหยื่อร่ำให้ใจสลายลั่นไม่ให้อภัยอย่างเด็ดขาดพร้อมปอนสารค้านประกันตัวชี้พฤติกรรมโหดเหี้ยมเกินวัยเร่งดำเนินคดีตามกฎหมายเยาวชนค่ะ
1: ส่วนคดีสะเทือนขวัญนายเล็กรอสุวรรณอายุ40ปีชาวอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาถูกแก๊งฆาตกรโหดจับล็อกกุญแจมือไพล่หลังก่อนใช้ปืนจ่อยิงเข้าหน้าอกซ้ายขออภัยค่ะก่อนใช้ปืนจ่อยิงเข้าอกชายโครงและขารวม4นัดนำศพไปทิ้งย่านแอ่งน้ำบริเวณตีนเขาถ้ำเสือหมู่ที่7ตำบลทับกวางอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีกระทั่งชาวบ้านหาหน่อไม้ไปพบศพช่วงบ่าย13มิถุนายนที่ผ่านมามีประเด็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะรวบแก๊งทมิฬอุ้มฆ่าหนุ่ม40ปิดปากพยานเร่งล่าผู้บงการชุดสืบสวนภาค1ตามรวบ4ผู้ต้องหาแก๊งสับกุญแจมืออุ้มฆ่าอดีตนักโทษยาเสพติดในป่าทับกวางอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีหัวโจกเป็นจ่าเอกอดีตลูกทับฟ้าร่วมกับลูกชายและทีมสังหารอีก2คนรับงานมาจากผู้ต้องหาคดีสมคบคดียาเสพติดจ้างเหยื่อจ้างค่าเหยื่อปิดปากราคา 170,000 หวังไม่ให้เป็นพยานในคดีวางแผนบุกจับตัวถึงห้องเช่าก่อนจ่อยิง4นัดนำศพไปทิ้งอำพรางตำรวจขอหมายจับล่าคนบงการค่ะ
0: คดีทหารพรานค่ะวิสามัญชาวบ้านเสียชีวิต3รายบนเทือกเขาตะเวอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสก็เป็นพาดหัวข่าวอยู่ในข่าวสดนะคะศาลฎีกาตัดสินจำคุกทหารพราน10ปียิง3ศพระแงะศาลฎีกาพิพากษาคดียิง3ศพบนเขาตะเวอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อปี62สั่งลงโทษทหารพรานมือวิสามัญชาวบ้านที่ขึ้นไปหาของป่าหลัง

0: ่อสู้ครบ3ศาลนานกว่า6ปีจำคุกทหารยศ10โท16ปีก่อนลดกึ่ง1เหลือ10ปี8เดือนแต่ยกฟ้องอาสาสมัครทหารพรานนับเป็นคดีประวัติศาสตร์ที่ศาลพลเรือนลงโทษจำคุกทหารเกิน10ปีในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ
1: ส่วนสถานการณ์สหรัฐกับอิหร่านนะคะก็มีประเด็นอยู่ในพาดหัวข่าวไทยรัฐค่ะสันติภาพล่มมการยกเลิกลงนามยุติศึกดีลหยุดยิงถาวรล่มสหรัฐอิหร่านยังไม่ลงนามยุติสงครามอย่างเป็นทางการตามกำหนด19มิถุนายนที่สวิตเซอร์แลนด์เจดีแวนส์รองประธานาธิบดีสหรัฐยกเลิกเดินทางเข้าร่วมหารืออ้างการเจรจายังไม่ลงตัวแต่ยอมยกเลิกปิดล้อมทางทะเลให้เรือพาณิชย์ผ่านได้ค่ะ
0: ส่วนเรื่องของบอลโลกนะคะเป็นพาดหัวข่าวของข่าวสดค่ะฝรั่งเศสเต็งแชมป์อังกฤษอันดับ2ฟ้าขาวที่3สเปนรูดไปที่4จังโก้ทุบโสมลิ้วทีมแรกเม็กซิโกเฉือนเกาหลีใต้1ประตูต่อ0เก็บชัยรวด2นัดริ้วรอบน็อกเอาท์ทีมแรกบอลโลกด้านแคนาดาถล่มกาตาร์6ประตูต่อ0จอนาธานดาวิดดาวยิงแคนาดาซัดแฮตทริกเกมนี้ยอดทีมจากเอเชียโดน2ใบแดงสวิตเซอร์แลนด์บอสเนีย4ประตูต่อ1อีกคู่เช็กเจ้าแอฟริกาใต้1ประตูต่อ1ส่วนคิวแข่งค่ะของแซมบ้าลุ้นคืนฟอร์มดวลเฮติทีมน้องใหม่ขณะที่ดัชเจอศึกหนักพบสวีเดนด้านเยอรมันปะทะไอวอรี่โคสต์สเปนพบซาอุเอกวาดอร์เจอคูราซาวเบลเยียมบูอิหร่านและตุรกีพบปารากวัยซูเปอร์คอมพิวเตอร์ยกตราไก่ฝรั่งเศสขึ้นเป็นเต็ง1ซีลแชมป์ตามด้วยอังกฤษหลังจากโชว์ฟอร์มเปรี้ยงในนัดแรกด้านกระทิงดุสเปนหล่นจากเต็ง1ไปเป็นเต็ง4ค่ะ
1: ส่วนผลฟุตบอลโลกนะคะมีรายงานเข้ามาล่าสุดจากเพจ Facebook สยามสปอร์ตนะคะสิงโตแอตลาสเฮนัดแรกโมร็อกโกคว้าชัยชนะเกมแรกศึกฟุตบอลโลก2026ได้สำเร็จหลังจากเฉือนสกอตแลนด์1ประตูต่อ0ในเกมนัดที่2ของกลุ่ม C เก็บเพิ่มเป็น4คะแนนขยับเข้าใกล้รอน็อกเอาท์เต็มทีค่ะส่วนอีกคู่นะคะพญาอินทรีบินฉลุยเจ้าภาพสหรัฐกลายเป็นอีก1ทีมที่ตีตั๋วผ่านเข้าสู่รอบ32ทีมสุดท้ายของศึกฟุตบอลโลก2026ได้สำเร็จหลังโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งไล่อัดออสเตรเลีย2ประตูต่อ0เก็บชัยชนะ2นัดรวดในกลุ่มดีมี6คะแนนเต็มค่ะ
0: ค่ะก็ปิดท้ายกันที่ประเด็นนี้นะคะคุณสัสสิธรสังสมธนะดิฉันแอนพจนาลาไปแล้วขอบคุณทุกการติดตามทุกข้อความนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มผบตร.เซ็นเด้งผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8ช่วยราชการสปกตร.พลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีหนังสือคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติลงวันที่19มิถุนายน2569เรื่องให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการและรักษาราชการแทนใจความว่าด้วยปรากฏข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์หลายช่องทางเผยแพร่ข้อความเกี่ยวกับการประชุมบริหารของตำรวจภูธรภาค8ซึ่งมีเนื้อหาพาดพิงถึงผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8อันอาจทำให้ประชาชนและสังคมเกิดความสงสัยหรือขาดความเชื่อมั่นต่อความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจและส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วและขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องและเพื่อให้การตรวจสอบข้อเท็จจริงในส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงสั่งการดังนี้ 1. ให้พลตำรวจโทสิทธิชัยโลกการภัยผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8ช่วยราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติอาคาร1ชั้น2สำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยขาดจากการปฏิบัติหน้าที่ทางตำแหน่งเดิมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติมอบหมายเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย 2. ให้พลตำรวจโทสุรพงษ์ถนอมจิตผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8อีกหน้าที่1การสั่งให้ช่วยราชการตามคำสั่งนี้เป็นมาตรการทางบริหารเพื่อประโยชน์ของทางราชการมิใช่มาตรการทางวินัยหรือการลงโทษและมิได้เป็นการวินิจฉัยว่าผู้ใดกระทำผิดแต่อย่างใดทางนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันที่30กันยายน2569หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงรัฐบาลเปิดรับสมัครผู้แทนไทยชิงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกปี2570นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการยกระดับบทบาทของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศโดยเฉพาะด้านสาธารณสุขซึ่งเป็นจุดแข็งสำคัญของประเทศล่าสุดกระทรวงสาธารณสุขได้เปิดรับสมัครบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเป็นผู้แทนประเทศไทยเข้ารับการเลือกตั้งในตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ซึ่งจะครบวาระในปี2570นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกถือเป็นหนึ่งในตำแหน่งผู้นำด้านสาธารณสุขที่สำคัญที่สุดของโลกมีบทบาทในการกำหนดทิศทางนโยบายสุขภาพระดับโลกการรับมือโรคอุบัติใหม่การส่งเสริมความมั่นคงด้านสุขภาพและการขับเคลื่อนความร่วมมือด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศสำหรับผู้สมัครจะต้องมีสัญชาติไทยอายุไม่ต่ำกว่า45ปีบริบูรณ์ณวันปิดรับสมัครและมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลกอาทิมีผลงานและประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ด้านสุขภาพและการสาธารณสุขมีประสบการณ์ด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศอย่างกว้างขวางมีภาวะผู้นำและยึดมั่นในพันธกิจขององค์การอนามัยโลกโดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่17กรกฎาคมนี้ณกระทรวงสาธารณสุขหลังจากนั้นผู้สมัครจะต้องแสดงวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการสรรหาในวันที่23กรกฎาคมก่อนเสนอรายชื่อผู้ที่เหมาะสมต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบในฐานะผู้แทนประเทศไทยหากผู้แทนของประเทศไทยได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกจะเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับบทบาทของไทยในเวทีโลกช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบสาธารณสุขของประเทศเพิ่มโอกาสในการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศและเปิดพื้นที่ให้บุคลากรสาธารณสุขไทยได้พัฒนาศักยภาพและมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายสุขภาพระดับโลกมากยิ่งขึ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอ ใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
6: ใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงป่ะ
7: จริง
8: ว้าว
6: แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ Big Quick เซฟเงินกว่าจริงป่ะ
7: จริงจริงจริงเปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ Big Quick ยางรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ Big Quick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้นวันนี้รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท
6: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
7: ถึง30มิถุนายนนี้สอบถามโทร1153
9: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02 114 3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

แล้วค่ะแหมไม่ใช่แม่ค้าขายมะพร้าวอ่อนไม่ใช่ค่ะเป็นสิรินธานิยากรนั่นเองก็ส่งบทเพลงไปนะคะเรื่องราวของบรรยากาศแห่งความสดใสสดชื่นก็ต้องเป็นธรรมชาติแหละที่ทาเชื่อว่าหลายคนอยากจะสัมผัสตรงนี้รวมทั้งตัวเธอเองด้วยนะคะส่งไปตั้งแต่ช่วงแรกก่อนเป็นเรื่องราวของบทเพลงต้นฉบับในบ้านของเราสิรินธานิยากรนะคะก็ทาว่าบ้านเราเมืองเรานี่คือที่สุดละของความเป็นอยู่ที่ทุกคนอยู่แล้วมีความสุขนะคะเพียงแต่ว่าเราจะจัดสรรยังไงให้เกิดความสุขมากที่สุดกับตัวเองมากที่สุดก็ต้องอยู่กับเราเลยไม่มีใครที่จะมายกให้เราได้มันเป็นเรื่องราวที่เราสามารถจัดสรรและจัดหาได้นะคะดังนั้นก็อยู่ที่เราเลือกแหละทุกอย่างตนเป็นที่พึ่งแห่งตนมีความสุขมีความทุกข์จิตเราทั้งนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเลือกอะไรล่ะอะไรที่มันเป็นความทุกข์ถ้าหากว่ามันมาจริงทำยังไงให้มันหลุดไปให้เร็วที่สุดนะคะแล้วก็เอาความสุขที่ทำให้เราได้มีรอยยิ้มเนี่ยมาเป็นพลังในการสู้ชีวิตต่อไปแล้ววันนี้เวลานี้ทุกคนเหนื่อยทุกคนท้อถ้าว่าทุกคนเลยนะคือมันเจอเหตุการณ์ที่ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปชนิดที่ถ้าหากว่าเราทำใจไม่ได้เข้าใจมันไม่ได้ยอมรับไม่ได้อาการซึมเศร้าเกิดนะคะดังนั้นเราต้องสลัดให้ไปเร็วที่สุดเลยสู้ๆค่ะทุกคนวันนี้ทาง Facebook เป็นยังไงกันบ้างพี่สุวรรณยาบอกกันนิดเดินตลาดนัดคลอง16แม่ค้าเปิดดังๆๆๆเลยค่ะขอให้พ่อค้าแม่ค้าทุกคนมีคนอุดหนุนเยอะๆนะคะแล้วก็คือทุกอย่างมันอยู่ที่ความซื่อสัตย์เราเอาของดีมาถ้าเชื่อว่าคนเขาก็ต้องติดใจถ้าหากว่าเราเอาของที่ไม่ใช่ของแท้มานะคะคือใช้คําว่าให้ผ่านไปทีเราก็จะมีชีวิตที่สุดท้ายมันก็จะไปตอบไม่ได้เขาบอกว่าซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานเอาเถอะมันอาจจะได้น้อยหน่อยแต่ขอให้ได้เถอะนะคะให้วันหนึ่งมีเงินเข้าบ้านได้มีข้าวกินก็ให้ชีวิตมันดำเนินต่อไปได้นะคะสวัสดีพี่สมประสงค์จากปารีสนะคะ Good morning from Paris 22 Celsius tonight ตีสามครึ่งนะคะตอนนี้ Paris has been under the heat wave โอ้ตอนนี้เข้าอยู่ในมันเป็นคลื่นความร้อนเลยอะคะ Since a few days the temperature can be 38 องศาเลย in the day for the moment หมายถึงว่าไม่เคยคืออุณหภูมิสวิงมากนะคะเท่าที่ทราบก็คือทำแถบนั้นเนี่ยเวลาร้อนนี่ร้อนสุดๆคือด้วยความที่อากาศของเขาจะเจอแต่ความเย็นเนาะเวลาคลื่นความร้อนมาเนี่ยมันคือสุดๆจริงๆนะคะแต่มันช่วงสั้นๆใช่ไหมคะเป็นช่วงสั้นๆเอาก็ส่งกำลังใจให้ค่ะคุณกฎชมนค่ะน้ำหวานอะไรนะแต่วันนี้น้ำหวานตื่นสายอะค่ะนาน้อยลำปางสวัสดีค่ะบางปลาสวัสดีครับขอเพลงหน้าไม่ทันสมัยจดก่อนเนาะเนี่ยต้องช่วยกันแนะนำนะคะจะได้ฟังเพลงที่ถูกใจด้วยเนี่ยอย่างทาง Facebook ที่ขอมาเนี่ยได้และ1เพลงแล้วเดี๋ยวทาเขาจะจัดสรรไปเรื่อยๆนะคะวันนี้เราก็ยังอยู่ในช่วงจังหวะที่อาจจะต้องเป็นกลางค่อนข้างไปเร็วไม่ต้องเร็วมากอะไรประมาณนี้ค่ะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาทาง Facebook นะคะอย่าลืมกดแชร์เป็นสาธารณะทาด้วยค่ะพี่อู๊ชอบเพลงนี้มากเลยเด็กท้องนา ได้เลยจดไว้ก่อนว่าจะเปิดแล้วล่ะเห็นว่าเปิดอยู่หลายครั้งแล้วกลัวจะเบื่อพี่สาครสวัสดีค่ะขอฟังเพลงโอ้เพลงนี้น่าจะเป็นเพลงลูกกรุงไหมคะทาจดไว้ก่อนนะถ้าหากว่าวันเป็นวันธรรมดาทาเปิดทาจะหาให้ละกันลาทีปากน้ำลาทีอาบน้ำคอยน้องทั้งคืนจดก่อนเดี๋ยวลืมค่ะแล้วก็ข้อความจะหายไปวันนี้ลุงหนวดเข้ามาขอบคุณนะคะไหนใครยังไม่ได้รายงานตัวสำหรับวันเสาร์นี้ที่เราพบกันในบทเพลงที่คิดถึงนะคะก็ย้ำกันนิดนึงขอบคุณทุกคนที่เข้ามาแล้วฟังเพลงนะคะบางทีเข้ามาแล้วแบบเหมือนมาทำหน้าที่เสร็จแล้วก็ไปอ่ะคนจัดเขาก็รู้สึกว่าเข้ามาทำไมเข้ามาแล้วก็ให้ผ่านไปเหรออยากให้เขามาฟังแล้วก็มาตามว่าสิ่งที่ขอไว้ได้ฟังไหมถ้าหากฟังจริงๆแล้วบทเพลงในวันเสาร์ทุกคนจะทราบว่าเป็นเพลงในยุคกลางและยุคเก่านะคะสวัสดีบุ๋มบิ๋มลูกยังไม่ได้แชร์นะลูกแม่เห็นอยู่คุณอารมณ์บอกว่าเจออยู่ตอนนี้ไม่รู้จะผ่านไปได้หรือเปล่าสู้สิคะทุกอย่างใช้เวลาเป็นตัวช่วยบางทีคนเราอ่ะมันเหมือนกับถ้าหากปัญหามันขึ้นมาแล้วมันเข้ามาแล้วอ่ะแล้วก็แปลกเนาะเวลามาชอบมาแบบกระหน่ำ
แบบเทมาแบบเหมือนกับเราจะตั้งรับไม่ไหวถ้าก็เจอเหตุการณ์นั้นมานะแล้วก็รู้เลยว่าชีวิตมันไม่ไหวแล้วในวันนั้นที่บอกมันไม่ไหวแล้วแต่ว่าพอเรานึกถึงกำลังใจรอบๆตัวเราอย่าไปมองไกลค่ะมองที่คนที่อยู่ที่เขารักเราเนี่ยมองคนที่เขารักเราเขาต้องการเห็นเรามีชีวิตอยู่เคียงคู่ไปกับเขานะคะไม่ว่าจะเป็นครอบครัวพ่อแม่พี่น้องหรือแม้แต่คนรักก็ตามการที่เราเจอตรงนั้นมันเหมือนกับทดสอบทุกคนต้องเกิดมาต้องเจอความทุกข์และความสุขอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นขอให้ผ่านวันนี้ไปให้ได้ทบทวนอดีตปิดอนาคตอยู่กับปัจจุบันอันนี้คือสิ่งที่ทำให้เราได้มองถึงสิ่งที่เกิดขึ้นณวันนี้ตอนนี้เรากำลังจะกินอะไรเพื่อให้ชีวิตเรามีต่อไปนะคะก็อย่ามองอะไรที่มันแบบเหนื่อยเกินไปแล้วก็ถ้าหากว่ามันไม่ไหวก็นะถ้าว่ามันผ่านได้นะเมื่อเขากำหนดให้มาต้องเจอกับตรงนี้แล้วก็ว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองมันเป็นอย่างนี้เองนะคะเราจะได้อยู่ได้สู้ๆนะคะใครที่กำลังเจอปัญหาอยู่ทาขอให้กำลังใจค่ะทุกคนเจอแน่ๆตัวเธอเองเจอเยอะด้วยไม่ใช่น้อยๆเพราะว่าชีวิตที่คนอยู่ในบนทางที่เรียกว่าเป็นวงการมายาเป็นอะไรที่ต้องเจอเยอะค่ะไม่น้อยเลยนะเพียงแต่ว่าเมื่อเราเจอแล้วอะโอ้คือมันทุกรูปแบบค่ะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำมาพูดให้ฟังตรงนี้อย่าเพิ่งเบื่อนะถ้าว่าคนเราต้องการกำลังใจตัวเธอเองก็ต้องการแต่ขณะเดียวกันเราจะต้องสร้างให้เกิดกับตัวเองก่อนว่าเราจะเดินต่อไปได้ไหมไม่มีใครมาพยุงเราได้ตลอดชีวิตหรอกเรานี่แหละต้องลุกขึ้นยืนแล้วก็เดินต่อไปได้ด้วยตัวเองนะคะคุณเล็กกาแฟบอกว่าวันนี้จิตตกมากเลยทุกอย่างมันถมเข้ามาใช่จริงๆค่ะเวลาเราทุกข์นะเหมือนจะทำให้เราแบบโอ้แย่แย่แย่มันไม่ไหวแล้ววันนั้นถ้าทำให้ข้ามอุปสรรคตรงนั้นมาได้นะทำให้มีชีวิตที่จะมานั่งพูดคุยกับคุณผู้ฟังตรงนี้หรอกแต่พอเราผ่านมาแล้วไงถ้าถึงบอกว่าพอมันผ่านมาได้ปุ๊บทุกอย่างจะเล็กหมดเลยมันจะชิลมากผ่านให้ได้นะคะทุกคนแล้วทุกคนจะเจอแต่สิ่งดีๆแน่นอนเขาบอกเมื่อถูกปิดทางเดินหนึ่งทางมันจะมีทางออกให้เราอีก 5-6 ทางเสมอเพราะฉะนั้นอย่าให้วันนี้มันจบแค่วันนี้มันยังมีวันต่อๆไปแต่ทำวันนี้ให้ดีที่สุดนะคะวันนี้ถ้าทำหน้าที่แล้วค่ะไม่ทราบว่าบทเพลงที่ส่งไปจะชอบกันไหมถ้าไม่ชอบแนะนำเพิ่มเติมได้ที่022481366นะคะ Facebook ก็ได้ SMS ที่4689400พูดกันอีกนิดหนึ่งที่ทาไปเรียนที่นิด้านะคะเป็นหลักสูตรที่พูดถึงเรื่องของเศรษฐกิจมันทำให้เราได้เข้าใจพอเราเข้าใจปุ๊บเนี่ยทาก็จะมาบอกต่อเพื่อให้ทุกคนจะได้ระวังนะคะไปเรียนรู้เพื่ออัปเดตก็คือให้เราได้เข้าใจถึงณวันนี้เวลานี้เท่านั้นเองก็กอดงานให้แน่นๆอย่ามีเงินน้อยอย่าคอยวาสนาเป็นคำที่ใช้ได้แน่นอนนะคะอ้าวสู้ๆค่ะทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปน้ำหวานว่าอย่างนั้นแน่นอนค่ะเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปไม่มีอะไรเป็นของตัวเองทั้งสิ้นสุดท้ายเอาไปไม่ได้เชฟพงษ์สวัสดีค่ะวันนี้เจอธรรมะแต่เช้าเลยหลานพรค่ะพี่พีระนะคะสวัสดีค่ะคิดถึงเสมอชอบฟังเวลาแม่บอกแม่สอนทำให้ได้คิดและคิดได้ไม่หรอกค่ะไม่ได้สอนอะไรเลยทาเอาประสบการณ์ที่ทามีอยู่มาเล่าสู่กันฟังเท่านั้นเองส่งฟังเพลงค่ะฟังเพลงกันเราวันนี้ในบ้านของเรายืนยันว่าทามาแน่นอนตามด้วยสยามเมืองยิ้มค่ะพี่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ตชด.ขอร้องพี่เพชรโพธารามนะคะหนุ่มนปข.พี่สุริยาฟ้าปทุมสุดทางที่ด่านซ้ายพี่เป้าสายันสัญญาทหารเกณฑ์คนจนเอกพจน์วงหน้าค่ะอสรรักพี่ศักดิ์สยามเพชรชมพูฐานเกณฑ์พลัด2พี่ยุงสอนชัยเมฆวิเชียรซึ่งตอนนี้ก็มีเพลงใหม่แล้วมาถึงเรื่องราวของบ้านทุ่งที่ค่ะบอกว่าเวลาที่เจอฝนตกเนี่ยความชุ่มฉ่ำของสายฝนที่ทำให้เราได้ชุ่มชื่นหัวใจให้เราได้มีความสดชื่นอ่ะเราก็จะนึกถึงบ้านนอกแล้วก็อะไรอ่ะมันทำให้เราได้สดชื่นเนาะเชฟบอกว่าไงคะขอฝนเดือน6อ่ะคะมันเข้ามาแล้วนะวันนี้มันหลายเดือนแล้วน้องน้าบอกสุดละเอ้ยสุดท้ายเหลือไว้แค่ความดีและความชั่วจ้ะถ้าว่าคนทำก็ทำดีก็ต้องได้ดีทำชั่วต้องได้ชั่วแต่หลายคนบอกเอ้ยทำชั่วได้ดีก็มีสมไปเอ้ยอย่าไปคิดอย่างนั้น
นะคะอันนั้นเขาทำบุญเก่าไว้เขาเอาข้อบุญเก่ามาใช้ไอ้สิ่งที่เขาทำตรงนี้เดี๋ยวใช้แน่นอนโดนแน่นอนกรรมมาไล่ล่าอยู่แล้วไม่ต้องกลัวค่ะสำหรับเรื่องราวของมนต์รักลูกทุ่งค่ะฟังเมื่อไหร่ก็ทำให้นึกถึงบรรยากาศของท้องทุ่งท้องนาเนาะชมทุ่งค่ะอาเพลินพรมแดนมนต์รักทุ่งน้ำพี่ไพวัลย์ลูกเพชรนะคะบ้านนาสัญญารักค่ะอานิยมมารยาตามมาด้วยรักพี่ตามสัญญาแม่ของศรีวรนุชนะคะบุตุมบุบาลหลวงพ่อพรพิรมค่ะเอาเราจะมาดูบรรยากาศของทางทุ่งอีสานกันบ้างกับอีสานบ้านเฮาซึ่งเป็นเสียงร้องของพี่เทพพรเพชรอุบลนะคะถ้าว่ามันยังเป็นความเขาเรียกว่าความชุ่มชื้นเวลาเจอฝนตกเพราะอะไรเพราะว่าเกษตรกรก็จะมีความสุขมากเมื่อมีฝนลงมาพืชพันธุ์ทั้งหลายทั้งปวงที่ปลูกไว้ก็จะได้งอกงามแล้วก็มีผลทำให้เขาได้มีชีวิตอยู่ต่อไปบ้านนาไม่ใช่ค่ะเพลงอีสานบ้านเฮาค่ะเดี๋ยวตอนนี้ระหว่างน้องตารออยู่คุณขอเพลงแม่พึ่งได้ค่ะเดี๋ยวจัดให้คุณวันวิสาสวัสดีค่ะคุณโสภีนหลับต่อเลย แล้วก็เอาละก็เพลงยุคกลางยุคเก่านะคะนี่ยืนยันคุณจรูนบอกว่าตกงานมา6เดือนแล้วครับเฮ้ยทำไงดีตอนนี้น่าห่วงมากนะคะสำหรับคนที่ต้องถูกออกจากงานเนาะเอาต้องหาท่องช่องทางค่ะแต่มันจะต้องมีช่องทางนะเวลานี้ก็ต้องอยู่กับตัวเองให้มากที่สุดแล้วก็ต้องประหยัดที่สุดแหละขอให้ได้โอกาสที่ดีนะคะสำหรับใครที่จะต้องมาสู้อ่ะต้องมาสู้แบบที่เคยยังมีเงินเดือนมีเงินไว้ใช้ได้ใช้อะไรประมาณนี้นะคะปะฟังเพลงอีสานบ้านเฮากันนะคะก็ยังเป็นความสวยงามของบ้านนี้เมืองนี้อยู่ค่ะ

0: ษตร
1: โดยสิรินทรานิยากร
2: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
3: เขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่า
2: เขาจะกินปิ้งย่าง
3: แต่เขาจะกินชาบู
2: ปิ้งย่าง
3: ชาบู
2: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
3: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรถแท้กาแฟไทย
5: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
3: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
6: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
3: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวด้วยคนดี
7: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
8: โปรแรงของแถมเพียบหยุดก่อนครับอย่ารีบโอนคดีหลอกซื้อขายออนไลน์คือภัยอันดับหนึ่งของคนไทยมีผู้เสียหายกว่า 200,000 เคสสูญเงินกว่า 2,000 ล้านบาทป้องกันได้แค่เช็คชื่อและบัญชีที่แอป CyberCheck ชัวร์แล้วค่อยกดโอนถ้าพลาดรีบแจ้งสายด่วน AOC 1441หรือแจ้งความออนไลน์ที่ thaipoliceonline.go.th ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ถูกเกินจริงเร่งให้โอนคือมิจฉาชีพด้วยความห่วงใยจาก

0: สบู่ไมด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: โอท็อปมิดเยียร์2026โอท็อปเน็กซ์อินสปิเรชั่นสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาสู่ระดับสากลพบความตระการตาของโอท็อปที่คัดสรรมามากกว่า 2,500 คู่หาพร้อมอินสปายไปกับหลากหลายสินค้าภูมิปัญญาไทยและกิจกรรมมากมายภายในงานช็อปคุ้มค่าเหนือใครใช้สิทธิ์ไทยเชื้อไทยพลัสภายในงานได้ทันที 20-28 มิถุนายน2569นี้ณ Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานี 10:00 น. ถึง 3:00 น.จัดโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย
3: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
4: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
5: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
6: โดยสิรินทรานิยากร

0: ขณะนี้เวลา9นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ระเบียบกัญชาทางการแพทย์นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้าการบังคับใช้กฎหมายและผลการดำเนินงานของช่องทางรับแจ้งเบาะแสรวมถึงการให้คำปรึกษาด้านกัญชาทางการแพทย์ของรัฐบาลโดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขในรอบ1เดือนที่ผ่านมาผลการดำเนินงานสำคัญแบ่งออกเป็น3ด้านประกอบด้วยศูนย์ประสานงานและให้ข้อมูลกัญชาทางการแพทย์หรือ call center ระหว่างวันที่1ถึง31พฤษภาคม2569มีประชาชนโทรเข้ามาใช้บริการรวม209สายเจ้าหน้าที่สามารถรับสายและให้คำปรึกษาได้ทันที187สายโดยประเด็นหลักที่สอบถามส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการอบรมและสติ๊กเกอร์ใบอนุญาตพร้อมกันนี้ยังมีการรับข้อร้องเรียนเพื่อส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการเชิงรุกเพิ่มเติมด้วยขณะที่ระบบแจ้งเบาะแสและร้องเรียนผ่านแพลตฟอร์ม Traffic Fondue ซึ่งเปิดให้แจ้งเหตุได้ตลอด24ชั่วโมงตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมถึง12มิถุนายน2569มีประชาชนร่วมส่งเบาะแสกระทำผิดเข้ามาแล้วรวม73เรื่องซึ่งปัจจุบันเจ้าหน้าที่ดำเนินการแก้ไขเสร็จสิ้นแล้ว5เรื่องและอยู่ระหว่างดำเนินการอีก5เรื่องนอกจากนี้ได้บูรณาการความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยการส่งพนักงานเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการกัญชาเชิงรุกแล้วมากกว่า 1,247 ร้านทั่วประเทศพร้อมดำเนินมาตรการทางกฎหมายอย่างต่อเนื่องทั้งการจับกุมผู้กระทำผิดการพักใช้ใบอนุญาตรวมถึงการตรวจยึดและอายัดของต้องสงสัยจำนวนมากวันนี้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนตกร้อยละ70ของพื้นที่กรมอุตุนิยมวิทยารายงานสภาพอากาศวันนี้ว่าภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครรวมทั้งปริมณฑลและภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุม

0: ะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยสำหรับปริมาณฝนแยกรายภาคภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางจะมีฝนตกร้อยละ40ของพื้นที่ภาคตะวันออกภาคใต้ทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกจะมีฝนตกร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกร้อยละ70ของพื้นที
1: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: สัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

ไม่อยากจะเล่าเลย แต่ก็มันอย่างว่าเลยเนาะคนเราเขาไม่ได้รออะไรเรามากมายคือคนเราบางทีมันบอกแหละรักแท้แพ้ใกล้ชิดเพราะนั้นเข้าใจเรื่องนี้ได้นะคะเขาไม่ใช่ของเขาไม่ใช่คู่เราคิดอย่างนั้นถ้าหากว่าใช่ยังไงอะไรมันก็พลัดพรากไม่ได้หรอกยังไงก็ต้องเป็นคู่กันอยู่ดีต่อให้มีอะไรมาเป็นอะไรเขตน้ำขวางกั้นหรือจะเป็นอะไรที่เขาไม่ยอมให้เราได้ใช้ชีวิตคู่กันถ้าหากเป็นคู่อะไรก็ห้ามไม่ได้นะคะคุณมดสวัสดีค่ะคุณประเทืองสวัสดีนะคะที่เพิ่งเข้ามานะคุณวันวิสาแล้วก็ทุกคนที่เข้ามาทักทายกันตรงนี้ด้วยค่ะขอบคุณที่ช่วยกันแนะนำนะคะคุณชินกรแนะนำเพลงจองไว้ตั้งแต่วันปกติเนาะเดี๋ยวจดไว้ก่อนนะเพราะว่าลืมคือถ้าก็ต้องหาจังหวะช่วงที่จะเปิดให้ฟังได้ต่อเนื่องนะคะเพราะว่าบางทีขอปุ๊บจัดปั๊บถ้านั่นก็จะฟังได้มันก็เด้งไปก็เด้งมาเป็นว่าเดี๋ยวถ้าจะเรียบเรียงให้กันแล้วกันแต่สำหรับเพลงที่เรียบเรียงส่งไปนะคะก็เริ่มกันตั้งแต่เพลงอะไรสาวภูธรพี่รัตวรรณปราดวงอีสาวทรานซิสเตอร์พี่อ้อยทิปัญญาธรนะคะแล้วก็มาช่วงชั่วโมงสุดท้ายที่เราได้จะเจอกันตรงนี้สำหรับวันนี้นะคะก็อเวจีใจพี่แอลยอดรักสลักใจคนจนที่เธอเมินที่แนะนำมานะคะเมื่อกี้บอกว่าคนรักที่เธอเมินน่าจะพิมพ์ผิดไหมเพราะถามว่าน่าจะเป็นเพลงนี้ค่ะของพี่เป้าสัญญาสัญญาใจจะขาดค่ะใจจะขาดพี่สอนเพชรสอนสุพรรณนะคะเพลงนี้ถ้าหากว่าจะสังเกตได้ตอนนั้นเธอเดินสายพอดีเพลงนี้ดังมากนะคะพี่สอนเพชรแล้วก็มีเพลงพี่พึ่งตามมาก็คือเพลงนอนฝั่งเครื่องไฟเป็นช่วงต่อเนื่องที่ครูลพบุรีรัตน์แต่งนะคะมาก่อนหน้านั้นก็จะเป็นขันหมากเศรษฐีค่ะพี่เสกศักดิ์ผู้กันทองแห่ขันหมากค่ะพี่แสงสุรีรุ่งโรจน์นะคะแล้วก็มาถึงที่จบไปก็คือ ขอไป นอนฝั่งเครื่องไฟก็ชีวิตคู่นะคุณผู้ฟังมันไม่มีอะไรแน่นอนจริงๆถ้าหากว่าเราไม่มีคำเขาว่าทำความเข้าใจกันปรับความเข้าใจกันใช้ชีวิตที่ต้องมีการทั้งให้ต้นรักและต้นอภัยต้องมีอยู่ในบ้านนะบางทีคนเราปลูกอยู่ต้นรักอ่ะพอถึงเวลาที่เกิดปัญหาขึ้นไม่มีคำว่าอภัยไม่ได้อะไรเงี้ยคือคนเรามันไม่มีความถูกต้องทั้งหมดหรอกบางทีก็มีความผิดพลาดกันบ้างเพียงแต่ว่าเออเราจะมองข้ามมันไหมบางทีมันรับไม่ได้บางเรื่องบางอย่างที่แบบไม่ได้คือต้องเธอต้องกับฉันเท่านั้นอะไรประมาณนี้ความเป็นผู้ชายคุณฟังถ้าพูดเหมือนเข้าใจผู้ชายเยอะแล้วมองว่าทุกอย่างเป็นธรรมดานะคะน้องน้อยบอกว่ายิ่งฟังยิ่งเศร้าค่ะแต่ก็ไม่เศร้าเพราะสุดท้ายเราเกิดคนเดียวตายคนเดียวถูกต้องคุณมรกตบอกใช่พี่คนจนที่เธอเมินถูกต้องนะคะเอาล่ะน้าน้อยบอกให้เล่าเถอะไม่เบื่อเธอเหรอถ้ามีแต่วันที่แบบวันเสาร์นี่แบบเหมือนกับชีวิตละลามากเพราะว่าได้พูดคุยกับคุณผู้ฟังแบบเต็มที่นะคะน้องหญิงสวัสดีลูกแล้วก็มีน้องสาเข้ามาแล้วเมื่อสักครู่นะคะก็เป็นลูกๆที่กำลังใจตรงนี้คุณนุ่นค่ะรับซ่อมผ้าไม่ค่อยได้เข้ามานะคุณสันทัศน์นะคะขอบคุณมากที่ได้มาทักทายกันตรงนี้นะคะก็หลายคนที่ทักทายมาแต่ว่าก็แนะนำเพลงแหละแต่ว่าทางก็บอกว่าในวันเสาร์ทาจะเปิดเพลงยุคกลางและยุคเก่านะคะขอวันหนึ่งที่ทาได้ทำหน้าที่เปิดเพลงที่เป็นลูกทุ่ง4ท่อนที่อยู่ในใจคุณผู้ฟังกันสักนิดหนึ่งเพราะบทเพลงในปัจจุบันก็ได้ฟังกันเต็มที่อยู่แล้วจันทร์ถึงศุกร์นะคะแล้วยังมีวันอาทิตย์อีกแล้วก็มีหลากหลายช่วงมากดังนั้นวันเสาร์วันเนี้ยที่ทามีความสุขกับการได้มาเปิดเพลงที่หลายๆท่านคิดถึงรวมทั้งตัวทาเองด้วยทาไม่ได้เป็นคนยึดติดนะแต่ว่าทาว่ามันอาจจะคุ้นชินไหมสำหรับคนที่อยู่ในช่วงเวลานั้นนะคะที่ได้ฟังเพลงเหล่านี้เพราะเมื่อก่อนเนี้ยถ้าว่าการฟังเพลงของคนเราอ่ะมันจะมีเวลาในการที่จะฟังคิดพิจารณาปัจจุบันเนี้ยไม่ต้องคิดอะไรเยอะพอฟึบมาก็หายไปนะคะแค่ผ่านหูแล้วรู้สึกว่ามันใช่ก็คิดว่ามันเป็นเพลงดังแล้วแต่ว่าถามว่ามันอยู่ยงคงกระพันเป็นอมตะแบบสมัยก่อนไหมถ้าว่าก็น้อยมากนะคะเพราะว่าคนที่ฟังเพลงก็มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปถึงว่าเวลาเปลี่ยนสังคมเปลี่ยนใจเปลี่ยนไหมอ่ะแต่ถ้าว่าคนที่ฟังอยู่ตรงนี้คงจะไม่เปลี่ยนใจกับบทเพลงที่เขาเรียกเป็นเพลงอมตะนะคะพี่สวยบอกว่ามาช้าไปไหนมาคะมาจากคลองสามวาอะไรนะมาจากอนุสาวรีย์อ๋อนะคะน้องบิ๋มบอกจะให้แม่จัด7วันขอให้แม่เป็นชีวิตของแม่บ้างนะขอมีชีวิตที่ได้ทำอะไรสำหรับตัวเองบ้างอันนี้ก็มีความสุขค่ะได้มาจัดตรงนี้นะคะเอาล่ะเดี๋ยวเราจะให้ฟังเรื่องราวกันต่อไปเพลงนี้เป็นเพลงที่
มีนักร้องท่านหนึ่งร้องเอาไว้ซึ่งครูการแต่งนะคะถ้าจำชื่อเดี๋ยวนะชื่อไอ้นึกชื่อไม่ออกเดี๋ยวกันนะจอเป็นนักร้องของพี่แอดเทวดาค่ะแล้วก็ครูการก็เลยเอาไม้ทร้องใหม่เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกันกับเพลงสองเพลงนี้จะเกี่ยวกันคือเพลงแรกคือครวญถึงรักแล้วก็อีกอันคือรักเก่าที่บ้านเกิดเป็นเพลงของครูการทั้งคู่มาฟังดูนะคะว่าเขามีเรื่องสัมพันธ์อะไรกันยังไงกับสองบทเพลงนี้แต่ที่แน่ๆก็คือมันเป็นเรื่องของความรักแน่นอนแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับตัวละครตรงนี้วันนี้คุณสมบัติจากกระบอกไอ้กระบอกไม่ใช่สิคลองท่อมกระบี่นะคะสวัสดีค่ะวันนี้ที่ตรังฟังอยู่หรือเปล่าไม่ทราบนะคะปกติพี่ศึกษาก็จะฟังอยู่แต่ก็อาจจะไม่ได้ส่งเสียงมานะคะแต่ก็ให้รู้ว่าขอส่งเพลงที่ชื่นชอบนะคะบอกชอบฟังเพลงลูกทุ่งจัดให้นะคะคุณกนกพรบอกว่ามีความสุขที่ได้ฟังทาเพ้อไปเรื่อยอะคะคือมันเป็นประสบการณ์ที่เราสามารถแชร์กันได้นะคุณผู้ฟังเวลาที่ทาพูดเรื่องอะไรก็แล้วแต่มันเป็นเรื่องที่ทาเจอมาแล้วแล้วทาอยากจะให้กำลังใจทุกคนเพราะไอ้สิ่งที่มันเป็นเรื่องที่หนักหนาสาหัสของทาเนี่ยมันไม่น่าจะมีชีวิตอยู่แล้วทั้งคนรอบข้างทั้งเรื่องที่ต้องเจอทั้งคนทั้งทุกอย่างที่มันรุมเร้าอะนะคะถ้าถึงบอกว่าเมื่อมันเกิดปัญหานั้นตรงนั้นขึ้นจริงๆหลายคนก็คงกำลังจะเจอเรื่องราวเขาเรียกว่าหรือว่ากำลังเจออยู่นะคะกับเหตุการณ์ที่มันทำให้เรารู้สึกแย่แย่แย่แย่แย่แย่มันยิ่งดิ่งไงคะพอมันดิ่งปุ๊บมันจะหาทางออกไม่ได้เราต้องกลับมาแล้วก็ฟื้นแล้วก็ให้มีสติให้เร็วที่สุดนะคะก็ส่งกำลังใจเหมือนกันค่ะยังส่งกำลังใจให้อยู่รวมทั้งส่งกำลังใจให้ตัวเองด้วยที่ต้องเดินต่อไปวันนี้คงจะได้ไปสวดมนต์ต่อแน่ๆเพราะว่านั่นแหละคือสิ่งที่จะทำให้เราได้มีสติมากที่สุดคุณมาลัยบอกว่าเพิ่งจะมาค่ะขอทหารอากาศขาดรักโอ้โหเปิดเพลงถ้าเป็นหลักเพลงเหล่านี้จะเปิดประมาณก่อน8โมงนะคะจากนั้นก็จะเป็นเรื่องราวของชีวิตและอันนั้นก็จะเป็นชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ที่อาจจะเปิดเป็นประจำคือ 7:30 นถึง 8:00 นเช้าสำหรับวันเสาร์แบบนี้2เพลงนี้ค่ะให้ฟังกันเริ่มตั้งแต่ครวญถึงรักและตามด้วยรักเก่าที่บ้านเกิดค่ะ

ก็ยังเป็นเรื่องราวของความที่คนรักไม่ได้อยู่กับเราไม่ได้อยู่กับคนรักอ่ะเขาเปลี่ยนใจไปแต่งงานใหม่โอ้โหเป็นไงมีเยอะนะคะมีเยอะตัวเองก็มีนะ

0: ศษ
1: โดยสิรินทรานิยากร
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: ดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมชระดับโลกในแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมชช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลรวมกว่า 1.5 ล้านบาทรีบช็อปเลยวันนี้ถึง24มิถุนายนนี้ที่ดูโฮมทุกสาขาหรือโทร1746ดูโฮมแค่มาก็กำไรเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้
5: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: โดยสิรินทรานิยากร

็เป็นเรื่องราวของการจากบ้านนะคะอันดับแรกที่จากไปคือลาโคราชสุนารีราชสีมาต่อเนื่องจากเพลงน้ำตาหล่นที่โคราชนะคะพี่แสนสุขแดนดำเนินก็เพลงคู่กันซึ่งเคยทำวงร่วมกันมาถึงสรรสนีหนีช้ำค่ะพี่น้องนุชดวงชีวันนะคะนี่ลาแรกคือหนีการแต่งงานลาที่สองก็หนีการแต่งงานเหมือนกันแต่เป็นการแต่งงานของคนรักเราอันนั้นคือหนีเลยนี้การแต่งสุนารีนี่เขาหนีไปเลยเขาบอกว่ามันไม่ได้ก็มันไม่รักไงแล้วจะไม่ให้แต่งงานกันได้ยังไงใช่ไหมคะถึงบอกว่าคนเรามันต้องพร้อมกายวาจาใจจะทำอะไรก็แล้วแต่มันถึงจะครบร้อยถ้าหากว่าได้แค่กายแต่ใจมันไม่ได้มันก็ยังไม่เต็มร้อยค่ะวาจาพูดไปแต่ไม่ยอมทำมันก็ยังไม่ได้เหมือนกันเพราะนั้นทุกอย่างมันต้องกายวาจาใจบอกว่ารักเขาแล้วตัวทำยังไงให้รู้ว่าเขาว่าเรารักเขาแล้วก็ต้องปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทุกอย่างมันต้องสอดคล้องกันนะคะมันถึงจะเขาเรียกว่าเต็มร้อยก็ขอให้ทุกคนได้พบกับสิ่งดีๆที่เต็มร้อยนะคะว่าจะอะไรก็แล้วแต่สมปรารถนาทุกท่านเลยมาโหมดความรักบ้างดีกว่าอันนี้ไม่รู้จะเต็มร้อยจะได้คืนกลับมาเต็มร้อยหรือเปล่าแต่ก็อยากจะบอกเขาแหละเพราะว่าคุณปรากฏว่าไงวันนี้เปิดเพลงเอาไปโหให้1,000 คะแนนเลยล่ะเต็มเท่าไหร่เต็มหมื่นนะคะขอบคุณทุกคนค่ะวันนี้เดินทางไปไหนปลอดภัยทุกที่ค่ะพี่แท็กซี่ผู้โดยสารเยอะๆถึงที่หมายด้วยความปลอดภัยใครก็ขายอะไรตรงไหนแห้งๆๆเงินทองไหลมานะชาลิตินะคะเราเจอกันวันอังคารนะคะ10 โมงเช้าวันจันทร์ขอญาติลา1 วันเดี๋ยววันนี้น้องหมีมาแทนเพื่อนอ้อยค่ะฟังน้องหมีจัดเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจกันแต่เพลงนี้ค่ะฝากฝาบอกรักและฝาก FM 95บอกรักคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยโชคดีมีความสุขทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา10นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าว

0: ทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มเดินหน้าปราบปรามเหมืองบิตคอยเถื่อนทั่วประเทศตรวจค้น 14.5 จังหวัดยึดเครื่องขุด315เครื่องเสียหายกว่า40ล้านบาทนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและปราบปรามการลักลอบใช้ไฟฟ้าเพื่อขุดเหมืองเงินดิจิทัลอย่างจริงจังโดยนายพีรพลสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานแถลงผลการดำเนินการตรวจสอบและปราบปรามการลักลอบใช้ไฟฟ้าเพื่อขุดเหมืองเงินดิจิทัลซึ่งเป็นผลจากความร่วมมือระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกรมการปกครองสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบูรณาการข้อมูลและปฏิบัติการเชิงรุกเพื่อตรวจสอบการใช้ไฟฟ้าผิดปกติในพื้นที่เป้าหมายการปฏิบัติการครั้งนี้ได้เข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายจำนวน14จุดใน5จังหวัดได้แก่อุบลราชธานียโสธรอำนาจเจริญร้อยเอ็ดและมหาสารคามพบการกระทำผิดในลักษณะดัดแปลงมิเตอร์ไฟฟ้าและลักลอบใช้ไฟฟ้าโดยไม่ผ่านมิเตอร์เพื่อนำกระแสไฟฟ้าไปใช้กับเครื่องขุดเหมืองเงินดิจิทัลสามารถตรวจยึดเครื่องขุดเหมืองเงินดิจิทัลได้รวมทั้งสิ้น315เครื่องประเมินมูลค่าความเสียหายประมาณ40ล้านบาทนายแพทย์อลงกฎหนุนเดินหน้า THAI Passport ชี้เงินชี้งบ 1.6 พันล้านบาทคุ้มค่าลงทุนพัฒนาคนลดเหลื่อมล้ำการศึกษานายแพทย์อลงกฎมณีกาศประธานคณะกรรมการการสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยถึงโครงการ THAI Passport วงเงินกว่า 1.6วงเงินกว่า 1,600 ล้านบาทว่าจากการลงพื้นที่พบปะนักเรียนนักศึกษาและผู้ประกอบการค้าออนไลน์ในจังหวัดนครพนมพบว่าส่วนใหญ่มีความต้องการใช้งานสูงมากและอยากให้เกิดขึ้นโดยเร็วเนื่องจากจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการซื้อแพ็กเกจ AI ระดับโปรของเอกชนที่มีราคาสูงถึงเดือนละ200ถึง300บาทและสร้างโอกาสความเท่าเทียมในการเข้าถึงเทคโนโลยีระดับสูงประชาชนตั้งคำถามว่าทำไมรัฐบาลจึงจำกัดสิทธิโครงการนี้ไว้เพียง5ล้านสิทธิ์ซึ่งได้ชี้แจงไปว่าเป็นลักษณะโครงการนำร่องหากเปรียบเทียบงบประมาณ 1,600 ล้านบาทกับการก่อสร้างถนน1เส้นถือว่าโครงการนี้ใช้งบประมาณน้อยมากแต่ผลลัพธ์คือการลงทุนเพื่อพัฒนาคนและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้เด็กต่างจังหวัดมีศักยภาพเท่าเทียมกับเด็กในกรุงเทพซึ่งเทคโนโลยี AI ในปัจจุบันไม่ได้อยู่แค่ภาคการศึกษาหรือการค้าออนไลน์แต่แทรกซึมไปในทุกภาคส่วนในวันที่22มิถุนายนคณะกรรมาธิการคณะอนุกรรมาธิการจะเชิญผู้แทนจากสมาคมผู้ประกอบการ AI ภาคเอกชนกว่า30คนมาร่วมประชุมเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของแพ็กเกจต่างๆก่อนนำเข้าสู่ที่ประชุมกรรมาธิการชุดใหญ่ในวันที่25มิถุนายนนี
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทมบัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

3เพลงนะครับงานจากมาริฮัวน่านะครับลมเพลมพัดนะฮะก็แค่อยากให้รับรู้นะครับว่าอยู่เป็นเพื่อนอยู่ส่งพลังอยู่ส่งกำลังใจตลอดนะฮะจากมาริฮัวน่านะครับแล้วก็มีงานจากพี่ปูพงษ์สิทธิ์นะฮะกับเสมอนะครับรวมถึงแร้งคอยด้วยจากคาราบาวนะฮะก็จัดไปเลยครับ3เพลงรัวๆนะครับในช่วงของเพื่อชีวิตนะครับวันนี้ไม่ต้องแปลกใจไม่ต้องงงนะครับเอ๊ะทำไมวันนี้ดูพี่อ้อยดับดูล่ำมากไม่ใช่ครับผมวันนี้ขออนุญาตแทนพี่อ้อย1วันนะครับเนื่องจากพี่อ้อยติดภารกิจนะตอนนี้ชาวคณะก็สามารถเข้ามาพูดคุยเข้ามาทักทายกันได้นะครับวันนี้เรียกว่าอากาศดีมากๆเลยนะครับลูกพี่นะครับช่วงตั้งแต่เมื่อคืนแล้วผมเห็นมีฝนนี่ตกปล่อยๆมาตลอดเลยจนถึงช่วงเช้าก็ยังลงแบบลงไม่ป๊อแป๊ะป๊อแป๊ะป๊อแป๊ะนะครับผมคิดว่าชาวคณะนี่แบบตอนนี้ฟังเพลงด้วยความเบิกบานใจสบายๆทำงานก็ค่อยๆทำไปนะครับ

ด้วยความเบิกบานใจสบายๆทำงานก็ค่อยๆทำไปนะครับวันเสาร์บางท่านอาจจะหยุดนะครับหรือว่าบางท่านกำลังลุยงานอยู่กำลังขับรถกำลังก็เลือกขายของอยู่นะครับลูกทุ่งมหานครก็อยู่เป็นเพื่อนลูกพี่ตลอดยี่เลือกเพลงกันได้เลยนะครับเดี๋ยวตอนนี้ขออนุญาตทักทายชาวคณะที่เคารพทุกท่านก่อนนะครับมีพี่จรูนพี่ไพลินนะครับมีพี่สายชนมีพี่ยุพินพี่เล็กกาแฟนะครับพี่หมวยมีพี่ติ๋มพี่นิตยะนะครับมีพี่อ้อมีพี่ไม่รู้สึกได้ไงของมีชีวิตนะครับพี่ฟ้าพี่วรวุฒินะครับพี่ชาลีนะฮะมีพี่รัฐพ่อหมูปิ้งเลยครับนะพี่รัฐพ่อหมูปิ้งนะครับพี่อนุชาพี่จรัสพี่สมพรพี่จำลองก็มาแล้วนะครับเดี๋ยวนะขออนุญาตทักนะวันนี้ชาวคณะคึกนะครับผมพี่พระพลอยมีน้องแชมป์นะครับมีพี่โดบิตะนะครับพี่เรินเจริญนะพี่ธนพรพี่สุฮอลแลนด์พี่วันดีพี่ออปโป้นะครับนะน้ำเมย์มาแล้วบางปลาก็มาแล้วนะครับแล้วก็ทางคอมเมนต์บ้างฮะตอนนี้พี่มาลีกิตทวีมาแล้วนะครับโอ้โหรัวสติ๊กเกอร์มากเลยนะมีพี่สมบัตินะครับนะบอกว่าฟังจากกระบี่เลยนะครับนะพี่สายชนบอกนอนฟังสวยๆนะครับนะพี่ไพลินนะครับนะหลายๆท่านก็เข้ามาทักทายกันนะครับพี่สอนจินดารัตน์นะครับก็มาแล้วพี่นิสัยเหรอครับนะก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับแม่นอมนะพี่ซับในดินมาแล้วนะครับมาครับเดี๋ยวเฮียมากราบสวัสดีลูกพี่ทุกคนเอาฤกษ์เอาชัยกันก่อนนะครับพร้อมนะฮะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับผมสวัสดีครับนะฮะขอต้อนรับนะเข้าสู่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะครับเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษนะครับวันนี้ก็มาแทนพี่อ้อย1วันนะฮะก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเพลงเพื่อชีวิตนะฮะเดี๋ยวผมเปิดอีก1เพลงนะครับตอนนี้ชาวคณะก็เข้ามาขอเพลงกันได้เลยนะครับจากที่ไหนจังหวัดอะไรก็เรียนเชิญทุกท่านเลยนะครับนะอ่ะกดมาที่เบอร์นี้ครับ02-248-1366ย้ำ02-248-1366จ้าเดี๋ยวหลังอีกหนึ่งเพลงนะครับตอนนี้กดเข้ามาเลยนะจ้ากวางน้อยปูเสือรออยู่กดรถ

0: การจากพี่อ้อยนะครับนึกเสียว่าสงสารนะครับตอนนี้หนึ่งสายมาแล้วนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะเฮียหมีน่ารักกล้ามใหญ่ใส่ใจทุกคน
0: สวัสดีครับพี่เนงโอ้สดใสมีพลังครับแถวบึงกลุ่มเป็นยังไงบ้างครับวันนี้
1: ก็ฝนตกเป็นไปปล่อยตั้งแต่เมื่อคืนตอนเที่ยงคืนไม่หายค่ะ
0: โอ้ตก
1: ฟ้ายังมืดๆอยู่ค่ะ
0: ตกทั้งวันเลยเนาะตกเหมือนแบบตกทั้งคืนเลยเนาะพี่เนงเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: หลับสบายไหมครับ
1: ไม่ได้นอนเลยค่ะทั้งคืน
0: โอ้ไม่นอนเลยเหรอครับทำอะไรครับพี
1: ่ก็ออกไปนั่งอยู่ที่หน้าท็อปแล้วก็รอพี่เขาเปิดร้านข้าวขายใส่บาตร
0: โอ้คือต้องบอกว่าไปทำงานต่อใช่ไหมครับพี่เนง
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: นี่ต้นแบบของคนขยันมากเลยนะครับพี่แล้วได้นอนพักผ่อนหรือยังครับพี
1: ่ตังค่ะเพิ่งเข้าห้องมาได้ประมาณชั่วโมงกว่าเอง
0: โอ้เดี๋ยวก็เป็นช่วงเวลาที่เราต้องพักผ่อนเนอะพี่เน่งเนอะ
1: ไม่ได้นอนหรอกค่ะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวบ่ายเดี๋ยวต้องออกไปอีกอะค่ะ
0: อุ้ยงานเยอะเหรอครับพี่เน่งครับ
1: ไปออกไปหาเพื่อนค
0: ่
1: ะ
0: อ่ะโอเคสายชิลไม่นอนเนอะพี่เน่งเนอะวันนี้อยากฟังเพลง
1: เหงาไหมจะไปหาของเสถียรทำมือจ้ะ
0: อ้าวได้เลยครับอยากจะมอบเพลงนี้ให้ใครไหม
1: มอบให้สำนักงานเขตบึงกลุ่มพนักงานขับรถขยะพนักงานเก็บขยะพี่ดำขายข้าวใส่บาตรน้ำมิน93เสริมสวยวัชรีน้ำมิน95ครัวโก9ตามน้ำมิน95ตามสั่งแล้วก็ให้เฮียหมีแล้วก็น้องหลังใหม่น้องกวางทุกเสียงทุกสายที่ฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครค่ะ
0: ได้เลยครับวันนี้ขอบคุณพี่เหน่งมากเลยนะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อ้าวนะครับตอนนี้ชาวคณะก็ทยอยโทรเข้ามาได้เลยนะครับอีก2สายนะครับ02-248-1366ย้ำ02-248-1366จ้า

0: มาแล้วนะครับอีกหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่หมี
0: ครับผมพี่อะไรครับผม
1: สุนทรครับพี่สุนทรมหาสารคามครับ
0: อ๋อพี่สุนทรมหาสารคามเป็นยังไงบ้างครับอากาศตอนนี
1: ้ร้อนครับฝนไม่ตกเลย
0: โอ้ไม่ตกเลยเหรอครับ
1: ครับ
0: โอ้แล้วก่อนหน้านี้มีตกบ้างไหมครับพี่สุนทร
1: ไม่ตกก็เหมือนแบบเราสาดน้ำไปแค่เนี้ย
0: อ๋อปอแปะปอแปะเนาะ
1: ครับ
0: ครับแล้ววันนี้เราได้หยุดพักผ่อนไหมครับพี
1: ่หยุดพักผ่อนครับ
0: อ๋อดีจังเลยวันนี้กับเสาร์กับอาทิตย์ใช่ไหมครับได้พักหรือว่าวันเดียวครับพี
1: ่ครับหยุดเสาร์อาทิตย์เลยครับ
0: โอ้ดีแล้วนะครับนะแต่เราไม่เหนื่อยเนาะพี่ฟังเสียงดูเหนื่อยเนาะ
1: ครับ
0: ครับอ้าวได้พี่สุนทรวันนี้อยากฟังเพลง
1: เด็กปั๊มครับของคนด่านเกวียนนะครับ
0: ได้เลยครับอยากจะมอบเพลงนี้ให้ใครไหมครับครับ
1: ตอนแรกอยากจะฟังของคาราบาวเพลงกัญชาไงไม่ได้ฟังมา
0: โอ้เพิ่งเปิดคาราบาวไปเองเมื่อกี้นี่เองพี
1: ่ครับ
0: ครับผมงั้นเป็นเด็กปั๊มก่อนเนาะ
1: ครับ
0: อ้าวได้เลยอยากจะมอบให้ใครไหมครับ
1: ก็ทุกเสียงทุกสายของคลื่น95นะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็มาแม่น้องหลังใหม่เมื่อกี้ด้วยแล้วก็เฮียหมีด้วย
0: ได้เลย
1: ของคลื่น95ทุกคนนะครับ
0: ได้เลยครับพี่ครบทั่วนะครับ
1: ครับ
0: ขอบคุณมากเลยนะ
1: คร
0: ับ ครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับขอให้เงินปังๆนะครับ
0: สาธุครับเช่นกันนะพี่นะ
1: ครับ
0: ครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: อนนี้มาอีกหนึ่งสายแล้วนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่ดีครับผม
0: ครับผมพี่สมบัตินะครับ
1: ครับ
0: ตอนนี้อยู่จังหวัดไหนครับพี่
1: จังหวัดกระบี่อำเภอคลองท่อมครับ
0: โอ้ยกระบี่วันนี้เป็นวันพักของเราหรือว่าต้องลุยงานต่อครับพี
1: ่ลุยงานต่อครับไม่มีวันหยุด
0: สุดยอดวันนี้ทำอะไรบ้างครับเล่าให้ฟังหน่อยพี่
1: อ้อก็ขับรถส่งสินค้าทั่วไปเลยครับผม
0: ครับผมวันนี้ต้องไปกี่จุดครับพี
1: ่ก็จากอำเภอคลองท่อมมาอำเภอลำทับแล้วก็วนกลับครับ
0: ครับก็เดี๋ยวแวะกี่ที่ไหมพี่วันนี้
1: ถ้านับเป็นจุดนี้ก็หลายจุดเยอะครับหลายจุด
0: โอ้ก็
1: หลายรายละเอียดมันเยอะครับ
0: ก็คือทั้งวันเลยใช่ไหมพี
1: ่ก็ประมาณถ้าออกมาประมาณ6 โมงเช้าก็ประมาณก็เที่ยงน่าจะเสร็จครับ
0: 6 โมงเช้าโอ้6 ชั่วโมงก็ยังโอเคอยู่เนาะ
1: ครับผมครับ
0: ครับผมแล้วช่วงนี้แถวกระบี่นี่มีฝนฉ่ำบ้างไหมครับพี
1: ่เมื่อวานก็ตกอยู่ครับแต่มันตกหนักเป็นบางพื้นที่
0: บางจุด
1: แต่ตอนนี้ก็แสงแดดอ่อนๆอยู่มีเมฆฝนเล็กน้อยครับ
0: ครับผมก็ยังแบบปกติอยู่เนาะ
1: ครับผมครับ
0: อ้าวได้เลยนะครับพี่สมบัติวันนี้อยากฟังเพลง
1: บนขี้โกงของเชอรี่เมฆวัฒนาครับ
0: ได้เลยครับมอบให้ใครไหมครับพี
1: ่เปิดได้แฟนรายการลูกทุ่งมานครทุกท่านเลยครับผม
0: อ้าวได้เลยครับยังไงก็เดินทางปลอดภัยนะ
1: ครับขอบคุณครับดูแลสุขภาพด้วยครับพี่มี
0: โอ้เช่นกันนะพี่นะ
1: ครับ
0: ครับผมสวัสดีครับ

0: เป็นพิเศษ
1: โดยมหานครทีม
2: ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทิลซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: สบู่ไมด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
5: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
6: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: สบู่บอมสินอาบน้ำด้วยสบู่บอมสินกลิ่นตัวหายกลิ่นกายหอมพดพื้นคันไม่มีใช้สบู่บอมสินของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
8: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
9: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
10: โดยมหานครทีม
11: กลับมาแล้วนะครับตอนนี้อยู่กับผมหมีคณัชชัยนะมาดูเรื่องราวของการพยากรณ์อากาศกันบ้างนะครับสำหรับวันนี้นะครับวันเสาร์ทำไมฝนฉ่ำเหลือเกินนะครับในช่วงนี้นะครับไปดูที่ภาคเหนือของเรานะครับวันนี้ก็มีเปอร์เซ็นต์ฝนตกสูงสุดถึง 40% นะครับวันนี้อากาศร้อนสุดประมาณ35องศานะครับไปภาคอีสานนะครับวันนี้อาจจะมีเปอร์เซ็นต์ฝนตก 40% นะครับร้อนสุดอยู่ที่36องศานะครับภาคกลางครับผมวันนี้40องศานะครับแล้วก็ร้อนสุดคือ36องศานะครับส่วนภาคตะวันออกนะฮะวันนี้สูงสุดนะครับอยู่ที่ 60% นะครับฝนตกนะฮะแล้วก็ร้อนสุดอยู่ที่36องศานะครับส่วนกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนี่โอ้โหวันนี้บอกเลยฮะว่าฉ่ำแน่นอนฮะวันนี้สูงสุดถึง 70% นะครับและอากาศร้อนสุดเนี่ย36องศานะครับไปที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันนะครับวันนี้ร้อนสุด35องศานะครับแล้วก็มีฝนตกประมาณ 60% นะส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะฮะก็มีฝนตกประมาณ 60% นะจ๊ะ

งานจากเคียสนะครับหยุดท้อนะครับนะตอนนี้ชาวคณะก็มาทักทายกันเพิ่มเลยนะฮะมีน้องนับดาวนะครับพี่จิราพรนะครับนะมีเสี่ยเปี๊ยกนะครับมาแล้วนะฮะมีพี่ประภาพี่ขวัญเรือนเชฟพงเจนีนะครับเจเดซี่นะครับนะแล้วก็มีน้าเมนะครับชาวคณะของเราก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านเลยนะครับแล้วเดี๋ยวชั่วโมงนี้ส่งท้ายอีกหนึ่งเพลงนะจ๊ะงานจากเดชอิสระจากขวัญใจรถแต่ง

0: ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มกรมการปกครองจับมือจังหวัดภูเก็ตเดินหน้าปลดล็อกธุรกิจท่องเที่ยวนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครองร่วมมือกับจังหวัดภูเก็ตขับเคลื่อนนโยบายเชิงรุกในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวพร้อมเร่งแก้ไขปัญหาและอุปสรรคด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจโรงแรมและการขออนุญาตตั้งสถานบริการมุ่งยกระดับภาคการท่องเที่ยวจากการเน้นปริมาณสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มควบคู่กับการพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัยนายนฤชากล่าวว่าได้มีการเปิดให้บริการศูนย์ให้คำปรึกษาและรับเรื่องร้องเรียนควบคู่กับคลินิกรับคำขออนุญาตสำหรับผู้ประกอบการที่ประสบปัญหาหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมและสถานบริการเพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลคำแนะนำและแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วครบวงจรเป็นรูปธรรมโดยเปิดให้บริการตั้งแต่วันนี้ถึง2กรกฎาคม2569ไม่เว้นวันหยุดราชการตั้งแต่เวลา 8:30 น. ถึง 16:30 น.พีระวัฒน์เรียกร้องรัฐมนตรีพาณิชย์จัดการปัญหาของแพงนายพีระวัฒน์สมวงศ์รองโฆษกพรรคกล้าธรรมในฐานะพรรคฝ่ายค้านกล่าวถึงสถานการณ์ค่าครองชีพและอัตราเงินเฟ้อของประเทศไทยว่าวันนี้ตัวเลขทางเศรษฐกิจกำลังส่งสัญญาณอันตรายอย่างชัดเจนแต่นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยังไม่สามารถแสดงให้ประชาชนเห็นถึงมาตรการควบคุมราคาสินค้าที่เป็นรูปธรรมและวัดผลได้เงินเฟ้อทั่วไปของไทยพลิกจากติดลบร้อยละ 0.88 ในเดือนกุมภาพันธ์ขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 2.79 ในเดือนพฤษภาคมหรือเพิ่มขึ้นถึง 3.67 จุดเปอร์เซ็นต์ภายในเวลาเพียง3เดือนประชาชนไม่ได้อิ่มท้องด้วยถ้อยคำว่ากำลังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหากสิ่งที่กระทรวงธรรมมีเพียงประชุมตั้งคณะทำงานลงพื้นที่ถ่ายภาพและจัดมหกรรมลดราคาเป็นครั้งคราวต้องถามว่านี่คือการแก้ปัญหาหรือเป็นเพียงละครค่าครองชีพที่จัดแสดงให้ประชาชนดูพร้อมเรียกร้องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยผลการดำเนินงานที่ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ว่าที่ผ่านมาได้รับคำขอปรับขึ้นราคาสินค้ากี่รายการอนุมัติและไม่อนุมัติกี่รายการดำเนินคดีกับผู้ฉวยโอกาสขึ้นราคาและกักตุนสินค้ากี่รายไฟไหม้โรงแรมดังในสาธารณรัฐโดมินิกันเสียชีวิตหนึ่งเกิดเหตุเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ที่โรงแรมวีว่าวินแฮมโดมินิกัสในเมืองบายาฮิเบบริเวณพื้นที่ชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของสาธารณรัฐโดมินิกันในภูมิภาคทะเลแคริบเบียนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิต1คนและต้องอพยพนักท่องเที่ยวเกือบ 1,700 คนโดยระหว่างเกิดเหตุเปลวเพลิงได้ลุกไหม้อย่างรุนแรงและมีกลุ่มควันหนาทึบลอยขึ้นท้องฟ้าท่ามกลางความพยายามดับไฟของทีมดับเพลิงที่ถูกส่งเข้าพื้นที่เกิดเหตุอย่างเร่งด่วนแต่เบื้องต้นยังไม่มีรายงานความเสียหายที่ชัดเจนและยังไม่รู้สาเหตุของต้นเพลิงอิสราเอลเฮสบอลเลาะห์หยุดยิงอิสราเอลและกลุ่มเฮสบอลเลาะห์บรรลุข้อตกลงหยุดยิงในเลบานอนในวันศุกร์จากการผลักดันของคณะผู้เจรจาจากสหรัฐและกาตาร์โดยได้รับความช่วยเหลือจากอิหร่านส่งผลให้นายสตีฟวิทคอฟทูตพิเศษของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เดินทางไปยัง

0: วิตเซอร์แลนด์เพื่อเปิดฉากเจรจารอบแรกกับอิหร่านเกี่ยวกับข้อตกลงนิวเคลียร์หลังจากก่อนหน้านี้รองประธานาธิบดีเจดีแวนจำเป็นต้องยกเลิกกำหนดการเดินทางซึ่งกระบวนการเจรจาดังกล่าวมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรักษาเสถียรภาพและเปิดช่องแคบฮอร์มุซเพื่อการขนส่งสินค้าทั่วโลกอีกครั้งนายทรัมป์เปิดเผยว่าได้หารือและเรียกร้องให้อิสราเอลยอมรับข้อตกลงหยุดยิงเพื่อความสงบขณะที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิสราเอลยืนยันพร้อมระงับการสู้รบหากไม่ถูกโจมตีก่อน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02 114 3990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

งานจากแฮมเมอร์นะครับนี่คือที่นี่ไม่มีครูนะครับนะแล้วก็มีไก่ฟ้านะครับพี่ป๋องณปาเหลียนนะครับรวมถึงสัญญาเจ้าลืมนะครับจากพี่หนูมิเตอร์นะครับตอนนี้11:20 นะครับก็เรียนเชิญชาวคณะทุกท่านเลยนะครับหลายท่านพักผ่อนนะครับหลายท่านก็กำลังทำงานกันอยู่นะครับเราก็มาส่งพลังกันแบบรัวๆนะครับวันนี้เป็นเรื่องราวของเพลงเพื่อชีวิตนะครับชาวคณะอยากฟังเพลงไหนก็รีบมาเลยครับมาเลือกเพลงได้เลยนะครับมาทางหลังไมค์ก็ได้นะครับนะหรือว่าจะมาทาง SMS ของเรานะฮะที่4689400นะครับก็ยินดีนะฮะต้อนรับทาง SMS ด้วยนะฮะใครที่สะดวกช่องทางไหนก็ได้นะครับหรือว่าทาง LTM FM 95นะครับที่ลูกทุ่งมหานครของเราเนี่ยนะฮะใครที่เข้ามาส่งแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์นะครับแล้วกดหัวใจกดหัวเราะก็ได้นะครับเดี๋ยวขึ้นชื่อลูกพี่เดี๋ยวมาทักทายกันนะครับรวมถึงฝากกดแชร์ด้วยนะครับนะอ่ะมาครับตอนนี้ฮะลูกพี่เดี๋ยวตอนนี้ผมมารับสายอีกหนึ่งสายดีกว่านะครับใครที่อยากจะมาพูดคุยแล้วก็ขอเพลงปุ๊บนะครับเดี๋ยวเราได้ฟังเพลงกันปั๊บเลยนะฮะที่เบอร์นี้นะจ๊ะ02-248-1366ย้ำ02-248-1366จ้ากวางน้อยของเราปูเสือรออยู่กดเข้ามาเลยนะครับตอนนี้

ครอบครัวของผมมีบ้านพักอยู่ในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดหนองคายเป็นบ้านพักคนงานอยู่ติดกับโรงเก็บศพในโรงพยาบาลคนแถวนั้นเขาเรียกโรงเก็บศพว่าโรงเย็นเพราะฉะนั้นเด็กในโรงพยาบาลเนี่ยเพื่อนๆก็จะล้อว่าพวกผีโรงเย็นผมเขียนเพลงนี้ขึ้นมาตอนเรียนหนังสืออยู่ชั้นป.6เกิดความน้อยเนื้อต่ำใจอะไรบางอย่างแบบเด็กๆก็เลยเขียนเพลงนี้ขึ้นมาชื่อเพลงผีโรงเย็น

0: งานจากพี่ปูพงศิษฐ์นะครับนี่คือผีโรงเย็นนะครับนะก็จริงๆพี่กุลโทรมาหลังไมค์นะครับแต่พอดีน้องเราโทรไปไม่ติดนะครับแต่ไม่เป็นไรฮะยังไงก็ถือว่าโทรเข้ามาขอเพลงแล้วนะครับเฮียเปิดให้อยู่แล้วนะครับผมตอนนี้1สายมารอแล้วนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะเฮีย
0: สวัสดีครับคุณเป้ง วันนี้ขายของหรือเปล่า
1: ขายทุกวันเลยค่ะ
0: โอ้ขยันมากเลยฝนตกไหมครับแถวราม
1: ตกอยู่ค่ะตกปล่อยๆค่ะ
0: โอ้เหรอฮะเอาอย่างนี้ลูกค้าแบบจะน้อยลงไหมครับเจอฝนแบบนี
1: ้ได้ช่วงเช้าเน
0: ี่ยอ๋อช่วงช่วงเช้าขายดีเนาะ
1: จ้า
0: ครับแล้วเสาร์อาทิตย์ปกตินี่ขายดีกว่าวันธรรมดาไหม
1: ก็เป็นบางวัน
0: บาง
1: ทีจะเสาร์อาทิตย์จะขายดีบางทีก็ไม่ดีเท่าไหร
0: ่อ๋อแล้วแต่อารมณ์ของแต่ละเสาร์เนาะ
1: จ้าบางทีลูกค้าเขาหยุดเสาร์อาทิตย์อะไรอย่างงี้มันก็เลยไม่ได้มาซื้อของ
0: เออแต่บางทีลูกค้าก็ว่างเสาร์อาทิตย์ก็มาซื้อวันเสาร์อาทิตย์ได้นะ
1: ได้ค่ะเพราะว่าซื
0: ้อคือเราพูดได้คำเดียวว่าเอาที่ลูกค้าสะดวกเนาะคุณแป้งเนาะ
1: ได้ค่ะ
0: เอาดีจังนะวันนี้อยากฟังเพลง
1: ขอบคุณที่ยังรักกันค่ะ
0: หลวงไก่นะครับอยากจะมอบเพลงนี้ให้ใครไหม
1: ก็ไม่เฮียแล้วก็หลังไมค์ค่ะแล้วทุกคนด้วย
0: กวางน้อยด้วยนะ
1: ว
0: ้
1: า
0: ได้เลยครับวันนี้ขอบคุณมากเลยนะ
1: ขอบคุณค่ะเนี่ย
0: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะ

0: จากหลวงไก่นะครับเอาตอนนี้หนึ่งสายมาแล้วนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับพี่ปูนะครับ
1: ค่ะ
0: พี่ปูโทรจากจังหวัดไหน
1: จากอุตรดิต
0: โอ้ต้องบอกอุตรดิตพี่ปูทำอะไรอยู่ครับพี่ตอนนี้ตอนนี้ทำอะไรอยู่พักผ่อนหรือทำงาน
1: พักผ่อนฟังเพลงฟังดีเจสุดหล
0: ่
1: อ
0: โอ้ดีจังเลยอ่ะแบบพี่ปูแบบอากาศดีไหมครับแถวอุตรดิตถ
1: ์ตอนนี้อากาศดีค่ะแบบว่าแต่ว่ามันก็ตกทุกวันแต่ตกแบบกระปิดกระปอยอะค
0: ่
1: ะ
0: ปอบแบบแบบพอให้รู้ว่าตก
1: หนักมากอะไรเงี้ย
0: ครับครับก็คือก็แต่อากาศแถวอุตรดิตก็เย็นสบายเนาะ
1: เย็นสบายค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อดีจังเลยพวกฝุ่นฝุ่นนี่แบบไม่มีแล้วเนาะตอนนี้เนาะพี่เนาะ
1: ไม่มีเลยอะค่ะ
0: โอ้ดีจังเลย
1: มากเลย
0: ดีจังเลยนะครับแล้วช่วงเสาร์อาทิตย์ก็เป็นวันพักผ่อนของเราเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: อ้าวดีแล้วครับ
1: มีเวลาก็เลยได้โทรติดด้วยดีใจจังเลย
0: โอ้ดีใจเหมือนกันนะ
1: ไม่ได้โทรไม่ได้โทรคือวันธรรมดาก็ทำงานใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: ก็หยุดเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยก็วันนี้เห็นปกติจะเป็น
0: พี่อ้อย
1: เอฟซีของพี่อ้อย
0: ครับ
1: แล้ววันนี้เฮียหมีลองโทรดูอุ้ยติด
0: โอ้ขอบคุณมากขอบคุณมากเลยนะครับ
1: แสดงว่าดวงสมพองกันนะ
0: ใช่วาสนาตรงกันช่วงเฮียโทรติดง่ายสุดแล้ว ได้เลยครับพี่ปูวันนี้พี่ปูอยากฟังเพลง
1: ฟังเพลงลังค่ะล
0: ัง
1: ของ
0: มาริโฮน่าได้เลยครับอยากจะมอบให้ใครไหมครับพี่
1: คนใต้คนใต้แต่อยู่อุตรดิตถ
0: ์เออไปอยู่ที่นู่นเนาะเออ
1: แต่พ่อเขาทำงานนะคะแล้วก็ย้ายมาทำงานรถไฟก็ย้ายมาผลสุดท้ายก็มาปลดเกษียณพ่อเขาปลดเกษียณที่อุตรดิตถ์ก็เลยซื้อดูมันน่าอยู่ดีก็เลยซื้อที่ซื้อทางอยู่อุตรดิตถ์
0: โอ้ดีจังเลยอ่ะแบบใช้ชีวิตแบบช้าๆเนาะ
1: แต่คนใต้เยอะนะคะเฮียหมี
0: ครับแสดงว่าอากาศดี
1: เลยอุตรดิตถ์เนี่ย
0: เออน่าจะอากาศดีเนาะพี่เน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะ
0: อ
1: ้
0: าวดีแล้วนะครับนะก็ฟักผ่อน
1: ก็เลยฝากเพลงนี้ให้ทุกเสียงทุกสายแล้วก็เป็นกำลังใจให้คนใต้ด้วยนะตอนนี้หน้าฝนไปญาติๆก็อยู่ใต้เยอะอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับเออให้แข็งแรงทุกท่านเนาะ
1: ค่ะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนเลยเดียร์หมีด้วยแล้วก็น้องน้องกวางใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: ใช่น้องกวางแล้วก็เอฟซีของ95ทุกคนเลยเป็นกำลังใจให
0: ้ครับแหมได้เลยครับขอบคุณมากเลยนะพี่ปูนะ
1: ค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: คุณอยากได้โทรคุยติดอีกนะ
0: สาธุสาธุโทรมาคุยอีกเออว่างๆโทรมานะครับผมครับขอบคุณมากเลยครับพี
1: ่สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: ที่นี่สถานีรถไฟพัทลมท่านที่จะเดินทางไปกรุงเทพกรุณาตรวจดูสิ่งของสัมภาระของท่านให้เรียบร้อยการรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการสวัสดีค่ะ

0: ลังนะครับจากมาริฮัวน่านะครับตอนนี้ครับชาวคณะโทรมาอีกหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่หมีข้ามใหญ่ใส่ใจทุกคน
0: สวัสดีครับพี่ออสพี่ออสนี่พักผ่อนแล้วทำงานวันนี
1: ้ทำงานครับกำลังลาก22ล้อไปสระบุรีครับ
0: โอ้เดี๋ยวดูนะเราขับ22ล้อหรือว่าเราลาก22ล้อพี
1: ่ครับครับครับ
0: โอ้22ล้อวันนี้วิ่งกี่ที่พี
1: ่วิ่งเที่ยวเดียวที่เดียวครับ
0: โอ้ไกลไหมประมาณกี่กิโลครับพี
1: ่ก็สระบุรีไงสระบุรีเข้ากรุงเทพ
0: โอ้ก็พอสมควรนะ
1: ครับผม
0: ครับตอนยูเทิร์นยากไหมพี่ตอนตีโค้งอ่ะกับรถอ่ะ
1: ก็ไม่ยากนะครับปกติครับ
0: สบายสบาย
1: สบายสบายอันตรายไลแมนกับแก๊ปพ่อน้องชอบเสียบ
0: เออบางทีเขาแบบมาแซงแบบมาแทรกซ้ายอะไรอย่างงี้บางทีมันมองไม่เห็นนะพี่
1: ใช่พอตีโค้งเนี่ยคือจังหวะเราเลี้ยวแล้วเนี่ยก็จะมองไม่เห็นแล้วฮะ
0: ครับครับ
1: ก็ต้องระวังกันเราต้องระวังน้องร้อง
0: แต่พี่ออสนี่ขับรถใหญ่ใจต้องนิ่งใช่ไหมครับเราต้องใจเย็นใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: ก็ปกติฮะขับก็เหมือนกับรถเล็กนะครับ
0: ครับคือ
1: เห็น
0: รถเก๋งรถอะไรตัวเล็กตัวน้อยนี่เราต้องแบบเขาแซงเขาปาดก็ปล่อยเข้าไป
1: ให้เขาไปครับให้เขาไปแล้วก็วิ่งเฉพาะเราเลน
0: เห็นไหมเห็นไหมเนี่ย
1: ซ้ายไปเรื่อย
0: ๆครับผมเนี่ยเห็นไหมเป็นผู้ใหญ่ใจต้องนิ่งเห็นไหมพี่ออส
1: ครับผม
0: นี่หล่อมากเลยนะ
1: สู้เฮียหมีไม่ได้ครับ
0: ไม่หรอกโอ้ยพี่ออสเท่กว่าเยอะครับผมเอาวันนี้พี่ออสอยากฟังเพลง
1: ฟังเพลงคำสัญญาที่หาดใหญ่อะครับผม
0: จากยิวนะเอาได้เลยครับพี่ออสมอบให้ใครไหม
1: มอบให้เฮียหมีน้องกวางเสียงเพาะ
0: ครับ
1: แล้วก็แฟนๆ95ทุกคนทั่วโลกเลยอะครับผม
0: โอ้ขอบคุณมากเลยไงครับ
1: แล้วก็พิเศษสำหรับคนที่ขับรถใหญ่ๆอะครับสงสารรถเล็กๆเขานะ
0: อ๋อแบบดูตัวเล็กตัวน้อยปล่อยๆเขาไปเถอะเนาะพี่ออสเนาะ
1: คร
0: ับ ครับผมขอบคุณครับพี่ออสครับผม
1: ขอบคุณมากครับพี่หมีคร
0: ับ สวัสดีครับ

0: พิเศษ
1: โดยมหานครทีม
2: เจ็บจนชาก็ยังไม่ชาเท่าหมาล่าน้ำข้นฮอตๆใหม่ยำยำฮอตๆหมาล่าน้ำข้นอืมอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
3: โอท็อปมิดเยียร์2026โอท็อปเน็กซ์อินสปิเรชันสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาสู่ระดับสากลพบความตระการตาของโอท็อปที่คัดสรรมามากกว่า 2,500 คู่หาพร้อมอินสปายไปกับหลากหลายสินค้าภูมิปัญญาไทยและกิจกรรมมากมายภายในงานช็อปคุ้มค่าเหนือใครใช้สิทธิ์ไทยเชื้อไทยพลัสภายในงานได้ทันที 20-28 มิถุนายน 2,569 นี้ณ Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานี 10:00 น. ถึง 3:00 น.จัดโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย
2: ใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตๆใหม่ยำยำฮอตๆโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
7: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
6: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
8: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
9: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
11: M-Cod Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcod.net
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: โดยมหานครทีม

งานจากแก้วลายทองนะครับนี่คือหมาเศร้านะครับเอาตอนนี้ชาวคณะก็ทยอยส่งอาหารเข้ามานะครับนะมีน้องอุ้มมี่นะครับหมูกระเทียมนะครับเที่ยงนี้นะครับมีไส้คูไส้หมูด้วยนะครับพี่ขวัญเรือนนะครับแล้วก็มีปลาช่อนนึ่งจากน้องนับดาวนะครับเดี๋ยวฟังข่าวครึ่งชั่วโมงนะครับพักทานข้าวสวยๆแล้วกลับมาเจอกันต่อนะจ๊ะส่งท้ายเพลงนี้นะครับสวรรค์บ้านนอกจากโฮปจ้ะ

0: ขณะนี้เวลา12นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ตำรวจภูธรภาค8ช่วยราชการสปกตร.เส้นคลิปหลุดประชุมบริหารของตำรวจภูธรภาค8เปิดปฏิบัติการล้างบางนอมินีต่างด้าวอันดามัน3จังหวัดเฉพาะภูเก็ต29จุดตรวจเข้มถือครองที่ดินถือหุ้นผิดกฎหมายเปิดรับสมัครผู้แทนไทยชิงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกผลักดันบทบาทไทยสู่ผู้นำด้านสาธารณสุขโลกเดินหน้าจัดระเบียบกัญชาทางการแพทย์เผยผลงาน1เดือนประชาชนโทรปรึกษา200สายตรวจร้านกัญชากว่า 1,200 ร้านทั่วประเทศทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้
5: สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงของสรุปข่าวภาคเที่ยงทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศนะคะวันนี้วันเสาร์ที่20มิถุนายนพุทธศักราช2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณดาราการทองริมดิฉันกฤติยาสินทุวราวันดำเนินรายการร่วมกันนะคะมาพร้อมกับข่าวที่น่าสนใจช่วงเช้าจนถึงณขณะนี้มีความเคลื่อนไหวอย่างไรบ้างขอเริ่มกันที่พลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกันก่อนนะคะที่ล่าสุดนั้นมีหนังสือคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติลงวันที่19มิถุนายน2569เรื่องให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการและรักษาราชการแทนใจความว่าด้วยปรากฏข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์หลายช่องทางเผยแพร่ข้อความเกี่ยวกับการพาดพิงถึงผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8อันอาจจะทำให้ประชาชนและสังคมเกิดความสงสัยหรือขาดความเชื่อมั่นต่อความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจและส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วและขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องและเพื่อให้การตรวจสอบข้อเท็จจริงในส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงสั่งการให้พลตำรวจโทสิทธิชัยโลกันภัยผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8ช่วยราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติอาคาร1ชั้น20สำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยขาดจากการปฏิบัติหน้าที่ทางตำแหน่งเดิมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติมอบหมายเป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายและให้พลตำรวจโทสุรพงษ์ถนอมจิตผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8อีกหน้าที่1นะคะซึ่งการสั่งการให้ช่วยราชการตามคำสั่งนี้เป็นมาตรการทางบริหารเพื่อประโยชน์ของทางราชการมิใช่มาตรการทางวินัยหรือการลงโทษและไม่ได้เป็นการวินิจฉัยว่าผู้ใดกระทำผิดแต่อย่างใดนะคะทางนี้ตั้งแต่บัดนี้จนต้นไปเป็นต้นไปจนถึงวันที่30กันยายน2569หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงค่ะ
5: มาดูเรื่องของการกวาดล้างนอมินีกันนะคะวันนี้มีการเปิดยุทธการล้างบางนอมินีต่างด้าว3จังหวัดอันดามันค่ะพลตำรวจโทนพสินภูลสวัสดิ์ผู้บัญชาการประสานประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานปล่อยแถวเปิดปฏิบัติการกวาดล้างเครือข่ายนอมินีต่างด้าวระยะที่3นะคะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการกำลังทั้งตำรวจภูธรภาค8ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองกรมที่ดินฝ่ายปกครองสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสำนักงานจัดหางานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะพลตำรวจโทนพสินบอกว่าปฏิบัติการครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของนายกนะคะที่มอบหมายให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเร่งปราบปรามและทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าวซึ่งก่อนหน้านี้ได้ดำเนินการมาแล้ว2ระยะค่ะในพื้นที่เกาะพังงาจังหวัดสุราษฎร์ธานีก่อนจะขยายผลเข้าสู่พื้นที่จังหวัดภูเก็ตพังงาและกระบี่เป็นระยะที่3นะคะครั้งนี้มีเป้าหมายการตรวจสอบ59หมายจับ60หมายค้นค่ะแบ่งเป็นพื้นที่ภูเก็ตแค่จังหวัดเดียวก็29บริษัทแล้วนะคะเน้นกลุ่มที่มีพฤติการให้บุคคลต่างด้าวเข้ามามีอำนาจควบคุมกิจการ

0: ผ่านการถือหุ้นโดยใช้คนไทยเป็นตัวแทนรวมถึงกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการถือครองที่ดินค่ะผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่สืบสวนตรวจสอบข้อมูลต่อเนื่องกว่า1เดือนแล้วนะคะก่อนจะเปิดปฏิบัติการในวันนี้พบข้อมูลที่น่าสงสัยเกี่ยวกับบุคคลบางรายที่มีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นแต่มีเพียงหลักฐานทางสังคมบางประเภทเช่นบัตรประกันสังคมหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งอาจสะท้อนถึงข้อจำกัดด้านศักยภาพทางการเงินในการร่วมลงทุนตามสัดส่วนที่ปรากฏค่ะทางนี้การตรวจสอบจะดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขยายผลถึงโครงสร้างทางธุรกิจแหล่งที่มาของเงินทุนการถือครองทรัพย์สินและเชื่อมโยงกับบุคคลต่างด้าวหากพบกระทำความผิดก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะอย่างไรก็ตามค่ะหลังจากการปล่อยแถวได้มีการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายทำจุดต่างๆโดยเฉพาะในพื้นที่ป่าตองอำเภอกระทู้ซึ่งหนึ่งเป้าหมายก็คือธุรกิจของชาวอิสราเอลนะคะมีทั้งโรงแรมที่พักร้านอาหารบริการรถเช่าบริษัทนำทัวร์ท่านี้นำโดยพลตำรวจเอกสำราญนวลมานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจตรีณรงค์ฤทธิ์ด่านสุวรรณรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8ร้อยตำรวจเอกเขตรัฐชาญสินรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพลตำรวจตรีสินเลิศสุขุมผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตพลตำรวจตรีทะเรศยิ่งยศดำรงสกุลผู้บัญชาการตรวจคนเข้าเมืองและอีกหลายๆหน่วยงานค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีรายงานมาจากพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะคะว่าผบ.ตร.ได้นำทีมไปบุกป่าตองค่ะตรวจเข้มธุรกิจต้องสงสัยเป็นนอมินีต่างด้าวกว่า600บริษัทเสี่ยงจะถูกสอบด้วยนะคะคุณสารพีศรีธรรมรัตน์มีรายงานค่ะ
1: บัญชาการตำรวจแห่งชาตินำกำลังเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานเข้าตรวจค้นสถานประกอบการในพื้นที่ตำบลป่าตองอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตตามหมายค้นของศาลจังหวัดภูเก็ตเพื่อตรวจสอบธุรกิจที่อาจเข้าข่ายใช้คนไทยถือหุ้นแทนหรือนอมินีให้แก่ชาวต่างชาติการตรวจสอบครอบคลุมโรงแรมธุรกิจรถเช่าบริษัททัวร์ร้านอาหารและกิจการที่เกี่ยวข้องโดยพบว่าจังหวัดภูเก็ตมีนิติบุคคลจดทะเบียนกว่า 30,000 บริษัทและมีกลุ่มเสี่ยงเข้าข่ายนอมินีกว่า600บริษัทอยู่ระหว่างการดำเนินการตามกฎหมายรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันว่าการดำเนินการครั้งนี้ไม่ได้มุ่งปิดกั้นการลงทุนของชาวต่างชาติแต่เพื่อสร้างความเป็นธรรมและให้การประกอบธุรกิจเป็นไปตามกฎหมายพร้อมย้ำให้ทุกหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเพื่อรักษาความเชื่อมั่นของจังหวัดภูเก็ตในฐานะเมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติสารพีศรีธรรมรัตน์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดภูเก็ตค่ะ
2: จากนอมินีที่ภาคใต้นะคะขึ้นมาที่ห้วยขวางกันก็มีนอมินีเหมือนกันนะคะทางนายพุนพงษ์นายนาภากรซึ่งเป็นอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าบอกว่าล่าสุดนั้นทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าส่งเจ้าหน้าที่ทีมปราบปรามธุรกิจนอมินีลงพื้นที่ตรวจสอบย่านห้วยขวางอีกครั้งร่วมกับคณะกรรมการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญาคณะกรรมการความมั่นคงของรัฐกิจการชายแดนไทยยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศสภาผู้แทนราษฎรสำนักงานเขตห้วยขวางและสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อติดตามสถานการณ์ธุรกิจนอมินีและแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายในพื้นที่ค่ะทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ส่งข้อมูลนิติบุคคลกลุ่มเสี่ยง53รายให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินตรวจสอบเส้นทางการเงินและธุรกรรมทางการเงินพร้อมส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเชิงลึกในทุกมิติเพื่อนำผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายและขณะเดียวกันยังได้ส่งข้อมูลให้ชุดปฏิบัติการปราบตามคนต่างด้าวที่กระทำผิดกฎหมายสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมสรรพากรและกองบัญชาการตำรวจนครบาลไปตรวจสอบเพิ่มเติมด้วยนะคะสำหรับพื้นที่เขตห้วยขวางทางกรมก็ได้รับข้อมูลร้านอาหารที่มีชาวต่างชาติร่วมลงทุนจากสำนักงานเขตห้วยขวางจำนวน112รายและอยู่ระหว่างการตรวจสอบเชิงลึกในขณะที่อีก49เขตในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้ประสานขอข้อมูลจากสำนักงานเขตทุกเขตทุกแห่งแล้วเพื่อนำมาตรวจสอบขยายผลต่อไปนายพลพงศ์บอกว่าพื้นที่ห้วยขวางนั้นเป็นหนึ่งในย่านเศรษฐกิจสำคัญของกรุงเทพมหานครมีนักลงทุนและผู้ประกอบการต่างชาติอาศัยอยู่จำนวนมากจึงเป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษทั้งในด้านของการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวการใช้แรงงานผิดกฎหมายการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางหรือว่านอมินีและจากการติดตามสถานการณ์ยังพบความพยายามใช้คนไทยถือหุ้นแทนคนต่างชาติในธุรกิจที่กฎหมายจำกัดสิทธิการประกอบ อบกิจการซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการแข่งขันทางการค้าความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศรวมไปถึงการติดตามปัญหาการใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายและการทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตควบคู่กันไปด้วยนะคะคณะกรรมการทั้งสองคณะเห็นพ้องถึงความจำเป็นในการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะไม่ว่าจะเป็นกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากรมการจัดหางานสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกรมสอบสวนคดีพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานปปง.และหน่วยงานอื่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการสืบสวนสอบสวนการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ที่กระทำความผิดอย่างจริงจังด้วยและยืนยันว่าทางกรมนั้นจะเดินหน้าตรวจสอบธุรกิจที่เข้าข่ายนอมินีให้ทุกในทุกพื้นที่อย่างต่อเนื่องบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำเนินคดีแก่ผู้ที่กระทำผิดอย่างเด็ดขาดค่ะ
0: จะห้วยขวางมาต่อกันที่นครปฐมนะคะเมื่อคืนนี้มีการไปลุยผับเถื่อนที่นครปฐมค่ะพบยาเสพติดเกลื่อนพื้นนักท่องเที่ยวปัสสาวะสีม่วงถึง76คนค่ะเมื่อคืนนี้นะคะนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่พร้อมนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองลุยเองเลยค่ะนำชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองร่วมกับชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดนครปฐมฝ่ายปกครองพร้อมด้วยสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนไปตรวจสอบสถานบริการชื่อ The Airport อำเภอเมืองนครปฐมนะคะภายใต้ชื่อปฏิบัติการเช็คอิน The Airport สืบเนื่องจากกรมการปกครองได้รับร้องเรียนจากประชาชนค่ะว่าสถานบริการแห่งนี้มีพฤติการเปิดเป็นผับเถื่อนไร้ใบอนุญาตปล่อยให้มีการมั่วสุมและใช้ยาเสพติดภายในร้านก็เลยส่งสายลับสืบสวนพบพฤติกรรมความผิดชัดเจนนะคะจึงวางแผนสนที่กำลังบุกตรวจสอบพบนักเที่ยวชายหญิงจำนวนมากกำลังดื่มสุรากันค่ะตรวจสอบพบว่าสถานบันเทิงแห่งนี้ไม่มีใบอนุญาตพบยาเสพติดตกเกลื่อนพื้นปัสสาวะนักเที่ยว377คนเป็นสีม่วง76คนพบอายุต่ำกว่า20ปีอีก37คนจึงแจ้งข้อกล่าวหาตั้งสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินเวลาที่กฎหมายกำหนดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่บุคคลอายุต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์ยุยงส่งเสริมให้เด็กประพฤติตนไม่เหมาะสมจัดโปรโมชั่นลดแลกแจกแถมหรือโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตั้งสถานบริการจำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหารโดยไม่ได้รับอนุญาตดัดแปลงอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาตปล่อยละเลยให้มีการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดจึงเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมสั่งปิดสถานบริการแห่งนี้เป็นเวลา5ปีค่ะ
2: 12:12 นขอพักกันสักครู่ค่ะ
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
5: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
2: ไปติดตามรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวลดิดาเพลิดวิวัฒนาวันนี้ได้ออกมาเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการยกระดับบทบาทของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศโดยเฉพาะด้านสาธารณสุขซึ่งถือเป็นจุดแข็งสำคัญของประเทศล่าสุดกระทรวงสาธารณสุขได้เปิดรับสมัครบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเป็นผู้แทนประเทศไทยเข้ารับการเลือกตั้งในตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลก ที่จะครบวาระในปี2570นะคะนายพัฒนาพร้อมพระรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกนั้นถือเป็นหนึ่งในตำแหน่งผู้นำด้านสาธารณสุขที่สำคัญที่สุดของโลกและมีบทบาทในการกำหนดทิศทางนโยบายสุขภาพระดับโลกการรับมือกับโรคอุบัติใหม่การส่งเสริมความมั่นคงด้านสุขภาพและการขับเคลื่อนความร่วมมือด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศค่ะสำหรับผู้สมัครนั้นจะต้องมีสัญชาติไทยอายุไม่ต่ำกว่า45ปีบริบูรณ์ณวันที่ปิดรับสมัครและมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลกไม่ว่าจะเป็นมีผลงานและประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ด้านสุขภาพและการสาธารณสุขมีประสบการณ์ด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศอย่างกว้างขวางมีภาวะผู้นำและยึดมั่นในพันธกิจขององค์การอนามัยโลกเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง17กรกฎาคมนะคะที่กระทรวงสาธารณสุขและหลังจากนั้นผู้สมัครน่าจะต้องแสดงวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการสรรหาในวันที่23กรกฎาคมก่อนที่จะเสนอรายชื่อผู้ที่เหมาะสมต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้พิจารณาให้ความเห็นชอบในฐานะผู้แทนประเทศไทยค่ะ
0: เรื่องของ THAI Passport นะคะวันนี้นายแพทย์อลงกฎออกมาเดินหน้าหนุนโครงการนี้ค่ะนายแพทย์อลงกฎมณีกาประธานคณะกรรมการการสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพูดถึงเรื่องโครงการ THAI Passport วงเงินกว่า 1,600 ล้านบาทนะคะบอกว่าจากการลงพื้นที่ไปพบปะนักเรียนนักศึกษาผู้ประกอบการด้านการค้าออนไลน์ในจังหวัดนครพนมก็พบว่าส่วนใหญ่มีความต้องการใช้งานสูงมากค่ะแล้วก็อยากจะให้เกิดขึ้นโดยเร็วเพราะว่าจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการซื้อแพ็กเกจ AI ระดับโปรของเอกชนที่มีราคาสูงถึงเดือนละ200ถึง300บาทและก็สร้างโอกาสความเท่าเทียมในการเข้าถึงเทคโนโลยีระดับสูงประชาชนตั้งคำถามนะคะว่าทำไมรัฐบาลจึงจำกัดสิทธิโครงการนี้แค่5ล้านสิทธิ์ก็ชี้แจงไปนะคะว่าเป็นลักษณะโครงการนำร่องค่ะหากเปรียบเทียบกับงบประมาณ 1,600 ล้านบาทกับการก่อสร้างถนนเส้นหนึ่งก็ถือว่าโครงการนี้ใช้งบประมาณน้อยมากแต่ผลลัพธ์ก็คือการลงทุนเพื่อพัฒนาคนและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้เด็กต่างจังหวัดมีศักยภาพเท่าเทียมกับเด็กในกรุงเทพซึ่งเทคโนโลยี AI ปัจจุบันนี้ก็ไม่ใช่อยู่แค่ภาคการศึกษาหรือว่าการค้าออนไลน์นะคะแต่แทรกซึมไปในทุกภาคส่วนในวันที่22มิถุนายนนี้ค่ะคณะอนุกรรมการก็จะเชิญผู้แทนจากสมาคมผู้ประกอบการ AI ภาคเอกชนกว่า30คนมาประชุมเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของแพ็คเกจต่างๆก่อนจะนำเข้าสู่ที่ประชุมกรรมาธิการชุดใหญ่ในวันที่25มิถุนายนแล้วก็จะเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือปลัดกระทรวงมาชี้แจงรายละเอียดซึ่งเสียงส่วนใหญ่ของกรรมาการก็เห็นว่าควรจะเดินหน้าโครงการต่อเพื่อประโยชน์ของประชาชนและรัฐมนตรีดีอีก็ยืนยันชัดเจนนะคะว่าหากตรวจสอบแล้วพบว่า TOR หรือว่าสัญญาผิดกฎหมายก็พร้อมจะยกเลิกทันทีแต่หากถูกต้องตามระเบียบราชการก็จะเดินหน้าต่อไปเพื่อไม่ให้ประเทศเสียโอกาสเชื่อว่าสัปดาห์หน้าจะเกิดความชัดเจนแน่นอนค่ะ
2: เรื่องของ THAI Plus บอกที่หนุนให้เดินหน้าต่อไปนี่ก็เดินหน้าเหมือนกันนะคะเรื่องของการปราบปรามเหมืองบิตคอยน์ซึ่งกระทรวงมหาดไทยร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและปราบปรามการลักลอบใช้ไฟฟ้าเพื่อขุดเหมืองเงินดิจิทัลอย่างจริงจังนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานแถลงผลการดำเนินการตรวจสอบและปราบปรามการลักลอบใช้ไฟฟ้าเพื่อขุดเหมืองเงินดิจิทัลซึ่งก็ถือว่าเป็นผลมาจากความร่วมมือระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกรมการปกครองสำนักงานตำรวจแห่งชาติหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการข้อมูลและปฏิบัติการเชิงรุกเพื่อตรวจสอบการใช้ไฟฟ้าผิดปกติในพื้นที่เป้าหมายปฏิบัติการในครั้งนี้ได้เข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย14จุดใน5จังหวัดไม่ว่าจะเป็นอุบลราชธานียโสธรอำนาจเจริญร้อยเอ็ดและมหาสารคามพบกระทำผิดในลักษณะดัดแปลงมิเตอร์ไฟฟ้าและลักลอบใช้ไฟฟ้าโดยไม่ผ่านมิเตอร์เพื่อนำกระแสไฟฟ้าไปใช้กับเครื่องขุดเหมืองเงินดิจิทัลสามารถตรวจยึดเครื่องขุดเหมืองเงินดิจิทัลได้รวมทั้งสิ้น315เครื่องประเมินมูลค่าความเสียหายประมาณ40ล้านบาทค่ะ
0: มาต่อกันที่เรื่องของกัญชาทางการแพทย์นะคะนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงความคืบหน้าการบังคับใช้กฎหมายและผลการดำเนินงานของช่องทางรับแจ้งเบาะแสรวมถึงการให้คำปรึกษาด้านกัญชาทางการแพทย์ของรัฐบาลค่ะโดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขในรอบ1เดือนที่ผ่านมามีผลการดำเนินงานสำคัญแบ่งเป็น3ด้านนะคะก็มี call center คือศูนย์ประสานงานและให้ข้อมูลกัญชาทางการแพทย์ช่วงวันที่1ถึง31พฤษภาคมมีประชาชนโทรเข้ามาใช้บริการ209สาย จ้าหน้าที่สามารถรับสายให้คำปรึกษาได้ทันที187สายประเด็นหลักก็สอบถามเรื่องของการอบรมแล้วก็สติ๊กเกอร์ใบอนุญาตค่ะขณะที่ระบบแจ้งเบาะแสและร้องเรียนผ่านแพลตฟอร์ม Traffic Fondu ซึ่งเปิดให้แจ้งเหตุตลอด24ชั่วโมงตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมถึง12มิถุนายนมีประชาชนร่วมส่งเบาะแสการกระทำความผิดเข้ามารวม73เรื่องปัจจุบันเจ้าหน้าที่ดำเนินการแก้ไขเสร็จสิ้น5เรื่องและอยู่ระหว่างดำเนินการ5เรื่องค่ะส่วนเรื่องของการส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบสารประกอบการกัญชาเชิงรุกนะคะไปตรวจสอบแล้วกว่า 1,247 ร้านค้าทั่วประเทศพร้อมดำเนินมาตรการทางกฎหมายอย่างต่อเนื่องทั้งจับกุมผู้กระทำความผิดการบักใช้ใบอนุญาตรวมถึงการตรวจยึดและอายัดของต้องสงสัยจำนวนมากค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
6: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
7: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW811
6: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
7: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
6: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
7: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
6: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
3: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW811 โทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ไปกันที่นายพร้อมพงษ์นพฤทธิ์อดีตโฆษกพรรคเพื่อไทยวันนี้ออกมาให้สัมภาษณ์นะคะบอกว่าได้ติดตามการให้สัมภาษณ์ของนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรและหัวหน้าพรรคประชาชนที่ชี้แจงแล้วก็ปกป้องส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนบางคนที่ไปถูกเชื่อมโยงกับคดีเครือข่ายฟอเร็กซ์และประกาศจะใช้สิทธิตามกฎหมายหากเห็นว่าหน่วยงานของรัฐปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบทั้งนี้ทุกคนก็ย่อมมีสิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมและมีสิทธิใช้ช่องทางตามกฎหมายปกป้องสิทธิของตนเองได้กรณีที่เป็นข่าวข้อเท็จจริงอยู่ระหว่างการตรวจสอบไม่ควรที่จะเร่งสรุปทำให้สังคมสับสนว่าเป็นเกมการเมืองการใช้สิทธิตามกฎหมายเป็นสิทธิของทุกฝ่ายไม่ควรใช้ข้อกล่าวหาทางการเมืองมาหยุดการตรวจสอบของสังคมหรือว่ารีบสรุปแทนทั้งที่ยังอยู่ระหว่างการกระบวนการตรวจสอบของ DSI แล้วก็ยังไม่มีการออกหมายเรียกหรือหมายจับแต่อย่างใดเปิดโอกาสให้ผู้ที่ถูกตั้งข้อสงสัยแสดงเอกสารแล้วก็หลักฐานเพิ่มเติมได้ยังไม่ได้มีข้อสรุปออกมาการตรวจสอบรัฐบาลหน่วยงานของรัฐประเด็นที่สังคมสงสัยเป็นสิทธิหน้าที่ของฝ่ายค้านในระบอบประชาธิปไตยตนเองนั้นเห็นด้วยอย่างยิ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความโปร่งใสสร้างความเชื่อมั่นให้แก่บ้านเมืองนายพร้อมพงษ์บอกนะคะว่าในอดีตนักการเมืองทุกพรรคต่างเคยถูกตั้งข้อสงสัยและเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบมาแล้วถือเป็นเรื่องปกติในระบอบประชาธิปไตยและถูกตรวจสอบไม่ได้หมายความว่าจะมีความผิดแต่หมายความว่าไม่มีใครอยู่เหนือการตรวจสอบบนหลักการกฎหมายเดียวกันทุกคนต้องยอมรับข้อเท็จจริงหากของตนเองถูกตั้งข้อสงสัยตนเองก็พร้อมที่จะได้รับการตรวจสอบต้องกล้ายืนยันอยู่บนหลักการเดียวกันนะคะนอกจากนี้นายพร้อมพงษ์บอกว่าเรียกร้องไปยังนายณัฐพงษ์ผู้นำฝ่ายค้านและหัวหน้าพรรคประชาชนก่อนจะถือไฟไปส่องคนอื่นควรที่จะกวาดบ้านตัวเองเสียก่อนความไว้วางใจที่ประชาชนมอบให้กับพรรคการเมืองไม่ควรถูกใช้เป็นกรอกกำบังให้ใครอยู่เหนือการตรวจสอบผู้ที่เมื่อที่ไปตรวจสอบคนอื่นบอกว่าเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะแต่เมื่อโดนตรวจสอบทั้งที่กระบวนการนั้นยังไม่สิ้นสุดหรือมีคำพิพากษากลับอ้างเป็นเกมการเมือง discredit ก็พรรคนั้นเรียกร้องให้บ้านเมืองโปร่งใสต้องตรวจสอบถูกตรวจสอบเหมือนกันนะคะไม่มีใครที่จะอยู่เหนือการตรวจสอบได้ค่ะ
0: รัฐบาลหนึ่งโมเดลยุโรปดันงานวิจัยไทยสู่การสร้างรายได้เชิงพาณิชย์ค่ะร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลได้เดินหน้าสนับสนุนงานวิจัยไทยให้สามารถสร้างรายได้ในเชิงพาณิชย์เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจใหม่ให้กับประเทศไทยอย่างยั่งยืนล่าสุดอวนะคะได้ถอดบทเรียนความสำเร็จจาก2สถาบันนวัตกรรมระดับโลกในเบลเยียมเพื่อนำมาช่วยปิดจุดอ่อนของงานวิจัยไทยเพราะว่าที่ผ่านมาไทยมีงานวิจัยที่ยอดเยี่ยมจำนวนมากแต่ว่าขาดการต่อยอดจากห้องปฏิบัติการไปสู่การผลิตจริงในระดับอุตสาหกรรมและก้าวสู่การสร้างรายได้ในเชิงพาณิชย์ ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์บอกว่าทีมอวได้ไปศึกษาโมเดล Biobased Europe Pilot Plant ศูนย์วิจัยและโรงงานต้นแบบที่ทำหน้าที่แบบครบวงจรในการช่วยเหลือนักวิจัยตั้งแต่กระบวนการผลิตจากห้องปฏิบัติการไปสู่ระดับอุตสาหกรรมซึ่งจะทำให้นำไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายโดยรัฐบาลเล็งเห็นนะคะโมเดลนี้จะเข้ามายกระดับสู่อุตสาหกรรมมูลค่าสูงของไทยได้แล้วก็จะเป็นหนึ่งในเครื่องยนต์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจตัวใหม่ของรัฐบาลค่ะนอกจากนี้การร่วมมือกับมหาวิทยาลัย VUB ของเบลเยียมนะคะที่จับมือร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยีโฟโตนิกส์หรือว่าการใช้แสงแทนไฟฟ้าซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเซ็นเซอร์อัจฉริยะและชิปคอมพิวเตอร์ยุคใหม่ก็จะช่วยเชื่อมงานวิจัยไทยสู่การใช้งานจริงในเชิงพาณิชย์ด้วยค่ะซึ่งสิ่งที่ไทยนำกลับมาใช้ทันทีก็คือแนวคิดที่ว่างานวิจัยต้องตอบโจทย์การใช้งานจริงโดยต้องคิดวางแผนธุรกิจควบคู่กันกับงานวิจัยตั้งแต่เริ่มต้นทดลองและจากนั้นก็จะมีทีมไปให้คำปรึกษาด้านการลงทุนและจับคู่ธุรกิจให้ซึ่งแนวทางนี้สามารถตอบโจทย์ปัญหาของไทยได้โดยตรงค่ะ
2: รัฐบาลสนับสนุนการขยายตลาดสินค้าเกษตรไทยและการยกระดับรายได้เกษตรกรโดยรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรบอกว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เร่งผลักดันความร่วมมือกับภาคเอกชนไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อเปิดตลาดส่งออกโคเนื้อมีชีวิตประเทศไทยสู่ตลาดจีนซึ่งก็ถือเป็นหนึ่งในตลาดผู้บริโภคเนื้อโคที่ใหญ่ที่สุดของโลกนะคะล่าสุดในชัยวัชรงค์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับกรมปศุสัตว์ผู้แทนภาคเอกชนไทยและบริษัทชั้นนำจากประเทศจีนเพื่อขับเคลื่อนโครงการส่งออกเนื้อโคมีชีวิตของไทยไปยังประเทศจีนอย่างเป็นรูปธรรมตั้งเป้ารวบรวมโคเนื้อจากเกษตรกรไทยเพื่อส่งออกทางเรือเดือนละ 100,000 ตัวหรือประมาณ 1,200,000 ตัวต่อปีซึ่งก็ถือเป็นโอกาสดีนะคะในการเพิ่มช่องทางการตลาดและยกระดับรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคทั่วประเทศขณะเดียวกันยังมีแผนลงทุนพัฒนาโรงเชื้อมาตรฐานสูงเพิ่มเติมในประเทศไทยค่ะเพื่อที่จะรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมโคเนื้อในอนาคตค่ะ
0: ติดตามสถานการณ์ต่างประเทศค่ะอิสราเอลและกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ได้บรรลุข้อตกลงหยุดยิงในเลบานอนในวันศุกร์หลังจากสถานการณ์การสู้รบที่ทวีความรุนแรงก่อนหน้านี้ได้ส่งผลกระทบต่อโอกาสในการเปลี่ยนผ่านข้อตกลงชั่วคราวเพื่อยุติสงครามในอิหร่านให้กลายเป็นข้อตกลงสันติภาพที่ยั่งยืนในภูมิภาคตะวันออกกลางในขณะเดียวกันสื่อต่างประเทศรายงานโดยอ้างอิงข้อมูลจากเจ้าหน้าที่สหรัฐว่านายสตีฟ บิทคอฟทูตพิเศษของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกำลังเดินทางไปยังประเทศสวิตเซอร์แลนด์เพื่อเข้าร่วมการเจรจารอบแรกกับอิหร่านเกี่ยวกับข้อตกลงนิวเคลียร์ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นเพียง1วันหลังจากที่รองประธานาธิบดีเจดีแวนส์ได้ยกเลิกกำหนดการเดินทางไปสวิตเซอร์แลนด์เพื่อเข้าร่วมการเจรจาสถานการณ์ที่ตึงเครียดขึ้นนี้ได้สร้างความไม่แน่นอนครั้งใหม่ต่ออนาคตของการเจรจาซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเปิดช่องแคบฮอร์มุสเพื่อการขนส่งสินค้าทั่วโลกอีกครั้งนายทรัมป์ได้เปิดเผยกับสถานีโทรทัศน์ ABC News นะคะว่าเขาได้หารือกันกับทางอิสราเอลและร้องขอให้ยอมรับข้อตกลงหยุดยิงดังกล่าวโดยผู้สื่อข่าวของ NBC ได้ถ่ายทอดคำกล่าวของผู้นำสหรัฐผ่านแพลตฟอร์ม X ว่าในบางสถานการณ์ทุกคนจำเป็นต้องสงบสติอารมณ์และใช้ความคิดให้รอบคอบประธานาธิบดีสหรัฐปฏิเสธที่จะระบุอย่างเจาะจงว่าได้ต่อสายตรงพูดคุยกับนายเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีอิสราเอลโดยตรงหรือไม่ด้านเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐระบุว่าข้อตกลงหยุดยิงอิสราเอลและฮิซบอลเลาะห์มีผลบังคับใช้เมื่อเวลาประมาณ 16 นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของเลบานอนหลังจากที่มีการปะทะอย่างดุเดือดพร้อมเสริมว่าคณะผู้เจรจาของสหรัฐและกาตาร์ได้ร่วมการผลักดันข้อตกลงนี้โดยได้รับความช่วยเหลือจากอิหร่านซึ่งแหล่งข่าว2รายจากกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ที่มีความเชื่อมโยงกับอิหร่านรวมถึงเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิสราเอลต่างยืนยันตรงกันถึงการบรรลุข้อตกลงหยุดยิงในครั้งนี้เจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิสราเอลบอกว่าถ้ากลุ่มฮิซบอลเลาะห์ไม่เปิดฉากโจมตีก่อนก็จะไม่ใช่เวลาแห่งสงครามสำหรับอิสราเอลค่ะอย่างไรก็ตามนะคะอิสราเอลจะยังคงกำลังทหารไว้ในพื้นที่ตอนใต้ของเลบานอนซึ่งเป็นบริเวณที่อิสราเอลได้เข้ายึดครองตามแนวชายแดนทางตอนเหนือค่ะ
2: ไปกันที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ตรวจเครื่องบินโดยสาร Boeing 747ที่ได้รับการปรับปรุงระบบใหม่ที่ฐานทัพร่วมแอนดรูในรัฐแมริแลนด์โดยเครื่องบินลำดังกล่าวนั้นเป็นของขวัญที่ได้รับมอบจากประเทศกาตาร์และอยู่ระหว่างเตรียมส่งมอบเพื่อเข้าประจำการในฝูงบิน Air Force One เครื่องบินประจำตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐ ครื่องบินลำนี้ผ่านการทดสอบทั่วบินและพ่นสีภายนอกเป็นลายแถบสีแดงสีขาวสีน้ำเงินเข้มและสีทองตามที่ทรัมป์เป็นผู้เลือกด้วยตนเองแทนที่ดีไซน์สีขาวและสีฟ้าดั้งเดิมที่ใช้กันมาตั้งแต่สมัยประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนเนดีการนำเครื่องบินสุดหรูลำนี้เข้ามาเสริมฝูงบินเพื่อช่วยความทันสมัยและความสะดวกสบายให้แก่ประธานาธิบดีและคณะทำงานในการเดินทางแต่ว่าอย่างไรก็ตามกองทัพอากาศสหรัฐได้เร่งรัดกระบวนการดัดแปลงบางส่วนเพื่อให้สามารถส่งมอบเครื่องบินรุ่นเปลี่ยนผ่านนี้ได้เร็วขึ้นจนทำให้ผู้เชี่ยวชาญบางส่วนแสดงความกังวลว่าระบบความปลอดภัยนั้นอาจจะยังไม่เทียบเท่ากับเครื่องบิน Air Force One ลำปัจจุบันอีกทั้งการยอมรับของความมูลค่าสูงจากต่างประเทศยังก่อให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์แต่ว่าทรัมป์ก็ปฏิเสธข้อครหาดังกล่าวโดยระบุว่าคงเป็นเรื่องที่โง่เขลามากหากจะปฏิเสธข้อเสนอนี้ค่ะ
0: หมดเวลาของสรุปข่าวภาคเที่ยงนะคะคุณกฤติยาสินธุวราวันดิฉันดาราการทองลิ่มลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: นับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
3: ้
2: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นหืมรสอะ
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
6: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร022014364
4: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
7: โอ้
4: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Ten 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770

ร็อกมากๆนะครับผมงานจากพี่ชัยสานุวัฒน์นะนี่คือวอนพ่อขุนนะครับแล้วก็มีคว้าได้เลยนะฮะจากหนุ่มสกลนะครับรวมถึง2มือเปล่านะครับอ้าวมาครับลูกพี่อีกครึ่งชั่วโมงนะฮะในช่วงของวันเสาร์นะครับฟังสบายๆฟังสวยๆนะครับทำงานไปด้วยนะครับวันนี้ก็บอกเลยว่ามีฝนออกมานะค่อนข้างฉ่ำพอสมควรนะครับย้ำเลยนะครับวันนี้70% ฝนมารัวๆนะครับกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนะใครที่ต้องเดินทางนะครับเราเผื่อเวลาด้วยนะครับเผื่อฝนตกรถติดนะครับนะหรือว่าใครที่ตากผ้านะครับอันนี้เฮียเป็นห่วงมากเลยนะครับพวกผ้านวมนะครับนะผ้าห่มหนาๆเนี่ยนะครับวันนี้ดูดีๆนะครับแม่นะครับวันนี้ฝนตกฉ่ำนะครับ เดี๋ยวผ้าไม่แห้งแม่เป็นห่วงนะครับผมอ่ะมาฮะเดี๋ยวช่วงนี้มาทักทายชาวคณะที่เคารพกันบ้างมีคุณชีวิตต้องทนนะฮะมีคุณแอนนะครับมีคุณประภานะครับนะมีคุณมนูนฮะคุณจิรวัฒน์นะพี่ธำรงค์ยายออดนะครับพี่สุภาพนะครับพี่เรนูพี่ไพศีนะครับพี่มักนะฮะมีพี่จันเพนพี่ตีปักน้ำพี่โมบายพี่ประดิษฐ์พี่ลำดวนเจ้าพี่เยาวลักษณ์ก็มาแล้วนะครับชาวคณะของเรานะมีพี่หนูริงพี่สวัสดิ์แสนรักษานะครับพี่รุดีพี่รุ่งพี่ออยนะครับพี่จุ๊บแจงพี่เกศรพี่สิริรัตน์นะฮะพี่ปิ่นมนัสนะฮะพี่สมศรีพี่วันนีนะครับพี่สมานพี่กิติยาพี่นิรมัยเชฟพงเจนีนะครับพี่บุญมั่นพี่ภูนทรัพย์พี่ราตรีก็มาแล้วนะครับก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านนะจ๊ะ

นจากจะลอยนะครับรอรักใต้ต้นกระโดนนะครับแล้วก็มีเงินจากซูๆด้วยนะครับกับอ้อล้อนะครับอ้าวหมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับก็อยู่กับสมคริสนะฮะตอนนี้สมคริสมาถึงไปที่ร้อยนะฮะกับสมโอ๊ตนะฮะในช่วงของมหานครทีมนะครับเฮียก็ฝากไว้นะว่าให้ทำความดีนะครับให้เหมือนกับเกลือที่รักษาความเค็มนะครับแล้วเดี๋ยวต่อไปความดีทั้งหมดที่เราทำนั้นก็จะกลับมารักษาเรานะครับเฮียรักทุกคนนะจุ๊บๆๆนะครับชั่วโมงนี้ก็ทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้นะครับผู้ชายรักดีนะครับเบียร์วรวุฒินะครับรักนะจุ๊บๆสวัสดีจ้ะ

0: ขณะนี้เวลา13นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
0: ขณะนี้เวลา13นาฬิกา

0: ยุอสมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มโฆษกรัฐบาลยืนยันไม่มีการเฝ้าระวังสื่อไม่มีคำสั่งแทรกแซงชี้สื่อวิจารณ์ได้พร้อมรับฟังนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยกรณีมีรายงานข่าวเกี่ยวกับประเด็นเสรีภาพสื่อและมีการอ้างว่ารัฐบาลมอนิเตอร์จับตาหรือเฝ้าระวังสื่อมวลชนบางสำนักเป็นพิเศษว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องรัฐบาลไม่มีนโยบายปิดกั้นสื่อไม่มีคำสั่งแทรกแซงและไม่มีการดำเนินการใดๆที่เป็นการกดดันการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันหลักการชัดเจนว่าเสรีภาพของสื่อมวลชนเป็นกลไกสำคัญในระบอบประชาธิปไตยรัฐบาลเคารพการทำหน้าที่ของสื่อทุกแขนงทั้งสื่อกระแสหลักสื่อออนไลน์และผู้ผลิตเนื้อหาสาธารณะโดยเฉพาะการรายงานที่อยู่บนฐานข้อเท็จจริงตรวจสอบได้และคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมรัฐบาลไม่มีการแทรกแซงสื่อไม่มีการสั่งจับตาไม่มีการเฝ้าระวังสำนักข่าวใดเป็นพิเศษและไม่มีการใช้อำนาจรัฐไปกดดันการทำหน้าที่ของสื่อข้อเท็จจริงที่ประชาชนเห็นได้ทุกวันคือสื่อมวลชนยังคงนำเสนอข่าวตรวจสอบแสดงความคิดเห็นและพิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลอย่างต่อเนื่องหากรัฐบาลมีนโยบายปิดกั้นสื่อจริงภาพการตรวจสอบและวิพากษ์วิจารณ์เช่นนี้ย่อมไม่ปรากฏอยู่ในพื้นที่สาธารณะอย่างที่เป็นอยู่สำหรับกรณีรายการเจาะลึกทั่วไทยซึ่งมีการประกาศยุติการออกอากาศกับทางอสมท.นั้นเรื่องดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับการสั่งการหรือแทรกแซงจากรัฐบาลและไม่ได้หมายความว่าสื่อหรือผู้ดำเนินรายการจะไม่สามารถตรวจสอบวิพากษ์วิจารณ์หรือนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับรัฐบาลได้อีกสื่อทุกแขนงยังทำหน้าที่ได้ตามปกติภายใต้ข้อเท็จจริงและความรับผิดชอบต่อสังคมเทงนัทพงศ์นำทัพผู้สมัครสก.แหนรอบกทม.ชั้นในช่วงโค้งสุดท้ายเลือกตั้งนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนพร้อมด้วยส.ส.กรุงเทพและผู้สมัครส.ก.พรรคประชาชนในพื้นที่กรุงเทพชั้นในร่วมกิจกรรมคาราวานกทม.ชั้นในเพื่อเชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและส.ก.ในวันที่28มิถุนายนนี้ซึ่งพรรคประชาชนส่งนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรเป็นแคนดิเดตผู้ว่ากทม.พร้อมผู้สมัครส.ก.ครบทั้ง50เขตสำหรับเส้นทางคาราวานวันนี้เริ่มต้นด้วยการปราศัยที่ตลาดวัดแขกซอยสีลม20เขตบางรักก่อนจะเคลื่อนขบวนผ่านพื้นที่ปทุมวันราชเทวีและพญาไทมุ่งหน้าสู่การปราศัยจุดที่2ที่ตลาดราชวัดเขตดุสิตจากนั้นคาราวานได้เดินทางต่อไปยังเขตพระนครเพื่อปราศัยที่ตลาดตรอกหม้อต่อไปยังเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายและเขตสัมพันธวงศ์ปิดท้ายการปราศัยที่ย่านเยาวราชนายณัฐพงศ์ย้ำว่าตอนนี้ยังอยู่ในช่วงโค้งสุดท้ายเหลืออีกเพียง8วันก่อนถึงวันเลือกตั้งขอเชิญชวนชาวกรุงเทพออกมาใช้สิทธิ์ให้มากๆให้โอกาสดร.โจและพรรคประชาชนเข้าไปบริหารกรุงเทพมหานครรถไฟ2ขบวนชนกันทางเหนือลอนดอนเสียชีวิต1บาดเจ็บจำนวนมากเกิดเหตุรถไฟ2ขบวนชนกันที่เมืองเบดฟอร์ดมณฑลเบดฟอร์ดไซด์ห่างจากกรุงลอนดอนไปทางเหนือประมาณ100กิโลเมตรทำให้คนขับรถไฟเสียชีวิต1คนมีผู้ได้รับบาดเจ็บ89คนเหตุเกิดเมื่อช่วงเย็นวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยในกลุ่มผู้ได้รับบาดเจ็บมีอาการสาหัสขั้นวิกฤต11คนบาดเจ็บสาหัส22คนและบาดเจ็บเล็กน้อย56คนอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับรถไฟขาล่องใต้ของสายอีสต์มิดแลนด์แรนเวลสองขบวนซึ่งกำลังมุ่งหน้าไปยังสถานีลอนดอนเซนต์แพนครอสส่วนสาเหตุที่ทำให้เกิดการพุ่งชนอยู่ระหว่างการสอบสวนทันทีบริการรถไฟของสายอีสต์มิดแลนด์แรนเวย์ทั้งขาไปและขากลับจากสถานีลอนดอนเซนต์แพนครอสที่เหลือได้ถูกระงับให้บริการตลอดช่วงเย็นวันศุกร์และคาดว่าการเดินทางจะหยุดชะงักอย่างต่อเนื่องจนถึงวันนี้
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทมบัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม

0: ีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

คนบ้านเราก็รู้กันนี่แต่เธอไม่รู้หรือ

0: 3งานเพลงนะครับเมื่อสักครู่ที่เปิดมาต้นชั่วโมง 13:18 นาทีอยู่กันกับวันเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษนะครับอยู่กับคริสสมคริสและโอ๊ตคินิตครับคุณฟัง3งานเพลงครับเมื่อสักครู่เปิดมาด้วยฮิตที่20ประจำสัปดาห์นี้ครับยังคงที่กับโนราพรัฒน์นะครับงานจัดเนตราเชนครับฟีเจอริ่งไว้กับกล้วยสแตมป์ต่อด้วยฮิตที่19สัปดาห์นี้ตกลงมาจากฮิตที่12เมื่อสัปดาห์ที่แล้วส่งนักเลงครับงานจากวงพัทธลุงสังกัดค่ายพระหัตมิวสิกนะครับเพลงนี้ก็เข้าสู่ชาร์ตของเรา2สัปดาห์เคยทำให้สูงสุดกับฮิตที่12นั่นเองนี้ทั้งคริสเจอเลย
1: ครับผมและในฮิตที่18นะครับนารีรำพึงครับจากวงฟูครับผมเพลงนี้ก็ลงมาจาก17มาอยู่ในฮิตที่18ในสัปดาห์นี้ครับผมก็อยู่กับเราอีกวันเสาร์แล้วนะครับวันเสาร์ที่20นะครับกับมหานครชาร์ต M-Card Radio Network ลูกทุ่งมหานคร LTE FM 95 MHz
0: ใช่แล้ว
1: กับผมคริสสมคริสครับ
0: นี่กับโอ๊ตคณิตนะครับก็อยู่กันต้นชั่วโมงนี้บ่ายโมงไปจนถึงบ่าย3โมงตรงก็จะเป็นช่วงเวลาที่เราจะมารายงานมหานครชาร์ตอันดับเพลงฮิตในดวงใจจากคนไทยทั้งประเทศ20เพลงฮิตเลยนะครับก็เมื่อสักครู่ผ่านพ้นไป3ผลงานเพลงเรียบร้อยก็ทักทายทั้งกรุงเทพปริมณฑลรวมไปถึงครับคุณผู้ฟังที่รับฟังคลื่นลูกทุ่งมหานครกันอยู่ผ่านทางลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชันเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลกนะส่วนท่านใดที่มีรู้สึกว่าอยากจะขอเพลงจังเลยวันเสาร์แบบนี้เนาะก็ยังคงเพิ่มเติมมาได้แต่ช่วงหลังบ่ายสามนี่เราก็จะจัดเสิร์ฟจัดตามคำขออย่างแน่นอน

0: โอ้สามผลงานเพลงเมื่อสักครู่เพราะๆทั้งสิ้นเลยคุณผู้ฟังนะรวมไปถึงน้องคริสเนาะ
1: ครับผม
0: เมื่อสักครู่ครับกับฮิตที่15ประจำสัปดาห์นี้แก้บนงานจ่าพี่กันตองทุ่งเงินเพลงนี้ก็ตกลงมาจากฮิตที่13อาจจะเล็กน้อยเนาะแต่ที่สำคัญคุณผู้ฟังเพลงนี้อยู่ในชาร์ตของเรา36สัปดาห์ด้วยกันและเคยครองฮิตที่1เนี่ยนะครับต่อเนื่องได้ถึง11สัปดาห์นี่เพลงนี้ก็ยังแบบว่ามาราธอนอ่ะ
1: ครับผม
0: โอ
1: ้และในฮิตที่16นะครับผลงานเพลงจากเล็กรัชเมศครับกับผลงานเพลงอบอวนครับยังคงที่อยู่ในสัปดาห์นี้ครับ
0: ครับผมนะ
1: ในฮิตที่15ก็จะเป็นผลฮิตที่17ครับผมก่อนหน้านั้นก็จะเป็นเบิ้ลปทุมราชและแมนพิสิทธิ์พงษ์นะครับคนต้นทางครับ
0: เนาะก็ตกลงมาจากฮิตที่15เมื่อสัปดาห์ที่แล้วสำหรับคนต้นทางเพลงนี้ก็ถือได้ว่าเป็นภาคต่อจากเพลงปลายฟ้าที่หลายๆคนบอกว่าร้องตามแล้วก็ชื่นชอบเนี่ยนะฮะสามผลงานเพลงผ่านพ้นไปแล้ว 13:33 แว็บทักทายสักนิดหนึ่งได้ไหม
1: ได้เลย
0: ได้เลยนะอ่ะก็สวัสดีไปถึงพี่คุณยายพอเพียงด้วยนะฮะผมทาง Facebook ไลฟ์สดอ่าวคอมค้างเลยบอกว่าทักรู้ป่ะโอ้ยหัวจะปวดเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมรีเฟรชก่อนคอมค้างจริงคอมค้างเพราะผมจะทักทายดังไลฟ์สดนี่อ่ะก็แวะมาคอมเมนต์กันนะ
1: ฝนจะมาหรือเปล่าอินเทอร์เน็ตสัญญ
0: าณใช่แต่หลายพื้นที่ก็วันนี้ณขณะนี้ก็อาจจะแบบไม่มีฝนแต่กรุงเทพนี่ก็ฟ้าครึ้มๆเหมือนกันเหมือนฝนจะตกเราก็อยากจะออกไปแทงกบมาต้มยำสักนิดหนึ่ง
1: เมื่อวาน
0: คลองจองไหม
1: เมื่อวานแถวบ้านผมนี่ตกหนักมาก
0: ใช่ไหมใช่ใช่เมื่อวานตกหนักมาก
1: ลม
0: ก
1: ็แรง
0: ต่อเนื่องจนดึกเลยอ่ะ
1: ใช่ใช
0: ่โอ้พี่นี่ได้แต่นอนขดเลยฮะ
1: อ
0: ืมเหงาเลยบนเตียง
1: หาเพื่อนสิครับ
0: ไม่ผมนอนเล่นเกมช่วงนี้ติดเกมมากเลยน้องคิดเอ้ยอ่ะเดี๋ยวทักทายสักนิดนึงนะฮะคอมหายค้าง
1: มาแล้ว
0: มีคุณลำพึงครับผมคุณลำพึงสวัสดีด้วยครับทาง Facebook ไลฟ์สดมีน้องทิพย์สุดาบอกว่า555ค่ะอันนี้ไม่ได้หัวเราะแต่จะโอนให้พี่อ้าวไม่ใช่หัวเราะนะหัวเราะนะโอเคนี่หัวเราะภาษาไทยนี่ก็ต้อง555เนาะคุณรัฐธิดานะเดี๋ยวอ่านไปก่อน
1: คุณรัฐดาไม่คร
0: ับ นี่พี่เขาบอกว่าแชร์แล้วแล้วก็แวะมาแบบว่าเป็นกำลังใจเพลงไม่ใช่เป็นมันร่วมรุ่นเพลงขอกำลังใจของพี่หนูเล็กกากะ
1: ค
0: ุณสุรีสวัสดีด้วยครับน้องเนยจ๋านี่ก็ลุ้นตีสามของน้องบอสธีรพงษ์เข้ามานะแล้วมีพี่เออินทิราทักทายด้วยนะพี่เอนะมีไอ้กว้างสกลนครก็แวะมาช่วงตั้งแต่ต้นชั่วโมงแล้วบอกว่าวันนี้ฝนตกก็เลยไม่ได้กรีดยางแต่ว่าณขณะนี้ก็นอนพักผ่อนฟังชิวๆกันอยู่ทักทายกันด้วยนะสบายใจใบออกใบใจทะเล่งภาษาตายคุณเอสอนสีบอกว่าทักทายทั้งน้องสมคริสและน้องโอ๊ตครับสวัสดีด้วยเช่น

0: ัน
1: สวัสดีครับผม
0: รวมไปถึงสาวสวยจากอุตรดิตถ์คุณอรุณแสงสอนก็แวะมาแบบว่ามารอฟังเพลงของลูกบ่าวลูกบ่าวลูกบ่าวน้องไรอันการ์ดบัณฑิตคุณเสียเปียครับบอกว่า กรี๊ดหนักมากเลยได้ฟังคนต้นทางมันไปเมื่อสักครู่นะคุณวันนี้ก็บอกว่าทักทายค่ะคุณพี่ประคองก็สวัสดีด้วยเมื่อสักครู่ก็แวะมาคอมเมนต์เรียบร้อยนะพี่ประคองก็บอกว่าวันนี้ครึ้มๆเหมือนกันแถวบ้านพี่คุณแม่หนอมแม่หนอมตามสั่งครับโอ้เปลี่ยนชื่อเฟซนะวันนี้แม่หนอมสวัสดีครับผมพี่เอสอนสีฝนกำลังจะตกค่ะนี่พร้อมจะไปแทงกบกับดีเจไหมคะไม่ใช่พร้อมจะไปแทงกบกับดีเจคุณบรรจงครับผมทักทายด้วยมีใครอีกเอ่ยนี่เขาพิมพ์ชื่อมาเลยพอเราอ่านชื่อพี่ก็ผิดคุณกัน
2: แล้วเขาก็พิมพ์ผิด
0: ต่างคนเราอ่านไม่ออกแล้วก็เขาก็จะพยายาม
2: จะบอกเราแต่ว่าพิมพ์เร็วไปหน่อย
0: แล้วก
2: ็สรุปอ่านไม่ออกเหมือนเดิม
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่เราเข้าใจมองตาแล้วก็รู้ใจกันน้องคว้าใสนี่บอกว่างุ้ยพี่เสื้อดำทั้งสองหล่อมากลุ้นไปด้วยกันแต่อย่าลืมค่ะตีสามจะหลุดชาร์ตนะคะคุณณภัทรบอกว่าสวัสดีค่ะฝนจะตกแล้วจ้าสับวิทย์อ๋อสุขุมวิทย์101ครับ1นี่ประมาณนี้พี่อ้วนคนเค็มทั้งไทยด้วยครับศิลปินพี่อ้วนคนเค็มจากรถไฟดนตรี
2: สวัสดีครับผม
0: หนุ่มชนบุรีนะเจ้าของเพลงนางฟ้านางมารเดี๋ยวไว้ดูจังหวะให้แบบเขาบอก FC ครับ FC มาเดินทางกันต่อดีกว่าน้องคริส
2: ครับผมทางนั้นไปกันต่อเลยครับที่ฮิตที่14เลยครับ
0: ครับ
3: ฮิตที่14

0: ในฮิตที่14นะครับผมยังคงที่อยู่กับผลงานเพลงของต่ายอรทัยฮักพอเป็นพิธีนะครับผมเดี๋ยวเราพักโฆษณากันสั้นๆแล้วมาฟังฮิตกันต่อครับ
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยคริสสมคริสและโอ๊ตคณิต
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
4: ดียังไงหรอ
3: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
4: โอ้ดีจัง
3: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
6: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอร์รี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
5: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
6: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวได้คนดี
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
9: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
10: ยาเพียแคมสรรพคุณใช้ทาถูนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยคริสสมคริสและโอ๊ตคณิต
11: ฮิตที่13

0: อีก2ผลงานเพลงครับผมฮิตที่12ครับอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงเพลงพบหมอหน้าห้านครับผมเพลงนี้ลงมาจากฮิตที่9ครับมาอยู่ใน12วันนี
1: ้และก่อนนั้นครับแค่ฝุ่นกันจากวงแอลกอฮอล์คุณผู้ฟังก็กระโดดขึ้นมาอยู่ในฮิตที่13จากฮิตที่18เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเพลงนี้ก็ค่อนข้างจะทำคะแนนได้ดีเลยเพราะว่าเข้าสู่มหานครช้าของเราเนี่ย2สัปดาห์เองนะก็กระโดดมาอยู่ในฮิตที่13เป็นที่เรียบร้อย 13:52 นาทีครับก็ยังคงที่จะทักทายส่งกำลังใจส่งความเป็นห่วงเป็นใยทุกภูมิภาคกันด้วยนะครับวันนี้อาจจะมีฝนโปรยปลายมาเห็นฝั่งทางชลบุรีเนาะน้องคริสเมื่อสักครู่โอ้ฟ้าฝนกระหน่ำเลยทีเดียวยังไงรักษาดูแลสุขภาพด้วยแต่หนุ่มน้องจอกเชฟพงษ์เจนีอร่อยซ้อย59วันนี้บอกว่าแวะมาทักทายน้องสมคริสและน้องสมโอ๊ตในช่วงเวลาสุดพิเศษวันเสาร์แบบนี้ขอเพลงลอยเมียมาเสียตัวหน่อยอ๋อนี่วันเสาร์ก็มักจะลอยเนาะส่วนทางไลฟ์สดครับสวัสดีคุณนุ่นด้วยนะคุณนุ่นกฤษพรคุณเนยจ๋ายังคงอยู่คุณดวงเดือนบอกว่า
0: ชื่อเพลงอะไรนะเมื่อกี้
1: อะไรนะ
0: ลอยเมียนะ
1: ลอยเมียมาเสียตัว
0: โอ้นี่ใส่ไม่ดีเลย
1: นะคุณยายพอเพียงนะครับมีพี่นิพาพรจากอุตรดิตถ์ด้วยคุณเอ๋สอนศรีบอกว่าเพลงก็ฟังไปฝนก็ตกไปนะตอนนี้นะก็วิทยุแบบว่าฟังกันเพลินๆอ่ะมาทิ้งท้ายกันสักหน่อยดีกว่านะน้องคริส
0: ครับผม
1: กับฮิตที่11หลายๆคนก็บอกว่ากำลังรอลุ้นรอเชียร์กันอยู่ด้วยฮิตที่11สัปดาห์นี้ครับแม่โอ้โหพอจะอ่านชาร์ตนี่ก็แม่เลยนะตกลงมาจากฮิตที่5เมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับกับงานจากพี่จ่อยรวมมิตรเต้ยก่อสร้างเพลงนี้ก็อยู่สังกัดค่ายซองเดอร์นะอยู่ในชาร์ตของเรา24สัปดาห์นี่ไม่ธรรมดาสำหรับเต้ยก่อสร้างนะครับผมก็เคยทำไว้สูงสุดกับฮิตที่3เดี๋ยวทิ้งท้ายอีกหนึ่งผลงานเพลงนะครับก็เต้ยก่อสร้างจากพี่จอยโรมิดเดี๋ยวเจอกันชั่วโมงหน้านะครับยังคงรายงานชาร์ตมาอัปเดตกันต่อกับฮิตที่10ไปจนถึงฮิตที่1คุณฟังนะมาร่วมลุ้นร่วมเชียร์กันต่อไปนะครับมาช่วงนี้ไปฟังฮิตที่11ประจำสัปดาห์กันเลยครับ

0: ขณะนี้เวลา14นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: ขณะนี้เวลา14นาฬิกา

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มคลางเตือนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมยืนยันสิทธิโครงการวันสุดท้ายพรุ่งนี้กระทรวงการคลังแจ้งเตือนการลงทะเบียนยืนยันสิทธิโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569วันสุดท้ายพรุ่งนี้โดยตั้งแต่วันที่4ถึง18มิถุนายนมีผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมลงทะเบียนแล้วกว่า12.4 ล้านคนและ

0: และมีผู้ที่ยังไม่ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์จำนวน 730,000 คนทางนี้ขอให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์มาดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่21มิถุนายนภายในเวลา 23:00 น.และขอให้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลให้เรียบร้อยก่อนยืนยันการลงทะเบียนสำหรับกลุ่มผู้ที่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นกลุ่มผู้ตกสำรวจตามระบบตรวจสอบข้อมูลของกระทรวงมหาดไทยขณะนี้กระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการลงทะเบียนแล้วกว่า 1,400,000 คนคิดเป็นร้อยละ 99.61 ตามฐานข้อมูลของกระทรวงมหาดไทยโดยกระทรวงมหาดไทยจะส่งข้อมูลมายังกระทรวงการคลังเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติต่อไปทางนี้กระทรวงการคลังจะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ทั้งรายเดิมและกลุ่มตกสำรวจที่ลงทะเบียนโดยกระทรวงมหาดไทยในวันที่17กรกฎาคมผ่านเว็บไซต์โครงการแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารสุภจีเปิดงานตลาดนัดนักข่าวครั้งที่8นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานเปิดโครงการคนข่าวขายของตลาดนัดนักข่าวครั้งที่8จัดโดยสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจณศูนย์การค้า Paradise Park กรุงเทพเปิดพื้นที่ให้สมาชิกจำหน่ายสินค้าสร้างรายได้เสริมและสร้างเครือข่ายวิชาชีพท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมสื่อโดยย้ำบทบาทสำคัญของสื่อมวลชนในการนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องและรอบด้านท่ามกลางความผันผวนจากเศรษฐกิจโลกภูมิรัฐศาสตร์และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วขณะที่รัฐบาลเดินหน้ามาตรการรักษาขีดความสามารถการแข่งขันทางการค้าโดยการส่งออกไทยไตรมาสแรกปี2569ยังเติบโตได้ดีสินค้าเกษตรฟื้นตัวเด่นโดยเฉพาะทุเรียนส่งออกเดือนเมษายนพุ่งกว่า 109% และราคาข้าวไทยปรับสูงขึ้นนอกจากนี้ยังผลักดันโครงการไทยช่วยไทยสนับสนุนผู้ประกอบการ SME กว่า 2,000 รายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและลดค่าครองชีพประชาชนทางนี้งานดังกล่าวมีถึงวันพรุ่งนี้โดยปีนี้มีบูธส่งเสริมการจำหน่ายผลไม้ไทยจากกรมการค้าภายในอาทิทุเรียนเงาะมังคุดและสละหมานร่วมด้วยอิหร่านออกกฎหมายเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซต้องแจ้งล่วงหน้า48ชั่วโมงสำนักข่าวซินหัวรายงานว่าสำนักงานควบคุมช่องแคบอ่าวเปอร์เซียซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซประกาศกฎหมายสำหรับเรือที่ต้องการแล่นผ่านช่องแคบโดยกำหนดให้เรือทุกลำต้องยื่นผ่านขอต้องยื่นคำขอผ่านทางเว็บไซต์และอีเมลของสำนักงานพร้อมระบุ ข้อมูลติดต่อของเรือที่ถูกต้องล่วงหน้าอย่างน้อย48ชั่วโมงและจะมีเฉพาะเรือที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวเท่านั้นที่จะได้รับอนุญาตให้ผ่านทางเรือทุกลำจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซในช่วงระยะเวลา60วันตามที่ระบุในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยสันติภาพที่ลงนามร่วมกันระหว่างอิหร่านและสหรัฐโดยรัฐบาลอิหร่านจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยความมั่นคงการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและการประกันภัยสำนักงานเสริมว่าเรือทุกลำต้องประสานงานล่วงหน้ากับทางการอิหร่านเกี่ยวกับเส้นทางและเวลาที่กำหนดในการแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซและเตือนว่าเจ้าของเรือจะต้องรับผิดชอบหากไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบดังกล่าวขณะนี้ประกาศดังกล่าวมีขึ้น1วันหลังสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่านออกคำสั่งให้เร่งรัดการพิจารณาคำขอของเรือที่ต้องการสัญจรผ่านช่องแคบฮอร์มุซเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบันทึกความเข้าใจฉบับใหม่ระหว่างอิหร่านและสหรัฐ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์บัลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
6: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.

0: ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมสนับสนุนโดย
1: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียYeah.

0: กลับมาแล้วนะครับผมในชั่วโมงที่2ของช่วงของมหานครชัดนะครับนี่ก็เป็นอีกฮิตที่10ไปจนถึง8นะครับเมื่อกี้นี้ในฮิตที่10วันนี้เป็นผลงานเพลงจากนันอนันต์ครับผมกับผลงานเพลงใครคือคนที่ใช่ของเธอครับเพลงนี้ก็ขึ้นมาจากฮิตที่11ครับผม
1: นี่นะก็ต้องยินดีด้วยต่อด้วยฮิตที่9สัปดาห์นี้นะครับฮิตที่9ของเราก็กระโดดเลยนี่จากฮิตที่19เมื่อสัปดาห์ที่แล้วมันอยู่ในฮิตที่9สัปดาห์นี้ปริญญาไก่ตีครับหลายๆคนก็ถามหากันเข้ามาหลากหลายช่องทางนะงานใหม่จากเมกอภิสิทธิ์ครับได้ร่วมฟิชชิ่งไว้กับพี่บุ๊กสุปการเพลงนี้ก็อยู่ภายใต้สังกัดค่ายจอห์นนี่มิวสิกครับคุณฟังนะก็อยู่ในช่องของเรา2สัปดาห์เรียบร้อยต่อด้วยฮิตที่8เพิ่งจบไปหมาดๆสิทธิ์ของเจ้าไม้ไทยหัวใจศิลป์ครับเพลงนี้โอ้โหกระโดดมาจากฮิตที่10เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะฮะ3เพลงต่อเนื่องเพราะๆทั้งสิ้นเลยนะครับ21นาทีก็ยังอยู่กับพวกเราทั้ง2คนนะครับก็ทักทายทุกช่องทางดังนั้นแล้วมาเดินทางกันต่อกับฮิตที่7สัปดาห์นี้ครับ
0: ครับผม
2: ฮิตที่7

0: 3เพลงนี้เพราะทั้งสิ้นเลยจริงๆนะ
1: ครับผมในฮิตที่7นะครับผลงานจากบอสธีรพงศ์ครับผมกับผลงานเพลงตี3เพลงนี้ก็ขึ้นมาจากฮิตที่8นะครับมันอยู่ใน7วันนี
0: ้นี่นะครับ
1: คนถามว่าบอสได้แรงบันดาลใจอะไรตี3ก็ถามก็ถาม
0: เค้าถามใช่มั้ย
1: รู้มั้ย
0: เห็นแฟนคลับตัวยงเค้าบอกว่าอคนอังคณาเหรอ
1: ไม่เรื่อง
0: ไม่รู้เหมือนกันเห็นเขาคุยกันแต่เราก็ไม่รู้เรื่องเพราะเขาคุยกัน 2-3 คนอ่ะนะก็แฟนๆน้องบอสแหมสาวๆก็กรี๊ดกราดแล้วก็แม่ยกก็เพียบเหมือนกันนะน้องบอสหนุ่มหน้ากอดอะไรนี่แหละสโลแกนของเขานะตี3เพลงนี้ก็แม่ๆหลายคนก็กำลังเชียร์กันอยู่ในฮิตที่7เนาะฮิตที่6สัปดาห์นี้ครับคุณผู้ฟังก็

0: ินดีกับกลางดาวไรอันกาดบัณฑิตนะครับก็ยังอยู่ในชาร์ตของเรานะไม่ได้ไปไหนแต่อาจจะลดลำดับมานิดหน่อยครับจากฮิตที่4เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพลงนี้อยู่ในชาร์ตของเรา13สัปดาห์แล้วแล้วก็เคยครองฮิตที่1เนี่ยได้ถึง4สัปดาห์นะครับแม่ๆเขาก็เชียร์กันแบบว่าแทบทุกชั่วโมงเลยก็ว่าได้สำหรับเพลงกลางดาวน้องไรอันเนาะ
1: ครับผมและในฮิตที่5นะครับผมนำเพลงจากหนูเล็กกับกาฟีกับน้องวิน
0: ครับ
1: ขอกำลังใจครับเพลงนี้ก็อยู่ในขึ้นมาจากฮิตที่6ครับอยู่ใน5วันนี้ครับ
0: นะครับซึ่งล่าสุดพี่หนูเล็กกับกาเขาก็ปล่อยเพลงใหม่เรียบร้อย
1: ครับ
0: อย่าใจกระจอกนะแต่วันนี้รู้สึกว่าแว่วๆมาเหมือนจะได้ฟังนะ
1: ครับผม
0: ในช่วงจอคิวิตนี่ก็ต้องติดตามกันนะครับสำหรับรายละเอียดก็ทักทายสำหรับชั่วโมงนี้หลายท่านก็แวะมาโอ้บอกว่าได้กำลังใจแล้วสู้ต่อค่ะพี่กุลของเราพี่กุลจากสมุทรปราการ
1: ครับผม
0: กุลละละละลิ้นมันเลยครับมีคุณพี่นิยมครับบอกว่ามาทักทายแล้วก็ขอเพลงอะไรนะเมื่อสักครู่นี่แวะมาขอเพลงไว้เรียบร้อยแล้วเพราะว่าเดี๋ยวหลังบ่ายสามผมจะได้ฟังเลยนี่รู้ใจดีเจนะแล้วก็มีคุณทิพย์สุดานี่บอกว่าอังคณาใครครับนี่ไม่ทราบเหมือนกันนะฮะที่สำคัญเดี๋ยวช่วงนี้เราเดินทางกันต่อหรือว่ายังไงดีน้องคริส
1: เดี๋ยวเราพักโฆษณากันสั้นๆแล้วเดี๋ยวเรากลับมาฟังกันต่อดีกว่า
0: ครับ
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยคริสสมคริสและโอ๊ตคณิต
4: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: เจ็บจนชาก็ยังไม่ชาเท่าหม่าล่าน้ำข้นฮอตๆใหม่ยำยำฮอตๆหม่าล่าน้ำข้นอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
6: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
7: เทสเกาหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตๆใหม่ยำยำฮอตๆโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
6: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: สบู่ไม่ได้สูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไม่ได้
1: ไม่ได้ไม่คัน
2: โอท็อปมิดเยียร์2026โอท็อปเน็กซ์อินสปิเรชั่นสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาสู่ระดับสากลพบความตระการตาของโอท็อปที่คัดสรรมามากกว่า 2,500 คู่หาพร้อมอินสปายไปกับหลากหลายสินค้าภูมิปัญญาไทยและกิจกรรมมากมายภายในงานช็อปคุ้มค่าเหนือใครใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสภายในงานได้ทันที 20-28 มิถุนายน 2569 นี้ณ Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานี 10:00 น. ถึง 3:00 น.จัดโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่

0: ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยคริสสมคริสและโอ๊ตคณิต
3: ฮิตที่4

0: เตยสังลาครับงานจาก TTLEX สัปดาห์นี้อยู่ในฮิตที่2นะครับคุณฟังยังคงที่ก็ต้องยินดีด้วยเพลงนี้อยู่ในชาร์ตของเรา11สัปดาห์ครับและเคยครองฮิตที่1เนี่ยนะครับได้ถึง4สัปดาห์ด้วยกันเนาะหลายวันก่อนก็ได้สัมภาษณ์พูดคุยออกอากาศหน้าใหม
1: ่
0: ก
1: ับ
0: พี่ TTLEX กันไปเรียบร้อยและก่อนหน้านั้นครับฮิตที่3กระโดดกลับขึ้นมาจากฮิตที่7เมื่อสัปดาห์ที่แล้วดอกกระเจียวบานพี่ก้องห้วยไร่เพลงนี้ก็ยังเป็นเพลงที่หลายๆคนถามหาขอกันเข้ามาหลากหลายช่องทางจริงๆนะครับซึ่งอยู่ในชาร์ตของเราครับ26สัปดาห์และครองฮิตที่1เนี่ยได้ถึงนาน14สัปดาห์นะครับสำหรับดอกกระเจียวบาน
1: ครับและในฮิตที่2ครับเต้สังลาครับจากทีๆไรครับที่จบไปเมื่อกี้นี้
0: ใช่ก็นะฟังกันต่อเนื่องฮิตที่4ลืมพูด
1: ฮิตที่4นี่ผมพูดกลับไปใช่มั้ยอ๋อฮิตที่4นะครับผมจากวงแอลกอฮอล์ไอ้ถุยครับผมเพลงเพลงนี้ก็ลงมาจากฮิตที่3มาอยู่ในฮิตที่4ในสัปดาห์นี้ครับผม
0: วันเสาร์แบบนี้เนาะก็สบายๆชิลๆแล้วกันสำหรับใครที่อาจจะงงงวยงวยกับเรื่องจัดรายการไม่เป็นไรนะคุณผู้ฟังนะหน้า Facebook Fanpage เดี๋ยวทางทีมงานเขาก็จะโพสต์รูปมหานครชาร์ตอัปเดตกันย้อนหลังได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยจะได้เป็นกำลังใจส่วนใครที่ร่วมลุ้นร่วมเชียร์เนี่ยก็สะสมคะแนนกันต่อไปนะครับหลายช่องทางนะฮะที่สามารถขอเพลงกันเข้ามาได้ทุกวันตลอด24ชั่วโมงมาทิ้งท้ายทิ้งทวนชั่วโมงนี้กันสักหน่อยครับ 14:55 นาทีกับฮิตที่1ประจำสัปดาห์นี้ครับ
2: ฮิตที่1
0: ต้องยินดีด้วยนะฮะเพลงนี้ยังคงที่และถูกถามหากันเข้ามาแหมค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเพลงนี้มาหุงข้าวครับโจอี้ภูประสิทธิ์ฟิชเชอริ่งไว้กับพันวรการนะฮะเพลงนี้แทบจะเปิดทุกช่วงนักจัดรายการจริงๆก็อยู่ในชาร์ตของเรา3สัปดาห์ครองฮิตที่1ครับได้ถึง2สัปดาห์เรียบร้อยทิ้งท้ายชั่วโมงนี้กับเพลงหม้อหุงข้าวเดี๋ยวกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้าครับกับการจัดเสิร์ฟเพลงตามคำขอ

0: ขณะนี้เวลา15นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเข้าเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหา
3: อย่าทานน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกริติยาสินธุวราวันปปส.เบรคข่าวปลอมยันไทยไม่ใช่ฐานผลิตยาบ้าสำนักงานปปส.ชี้แจงกรณีมีการแชร์ภาพและเนื้อหาในสื่อสังคมออนไลน์โดยนำผลการแถลงข่าวปฏิบัติการพิฆาตยาเสพติดตลาดเครือข่ายนายทัปนันหรือหนูเฉินเมื่อวันที่9มิถุนายนและภาพข่าวจากสื่อต่างประเทศว่าไทยคือฐานผลิตยาบ้ารายใหญ่มีสารเคมีผลิตยาบ้าทะลุ 1,100 ล้านเม็ดและอ้างว่าทางการเกาหลีใต้มาประจานการทำงานของไทยนั้นยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นการตีความผิดและบิดเบือนข้อเท็จจริงโดยสิ้นเชิงโดยประเทศไทยเป็นเพียงทางผ่านไม่ใช่แหล่งผลิตของกลางที่ยึดได้50ตันคือสารตั้งต้นและเคมีพันทางอุตสาหกรรมที่ถูกนำมาซุกซ่อนไว้ตามโกดัง10แห่งไม่ใช่โรงงานผลิตยาเสพติดการจับกุมครั้งนี้คือการสกัดกั้นไม่ให้สารเคมีล็อตนี้ข้ามแดนไปถึงแหล่งผลิตได้สำเร็จตัวเลข 1,100 ล้านเม็ดหรือ700ล้านโดสตามที่สื่อเกาหลีคือการประเมินความเสียหายว่าหากปปส.ปล่อยให้สารตั้งต้น50ตันนี้หลุดรอดไปถึงโรงงานผลิตจะกลายเป็นยาบ้ามหาศาล

0: ดังนั้นตัวเลขนี้จึงสะท้อนถึงความสำเร็จของรัฐบาลไทยในการสกัดกั้นภัยคุกคามล็อตใหญ่รวมถึงกรณีสื่อเกาหลีใต้ที่นำเสนอข่าวชื่นชมและยกย่องความร่วมมือระหว่างสำนักข่าวกรองแห่งชาติสาธารณรัฐเกาหลีและสำนักงานปปส.ของไทยที่แลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกจนนำไปสู่การยึดสันตั้งต้นมหาศาลนี้ได้พร้อมเผยแพร่ภาพผู้นำไทยกล่าวขอบคุณความร่วมมือซึ่งแสดงถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นในการปราบปรามยาเสพติดข้ามชาติปปส.เตือนระวังโคเคนสีชมพูยาเสพติดสังเคราะห์ชนิดใหม่ที่กำลังระบาดในกลุ่มนักเที่ยวนางสาวอาริภาเงินบำรุงรองเลขาธิการปปส.ในฐานะโฆษกสำนักงานปปส.เปิดเผยว่าสำนักงานปปส.ห่วงใยสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดสังเคราะห์ชนิดใหม่โดยเฉพาะ 2CB หรือ 2C โบรมีนซึ่งกำลังได้รับความสนใจจากกลุ่มนักเที่ยวและผู้ใช้สารเสพติดบางกลุ่มแม้ว่าจะมีชื่อเรียกว่าโคเคนสีชมพูแต่แท้จริงแล้วไม่ใช่โคเคนแต่เป็นสารเสพติดสังเคราะห์ที่มีฤทธิ์ต่อจิตประสาทและเป็นอันตรายต่อร่างกายอย่างรุนแรง 2C คล้ายกับ LSD และยา E ทำให้ผู้เสพเกิดอาการเคลิบเคลิ้มตื่นตัวผิดปกติประสาทหลอนเห็นภาพหรือได้ยินเสียงที่ไม่มีอยู่จริงการรับรู้ผิดเพี้ยนขาดการยับยั้งชั่งใจและอาจมีพฤติกรรมเสี่ยงหรือก่อให้เกิดอันตรายต่อตนเองและผู้อื่นได้หากเสพนานๆจะมีผลต่อสมองทำให้เกิดอาการหงุดหงิดง่ายหลอนประสาทเรื้อรังหากปริมาณมากเกินไปทำให้เสียชีวิตได้สิ่งที่น่ากังวลคือรูปแบบการแพร่ระบาดโดยอ้างอิงข้อมูลจากการประชุมระดับนานาชาติพบว่า 2CB หรือโคเคนสีชมพูมักมาในรูปแบบของยาเสพติดผสมแบบผสมที่ซับซ้อนถูกลักลอบจำหน่ายในรูปแบบผงเม็ดหรือแคปซูลและมีแนวโน้มถูกนำไปผสมกับสารเสพติดหรือวัตถุออกฤทธิ์ชนิดอื่นเช่นเคตามีนโคเคนหรือยาในกลุ่มเบนโซไดอาซิพีนเพื่อทำให้เป็นสารผสมแฮปปี้วอเตอร์ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการได้รับสารเกินขนาดทางนี้หากพบเบาะแสเกี่ยวกับการลักลอบค้ายาเสพติดสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่สายด่วนปปส.1386ที่พึ่งทุกปัญหายาเสพติดตลอด24ชั่วโมงเพื่อร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนชาวปัตตานีร่วมละหมาดฮายัตกว่า 5,000 คนวิงวอนขอพรดลบันดาลสันติสุขเกิดขึ้นชาวมุสลิมในจังหวัดปัตตานีทั้งชายและหญิงรวมพลังละหมาดฮายัตณมัสยิดกลางจังหวัดขอให้พื้นที่เกิดความสงบเรียบร้อยและปลอดภัยบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีพี่น้องประชาชนชาวไทยมุสลิมในพื้นที่เดินทางมาร่วมประกอบพิธีละหมาดฮายัตกันเป็นจำนวนกว่า 5,000 คนนำโดยนายแวดเดอร์แมมมิงจิประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานีเป็นผู้นำละหมาดและขอพรให้เกิดสันติสุขและเกิดความร่มเย็นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หลังจากเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในห้วงที่ผ่านมาการละหมาดฮายัตในครั้งนี้มีความพิเศษเนื่องจากเปิดโอกาสให้กลุ่มสตรีเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงมีนางพาติมะสิริยามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเดินทางมาร่วมละหมาดกับพี่น้องมุสลิมเพื่อแสดงออกถึงพลังความสามัคคีความหวังในสันติภาพ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: โอ๊ตคณิตสนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: กลับไปแล้วนะครับผมในชั่วโมงที่3ของเราซึ่งก็เปิดมาด้วย3ผลงานเพลงนะครับถ้าเป็นที่รักไม่ได้นะครับแล้วก็คำเอ่ยนะของยุ้ยมานาศักดิ์แล้วก็คลื่นของแพรชนะครับผม
1: นะครับก็หลายๆคนถามหาแล้วก็ฝากกันเข้ามาส่วนทางหลังไมค์พี่นันท์เพชรบูรณ์ครับก็มาฝากเพลงถ้าเป็นที่รักไม่ได้ก็มอบให้สุดดวงใจของพี่นันท์นี่ฝากข้อความไว้แบบนั้นนะยายแสงบางนาทักทายด้วยนะครับป้ายาสมุทรปราการพี่หนูระยองพี่ยาและพี่ต่ายอ่อนนุชมาฝากเพลงของพี่ไผ่บอกว่าฝากมอบให้ดีเจทั้ง2คนด้วยค่ะส่วนทาง SMS ครับ4689400สวัสดีเพิ่มเติมพี่บูมนครพนมครับวันนี้บอกว่าขอเพลงหงฟ้าหน่อยของพี่แอนมิตรชัยครับให้แฟนคลับ FM 95ทั้งหน้าไมค์หลังไมค์รวมไปถึงทุกแพลตฟอร์มส่วนทางเชฟพงษ์เจนีนี่ก็ยังไม่ลืมเพลงนะครับเดี๋ยวดูจังหวะช่วงที่เวลาเหมาะสมให้แล้วกันนะ
0: ครับผมแล้วสำหรับใครที่อยากจะขอเพลงก็โทรมาได้เลยนะครับผม022481366หรือจะส่ง SMS ก็ได้ครับที่4689400ครับหรือไม่ก็มาใครกำลังไลฟ์ใครกำลังเล่น
1: Facebook
0: หรือกำลังอะไรอยู่ก็เข้ามาที่ LTM FM 95 Facebook ได้ก็มาดูทางไลฟ์สดแล้วก็ขอเพลงทางนี้ได้

0: ครับผมพี่คริสพี่คริสแล้วถ้าสมมติจะมาขอเพลงใต้ตึกหน้าห้องส่งเลยได้ไหมครับ
1: ไม่ได้ครับผมโทรมาดีกว่าครับ
0: เก่งเก่ง
1: เดินลงไปไม่ได้ไม่ว่าง
0: เสือเปียกบอกว่าน้องโอ๊ตและน้องคริสครับขอเพลงปลายฟ้าหนาวหน่อยผมเนี่ยคิดถึงน้องปลายฟ้าผู้สาวของผมเลือกเกินเลยคุณดวงใจบอกว่าทักทายน้องโอ๊ตและน้องคริสเช่นกันส่วนคุณดวงเดือนสาวพัทยาบอกว่าขอเพลงคนถูกของของเมนทัลหน่อยนะคะอ่ะเดี๋ยวดูให้ตามลำดับนะแต่ช่วงนี้ฟังงานจากพี่ไผ่พงษ์สะท้อนก่อนคุณผู้ฟังอยากจองที่ว่างข้างๆเธอ

0: ังเพลงเพราะๆตอนนี้เองนะฮะทางหลังไมค์นี่ก็มาคลื้นๆเลยนะน้องคริสนะ
1: ขอเพลงมามากมายเลย
0: ใช่แล้วไมค์สวัสดีเพิ่มเติมครับลุงต๋อยจันทบุรีครับพี่ฝนคลองหลวงมีพี่อ้วนอุตรดิตถ์ครับพี่เก๋นครราชสีมาด้วยนะพี่นะคุณชัยนรงค์จากสะพานใหม่แล้วก็พี่อิจากปัตตานีนี่คุณกนกพรก็มาฝากเพลงของน้องรำเพลินเมื่อสักครู่นะบอกได้จับสลากเป็นแฟนเพลงนี้โอ้ความหมายก็น่ารักเหมือนกันนะใครมีครูใครมีความรักอยู่นี่นะก็ต้องฟังสวัสดีเติมไปถึงพี่วิภารัตน์ครับบอกว่าสวัสดีจ้าดีเจทั้งสองหนุ่มขอเพลงแค่ฝุ่นของพี่ปุ้ยวงแอลกอฮอล์หน่อยนะครับก็ทักทายด้วยทางหลังไมค์ทาง SMS 4689400เดี๋ยวมาช่วงนี้มาเพลงเพราะๆสักหน่อยมีบอกว่าอยากฟังเพลงแสงจันทร์เวอร์ชันสุดพิเศษของอาจารย์ไข่มารีฮวน่านะครับกับน้องต้นข้าวสุปรียาเอาไปฟังกันครับ

0: ษตร
1: โดยคริสสมคริสและโอ๊ตคณิต
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
5: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยคริสสมคริสและโอ๊ตคณิต

0: ดวงใจครับงานจากที่ปรางทิพย์นะฮะและก่อนนั้นก็ปริญญาลูกแม่ค้างานจากพี่นางสิริพรอำไพพงศ์แป๊บๆนี่หมดชั่วโมงแล้วนะครับก็พยายามที่จะเปิดเพลงให้มากที่สุดตามที่คุณผู้ฟังแนะนำกันเข้ามานะวันนี้อาจจะไม่ได้เปิดรับสายหน้าใหม่ก็ต้องขอบคุณทางหลังไมค์ด้วยนะครับที่เพิ่มเติมเข้ามาหลายเพลงก็จัดเสิร์ฟตามคำขอไปให้เรียบร้อยน้องแชมป์โชคชัย4ครับมาฝากเพลงอย่าโทรเบอร์นี้ถ้ามีแฟนของพี่อุ้มกสิยานะท้ายชั่วโมงนี้เดี๋ยวเราฟังเพลงลูกทุ่งหน่อยแล้วกันทิ้งท้ายชั่วโมงนะครับงานจากพี่แอนมิชัยหงฟ้าเดี๋ยวกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้า
1: เราจะเจาะคิวฮิตครับผมของ22-26
0: ใช่นะ5ซิงเกิลมีเพลงไหนบ้างที่เข้าสู่ระบบเจาะชีวิตเดี๋ยวชั่วโมงหน้ามาอัปเดตกันชั่วโมงนี้ทิ้งท้ายกับหงฟ้าครับงานจากพี่แอนมิชัย

0: ขณะนี้เวลา16นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
0: ขณะนี้เวลา16นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนะเทนากุลสุภจีมั่นใจส่งออกไทยโตต่อเร่งเปิดตลาดใหม่รับมือวิกฤตตะวันออกกลางนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงการส่งออกของไทยไตรมาสที่1มีตัวเลขที่ดีมากเป็นประวัติการโดยเฉพาะในเดือนเมษายนสินค้าเกษตรเติบโตสูงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาขณะนี้มีการทำตลาดต่อเนื่องและมีการโปรโมททุเรียนไซส์เล็กรวมไปถึงช่วยเปิดด่านที่มีความจำเป็นโดยได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปประจำที่ด่านประเทศเวียดนามซึ่งเป็นเส้นทางส่งออกช่วยอำนวยความสะดวกในการส่งออกสินค้าที่มีความจำเป็นสำหรับสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดรัฐบาลจึงเตรียมความพร้อมและรุกเปิดตลาดใหม่อาทิข้าวเร่งหาตลาดทดแทนในแถบแอฟริกาใต้และลาตินอเมริกาตำรวจไซเบอร์เข้มปราบพนันออนไลน์ช่วงบอลโลกบุกรวบแอดมินเว็บพนันตำรวจไซเบอร์นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมหมายค้นศาลแขวงสระบุรีเข้าตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่ที่9ตำบลทรัพย์สนุนอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีจับกุมนางสาวนิลุพลอายุ31ปีพร้อมตรวจยึดของกลางโทรศัพท์มือถือ1เครื่องโน้ตบุ๊ก1เครื่องซึ่งใช้เป็นอุปกรณ์ใช้งานเป็นแอดมินตอบคำถามลูกค้าเว็บไซต์พนันออนไลน์พายักษ์789โดยใช้ห้องที่เกิดเหตุเป็นห้องทำงานทำมานานประมาณ2ปีได้รับค่าจ้าง 25,000 บาทต่อเดือนโดยเว็บพนันดังกล่าวลักลอบเปิดให้บริการพนันต่างๆเช่นเกมสล็อตยิงปลาเกมไพ่บาคาร่าไฮโลป๊อกเด้งเสือมังกรคาสิโนไลฟ์หวยพนันกีฬาจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินพบว่ามียอดเงินหมุนเวียนกว่า18ล้านบาทต่อเดือนหรือประมาณกว่า200ล้านบาทต่อปีมีรูปแบบการโอนเงินเพื่อเข้าเล่นพนันออนไลน์ผ่านระบบบัญชีธนาคารในประเทศ

0: ทยแบบอัตโนมัติโดยแจ้งการถอนเงินผ่านเว็บไซต์โดยตรงและมีแอดมินของเว็บไซต์คอยช่วยเหลือหรือดำเนินการแทนเว็บไซต์เช่นกรณีลูกค้ามีปัญหาเกี่ยวกับการสมัครการทำธุรกรรมทางการเงินการให้คำแนะนำเชิญชวนให้เล่นพนันออนไลน์ในเว็บไซต์เบื้องต้นแจ้งข้อหาร่วมกันจัดให้มีการเล่นหรือทำอุบายล่อช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมตัวส่งดำเนินคดีตามกฎหมายกองทัพภาคที่3เร่งเสริมความแข็งแกร่งพนังกั้นลำน้ำสายหลุดล่วงกว่า 80% ป้องกันอุทกภัยกองทัพบกโดยกองทัพภาคที่3จัดกำลังพลยุทโธปกรณ์ปรับปรุงซ่อมแซมแนวพนังกั้นน้ำชั่วคราวกึ่งถาวรตลอดแนวลำน้ำสายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเพื่อป้องกันปัญหาน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่เศรษฐกิจและบ้านเรือนของประชาชนในช่วงฤดูฝนโดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่15พฤษภาคมที่ผ่านมาเพื่อป้องกันเหตุซ้ำรอยมหาอุทกภัยและดินโคลนถล่มในพื้นที่อำเภอแม่สายเมื่อเดือนกันยายน2567ที่ผ่านมาซึ่งสร้างความเสียหายกับบ้านเรือนของประชาชนจำนวนมากแม้ต่อมาในปี2568กรมการทหารช่างจะดำเนินการจะสร้างแนวผนังกั้นน้ำกึ่งถาวรเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแล้วบางส่วนแต่ในพื้นที่แนวป้องกันชั่วคราวเดิมที่ใช้ถุงกระสอบพลาสติกขนาดใหญ่หรือบิ๊กแบ็กเริ่มเสื่อมสภาพประกอบกับฝั่งประเทศเพื่อนบ้านมีการก่อสร้างกำแพงคอนกรีตถาวรตลอดแนวตะลิ่งอาจส่งผลให้แรงดันน้ำเพิ่มสูงขึ้นเสี่ยงต่อการกัดเซาะแนวป้องกันเดิมจนพังทลายหากเกิดน้ำหลากกองทัพภาคที่3จึงบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานในพื้นที่อย่างใกล้ชิดจัดกำลังพลรวม60นายพร้อมยุทโธปกรณ์20รายการปฏิบัติการครอบคลุมตั้งแต่ชุมชนหัวฝายถึงชุมชนไม้ลุงขน13จุดความยาว 1,189 เมตรปัจจุบันภาพรวมมีความคืบหน้า 80.74% เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้และคาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ภายใน28มิถุนายนรวมระยะเวลาปฏิบัติงาน45วัน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

กลับมาแล้วนะครับผมอยู่ในช่วงชั่วโมงที่4ชั่วโมงสุดท้ายของวันนี้นะครับผมก็เป็นการจ่อคิวฮิตนะครับก็เปิดไปแล้ว1เพลงผลงานเพลงที่เปิดไปเมื่อกี้เป็นผลงานเพลงจากเอ้าไม่ครับขออภัยนะฮะตอนนี้เรายังไม่ได้เข้าจ่อคิวฮิตเราเปิดมาด้วยอ้ายบอกหุ้นส่วนนะครับผมยังไงก็ชั่วโมงนี้นะครับเป็นการจ่อคิวฮิตตั้งแต่มีทั้งหมด5เพลงนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่เพลงแรกเลยก็คือของเก่งทัชยะนะครับกับเจนจิราเฉียงเอกนะครับชื่อเพลงว่าแสงอุตสาครับผม

0: นี่นะครับแสงอุตสาอุตสานะครับผมภาษาอังกฤษเรียกว่า dawn
1: dawn แปลว่าอะไรครับ
0: นั่นก็คงจะเป็นแสงอุตสาก็ชา dawn ก็คือฟ้าตอน
1: พระค่ำ
0: ใช
1: ่นี
0: ่ dawn dusk dawn คือตอนกำลังเช้า dusk คือกำลังค่ำ
1: นี่เราได้เรียนภาษาอังกฤษไปด้วยเพราะเพลงนี้ก็ได้2ศิลปินนะครับพี่เก่งทัชยะแล้วก็เจนจิราเฉียงเอกซึ่งทั้งคู่ก็ถือได้ว่าแบบคุณภาพนะ
0: จำสลับถูกแล้วดอนคือตอนกลางคืนกำลังจะคืนดัสคือตอนกำลังเช้า
1: แสงอุตสาอ่ะถ้าใครทราบความหมายแบบคำไทยแท้ๆเพราะว่าแสงอุตสาก็ใช้คำแบบว่าสลับสลวนเหมือนกันเป็นภาษาไทยนะครับ
0: คำร้องคำนองก็เจนจิราเฉียงเอกครับกับทัชยะประทุมวันและเรียบเรียงโดยภูเบศเป็นสุขครับผม
1: ครับ
0: สังกัดไวท์ไลน์มิวสิก
1: นะนี่หลายคนก็มีถามหากันเข้ามาบ้างแล้วนะแสงอุตสาเพราะก่อนหน้านี้ก็คุณเจนจิราเขาปล่อยเพลง
0: ครับ
1: อุตสาสางเข้ามาเพลงนี้ก็โด่งดังเลยหลายยอดวิวหรือว่าใครที่เอาแบบไปเล่นแผ่นเสียงใน TikTok ก็จะรู้จักเพลงนั้นนะครับนี่ซิงเกิลแรกผ่านไปครับพี่จ่อคิวิสสัปดาห์นี้นะคุณผู้ฟังนะซิงเกิลที่2ครับมีคนถามหาเพลงพี่ตะกะแตนมาดังนั้นแล้วมาฟังเพลงใหม่กันก่อนดีกว่านะครับเพลงนี้ชื่อว่าเอาไปกอดหน่อยงานจาก

0: ออกไปก่อนหน่อยครับตั๊กแตนชลดาโหเพลงนี้ยิ่งฝนพรำๆตกกระหน่ำแบบนี้มันยิ่งเข้าไปในหัวใจของโอ๊ตคณิตเลยแกนะฮะแหมดังเฮือเลยเหรอน้องคริสโอ้ยนี่อินเลยฮะฟังแล้วอิน
1: ทำไม
0: นี่ครับไม่มีอะไรหรอกเพลงนี้ครับร้องทำนองครับได้อาจารย์วสุห้าวหาญก็มาร่วมประพันธ์ให้พี่ตั๊กแตนถือได้ว่าเป็นนักแต่งเพลงคู่ขวัญของพี่ตั๊กแตนอีกหนึ่งท่านเหมือนกันนะ
1: ครับผม
0: เพลงนี้ซึ่งเรียบเรียงเสียงประสานครับเพลงนี้โดยอาจารย์ยีนศิลาแรงโอ้โหมากคุณภาพทั้งคู่ดังนั้นแล้วต้องสนับสนุนเพลงนี้ด้วยนะครับสังกัดค่ายอิสระพี่ตั๊กแตนก็เขาเรียก

0: ียกว่าลงทุนทำเองด้วยนะเพลงนี้เพื่อที่จะให้แฟนๆได้รับฟังเพลงของแกต่อไปเนาะเอาไปกอดหน่อยนี่แต่คอมเมนต์เสียเปียกบอกว่าเอาเสียเปียกไปกอดหน่อยด้วยได้ไหมครับโอ้เสียงเงาเลยเกินนะ
1: นี่น่าจะมีใครสักคนกอดเสียอยู่ครับผม
0: เมีย12คนยังไม่พอนะตอนนี้ส่งเมียไปบอลโลกเรียบร้อยซิงเกิลที่3ดีกว่าครับเพลงนี้ถูกใจใครหลายๆคนที่รู้สึกว่าต้อแต
1: ้ครับผมเป็นผลงานเพลงจากหนูเล็กกับกาชื่อว่าอย่าใจกระจอก
0: อย่าใจกระจอกไปฟังครับ

0: าใจกระจอกนะครับผมของหนูเล็กกะกะครับสังกัดอิสระคำร้องทำนองคำร้องทำนองเจี๊ยบนิสานะครับผมเรียบเรียงเสียงประสานโดยสุภการลมเกิด
1: ครับผมเนื้อเพลงนี้โดนใจนะเพราะว่าได้เจี๊ยบนิสาน้องก็มีมากความสามารถในการแต่งเพลงจริงๆแต่งเพลงให้ใครหลายๆคนเพราะมากเลยยิ่งเพลงนี้นะคุณผู้ฟังยิ่งฟังเนี่ยตั้งใจพินิจพิจารณา

0: ณาเนื้อหาแต่ละท่อนมันเรื่องจริงนี่ใจเรานิ่งอย่าไปขี้ขลาดกล้าหาญเข้าไว้นี่ในสิ่งที่เรามุ่งมั่นตั้งเป้านะเราจะได้เดินไปหาถึงปลายฟ้าตามที่ใจเราต้องการนี่เสี่ยเปี๊ยกบอกว่าผมอยากไปถึงปลายฟ้าเลยเกินฮะจองเครื่องบินเรียบร้อยแล้วโอ้ยไม่ใช่คุณกฎชะกนกพรนะบอกว่าเพลงนี้น่าจะติดอีกนะของหนูเล็กโดนใจเลยแหละ
1: ถ้าจะไปปลายฟ้านี่น่าจะต้องไปขึ้นจรวดกับอีลอน
0: ใช่ไหมปลายอีลอนมัสก์นะพุ่งไปเลยนะเสียนะ เดี๋ยวคุณผู้ฟังก็เอ๊ะทำไมต้องเสียแซวแต่เสียเปียกนี่เปล่าหรอกเสียเปียกเขาแซวอะแซวดีเจไว้เยอะ
1: ใช่เขาทำตัวหน้าแซวครับเขาจะพิมพ์อะไรที่แบบแซวได้เสมอ
0: แกงนี่คุณผู้ฟังของเราน่ารักทุกคน
1: ถ้าใครอยากให้เราแซวบ้างก็ต้องพิมพ์อะไรกวนๆมา
0: ไม่ดีมั้งไม่ดีมั้งแค่นี้ก็หัวปวดแล้วนะมาผ่านไปนะครับอย่าใจกระจอกกันจากพี่หนูเล็กกากาสิงค์ที่4กันดีกว่ากับจอกคีพิทสัปดาห์นี้นะฮะ
1: ครับผม
0: คนไปไม่รู้คนอยู่ไม่ไหวแล้วโอ้ต้องเปลี่ยนอินเนอร์นะในการพูดคนไปไม่รู้คนอยู่ไม่ไหวแล้ว
1: อันนี้น่าจะตรงกว่า
0: เศร้าหน่อยเงินจากโชเล่ชคัดพลครับไปฟังกันก่อนเลย

0: ังยิ่งมีตั้งแต่อินโทรแล้วก็ตอนจบเพลงผมเครียดเลยครับน้องคริสครับ
1: ครับเพลงค่อนข้างเพลงเศร้าอยู่นะยิ่งถ้าไปดู
0: เศร้าเศร้ามากตอนแรกคิดว่าเกี่ยวกับความรักหญิงสาวแต่ MV นี่โอ้ชัดเลยยิ่งทำให้เข้าใจในเพลงนี้เลยนะคนไปไม่รู้คนอยู่ไม่ไหวแล้วโอ้งานจากโชเล่ชคัดพลนะครับก็เป็นเรื่องราวที่นำเสนอเกี่ยวกับเขาโครงจริงด้วยโดยเฉพาะมิวสิกวิดีโอนะครับอยากให้เข้าไปชมดูก็เป็นเรื่องราวของการสูญเสียคนในครอบครัวนี่แหละนะอ๋อมีหน้ามีแบบว่าการเอื้อนเอ่ยคล้ายๆกล่อมเด็กตั้งแต่ช่วงต้นแล้วก็มาปิดท้ายกล่อมอีกนะอ่ะลองไปฟังดูแต่ที่สำคัญเป็นอีกหนึ่งซิงเกิลนะครับที่อยู่ในเซตนี้5เพลงจ่อชีวิตของเราตั้งแต่วันที่22และ26มิถุนายนคนไปไม่รู้คนอยู่ไม่ไหวแล้วเพลงนี้ก็ได้พี่โชเล่ชคัดพลนะครับเป็นคนเขียนคำร้องทำนองเองด้วยส่วนการเรียบเรียงเสียงประสานดนตรีครับก็ได้พี่ตะวันเพชรรัตน์นะครับมาเรียบเรียงเสียงประสานให
1: ้อ่ะครับ
0: ผ่านพ้นไป
1: เชฟ
0: ต่ออารมณ์กันต่อ
1: ต่อมาเป็นเพลงที่5ครับเป็นผลงานเพลงจากแทนคุณมะเสงมิวสิกครับผมชื่อเพลงว่าคลัมครับไปฟังกัน

0: คลัมครับจากแทนคุณมะเสงมิวสิกครับสังกัดมะเสงมิวสิกคำร้องทำนองได้อาร์ตชวินครับผมเรียบเรียงเสียงประสานโดยไก่กีตาร์ครับผมนี่ก็5ผลงานเพลงครับเพลงที่1แสงอุษานะครับจากเก่งทัชยะและเจนจีราเฉียงเอกเพลงที่2เอาไปกอดหน่อยจากตะกะแตนชลดาเพลงที่3อย่าใจกระจอกของหนูเล็กกากา
1: ครับ
0: เพลงที่4คนไปไม่รู้คนอยู่ไม่ไหวแล้วของชลเลขคัดพลแล้วก็คลัมจากแทนคุณมะเสงมิวสิกครับผมก็5ผลงานเพลงฟังวนกันไปจนถึงศุกร์วันที่22-26มิถุนายนแน่นอน
1: ครับผมนะโอ้เมื่อสักครู่ฟังเพลงคลัมไปแล้วก็เปิดมิวสิกวิดีโอไป
0: ครับผม
1: ก็ได้เห็นศิลปินด้วยนะครับมาร่วมเป็นแสดงนะใน MV สำหรับคลัมเนาะพีทิศแอมเออหน้าคุ้นๆเอ๊ะนี่ใครอ๋อเจ้าของเพลงบักค้นซัวนี่เองโอ้นี่มาร่วมเล่นกับนางเอกมิวสิกของเขาน้องสี่สี่นะครับก็เข้าไปชมกันได้สำหรับคลัมของน้องแทนคุณมะเสงมิวสิกผ่านพ้นไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนมาทิ้งท้ายกับเพลงว่าเพราะในช่วงท้ายกันครับ
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยคริสสมคริสและโอ๊ตคณิต
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
5: ดียังไงหรอ
4: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
5: โอ้ดีจัง
4: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
6: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
9: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
10: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
11: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อรา

0: ลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยคริสสมคริสและโอ๊ตคณิต

0: ับผมจากหนุ่มมีซอนะครับผมเดี๋ยวตอนนี้ก็เป็นเวลา 4:46 นาทีแล้วนะครับผมก
1: ็
0: เป
1: ็
0: นช่วงท้ายแล้วคร
1: ับ อ๋อช่วงท้าย
0: แล้วก็ให้กลับบ้านแล้วครับโอ๊ต
1: แล้วกลับแล้วขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับพี่คริสไม่บอกเพราะว่าช่วงรายการถัดไปอาจารย์ประยงมารออยู่แล้วด้วย
0: อาจารย์ประยงได้มาตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วแล้วจริงๆ
1: ใช่นะเราจะให้เข้าช่วงแบบจ่อชีวิตเลยก็เกรงใจอาจารย์
0: เขาจะได้

0: าเต็มตัวเลย
1: ใช่เพราะตอนนี้ลิสต์เพลงอาจารย์โอ้โหเพราะทั้งสิ้นเดี๋ยวชั่วโมงหน้ารอฟังอาจารย์ต่อนะจะได้แบบว่าฟังความรู้สาระเรื่องราวเกี่ยวเพลงไปด้วยนะครับให้อาจารย
0: ์
1: ได้มาร่วมพูดคุยทักทายคุณผู้ฟังกันเน
0: า
1: ะ
0: จากที
1: ่
0: เจอไร้สาระมาเยอะแล้วจากพวกเรา
1: เวลาโอ๊ตกับคริสมาอยู่ด้วยกันโอ๊ตพาน้องแบบว่าแทบจะเสียคนทุกสัปดาห์เลยจริงๆเดี๋ยวทิ้งท้าย
0: สีสันโอเคครับผมทิ้งท้ายใจครับสามผลงานเพลงนะฮะมีผลงานเพลงจากบ่าววีสารสารสินและถ้าทันก็มีผลงานเพลงจากเจี๊ยบด้วยนะครับผมไม่มีประโยชน์ฝ้ายผูกตีนแล้วก็คว้างเธอไม่มีพ้นใจนะครับเป็นผลงานเพลงที่ขอขึ้นมาทั้งนั้นแล้วก็เดี๋ยวเจอกันในสัปดาห์หน้า
1: คร
0: ับ แล้วก็เดี๋ยวเจอพี่โอ๊ตใหม่อะไรก็ตามนั้นคร
1: ับ ครับผมส่วนโอ๊ตคณิตก็ประจำจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นจนถึง1ทุ่มนะครับสำหรับวันนี้ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านมีแต่ความโชคดีแล้วกันนะฮะช
0: ่
1: วงนี้ฝนอาจจะถามหามาแทบจะทุกวันก็ว่าได้เนาะ
0: ครับ
1: อ่ะยังไงก็ขอให้ทุกท่านปลอดภัยแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยไปแล้วครับผมสวัสดีครับ

ขณะนี้เวลา 17 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาขณะนี้เวลา 17 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนธนากุลตำรวจสอบสวนกลางรวบปลัดอำเภอกำมะลอตุ๋นเหยื่อศูนย์กว่า 200,000 อ้างเส้นสายใหญ่ฝากเข้ารับราชการตำรวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการตำรวจทางหลวงร่วมกันจับกลุ่มนายมนัสอายุ21ปีบนถนนสายทางหลวงหมายเลข1กิโลเมตรที่688ตำบลวังพร้าวอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางสืบเนื่องจากตำรวจทางหลวงปฏิบัติหน้าที่ตั้งจุดตรวจพบรถยนต์ส่วนบุคคลขับขี่มาด้วยความเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดจึงเรียกให้หยุดตรวจสอบพบว่ารถดังกล่าวติดตั้งอุปกรณ์และสัญลักษณ์คล้ายเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองภายในรถมีผู้โดยสารรวม3คนซึ่งนายมนัสแสดงตนเป็นปลัดอำเภอเมืองเชียงใหม่สวมเสื้อกั๊กปักชื่อและตำแหน่งปลัดอำเภอแต่ไม่สามารถแสดงบัตรประจำตัวข้าราชการได้เมื่อตรวจสอบร่วมกันกับฝ่ายปกครองพบว่าไม่มีชื่อบุคคลดังกล่าวอยู่ในสารระบบราชการแต่อย่างใดภายในรถพบทั้งแผ่นป้ายแม่เหล็กเครื่องหมายกรมการปกครองและปฏิบัติการพิเศษวิทยุสื่อสาร2เครื่องโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตและเอกสารราชการปลอมเช่นคำสั่งแต่งตั้งและภาพถ่ายการสวมเครื่องแบบปลัดอำเภอส่วนผู้โดยสารอีก2คนที่เดินทางมาด้วยกันเป็นพ่อลูกทราบว่าทั้ง2คนคือผู้เสียหายที่ถูกนายมนัสหลอกว่ามีแม่เป็นข้าราชการระดับสูงสามารถฝากเข้ารับราชการช่วยเลื่อนตำแหน่งได้ผู้เสียหายจึงหลงเชื่อโอนเงินให้หลายครั้งรวมกว่า 200,000 บาทซึ่งในวันเกิดเหตุผู้ต้องหาอ้างว่าจะพาผู้เสียหายไปพบผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่จนกระทั่งถูกตำรวจเรียกตรวจและจับกุมตัวไว้ได้จากนั้นเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสภ.เกาะคาจังหวัดลำปางเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายเบื้องต้นผู้ต้องหาสารภาพว่ากระทำผิดจริงมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคคลทั่วไปเชื่อว่าตนเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนักวิชาการชี้ภาพกอดผู้นำไทยรัสเซียสะท้อนมิตรภาพ130ปีตอกย้ำความสัมพันธ์แน่นแฟ้น2ประเทศในวันวิจิตรบุญโปร่งอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตกล่าวถึงผลการเดินทางเยือนสหพันธรัฐรัสเซียของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียระหว่างวันที่17-18 มิถุนายนที่เมืองคาซานว่าถือเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญของความสัมพันธ์ไทย

0: รัสเซียและเป็นการตอกย้ำสายสัมพันธ์อันยาวนานที่กำลังก้าวเข้าสู่ปีที่130ในปี2570การประชุมครั้งนี้มีความสำคัญเป็นพิเศษเนื่องจากเป็นวาระครบรอบ35ปีความสัมพันธ์คู่เจรจา ระหว่างอาเซียนกับรัสเซียโดยผู้นำและผู้แทนระดับสูงจากประเทศสมาชิกอาเซียนได้ร่วมประชุมกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเพื่อกำหนดทิศทางความร่วมมือในอนาคตท่ามกลางสถานการณ์โลกที่กำลังเผชิญความผันผวนสิ่งที่รับความสนใจจากสื่อมวลชนและผู้สังเกตการระหว่างประเทศคือภาพการทักทายและการสวมกอดอย่างเป็นกันเองระหว่างนายกรัฐมนตรีไทยกับประธานาธิบดีปูตินสะท้อนให้เห็นถึงความไว้วางใจความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้นำทั้งสองประเทศถือเป็นหนึ่งในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เก่าแก่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียนภาพการสวมกอดไม่ได้เป็นเพียงภาพเชิงสัญลักษณ์ทางการทูตแต่สะท้อนถึงความไว้วางใจความอบอุ่นความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของทั้งสองประเทศเปิดให้เข้าชมพิพิธภัณฑ์สดุดีโอบามาพิพิธภัณฑ์และศูนย์พลเมืองแห่งใหม่ที่สร้างเพื่อสดุดีผลงานของอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาในช่วงเวลา8ปีในทำเนียบขาวได้เปิดให้สาธารณชนเข้าชมอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวานนี้ผู้คนจำนวนมากต่างรอแถวเพื่อถ่ายรูปกับรูปปั้นประติมากรรมของอดีตประธานาธิบดีโอบามาและมิเชลโอบามาอดีตสตรีหมายเลข1ศูนย์พิพิธภัณฑ์ประกอบไปด้วยหอศิลปะการแสดงห้องสมุดและศูนย์กีฬาเป็นโครงการแลนด์มาร์คสำคัญที่มีมูลค่าถึง850ล้านดอลลาร์หรือประมาณ 27,000 ล้านบาทถือเป็นการลงทุนครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบศตวรรษสำหรับพื้นที่ฝั่งเซาท์ไซด์ของนครชิคาโกรัฐอิลลินอยซึ่งเป็นย่านที่เคยถูกละเลยมานานและยังเป็นสถานที่ที่โอบามาและมิเชลแต่งงานร่วมสร้างครอบครัวด้วยกัน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: ็นพิเศษ
1: โดยอาจารย์ประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ
2: สนับสนุนโดยวายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกันเช่นเคยนะครับในรายการเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษนะครับทุกเสาร์คลื่นของเราจะมีฮิตทุกชั่วโมงทุกนาทีเลยนะครับท่านผู้ฟังนะครับจะฮิตจะเพราะจะเพลิดเพลินแค่ไหนขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรายการของเราให้จบนะครับวันนี้เป็นวันเสาร์ที่20มิถุนายนพ.ศ.2569แล้วนะครับท่านผู้ฟังนะครับเพลงแรกที่จบลงไปนั้นก็คือเพลงลูกทุ่งเพื่อแผ่นดินชลธีทานทองศิลปินแห่งชาติ2142เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ2152เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องหมู่โดยสมาคมนักแต่งเพลงแห่งประเทศไทยนะครับนำโดยคุณศรีสุภางอินไซนะครับเพลงที่2เทิดไทยจอมราษฎร์นะครับนครถนอมทรัพย์ศิลปินแห่งชาติ2154เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับประยงชื่นเย็นเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยแพรวพรนารายณ์นะครับอันนี้ก็เป็นเพลงประจำที่เราเปิดให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังนะครับเมื่อกี้ต้องขออภัยนะครับผมประกาศผิดไปนิดหนึ่งนะครับเพลงลูกทุ่งเพื่อแผ่นดินขับร้องหมู่โดยสมาคมนักเพลงลูกทุ่งแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งนำโดยคุณนกบรพันธ์ชัยภูมินะครับอันนี้คือข้อมูลที่ถูกต้องนะครับแล้วก็โดยเฉพาะวันนี้เป็นวันที่20มิถุนายนนี้ก็เป็นวันดีอีกวันหนึ่งก็ขออวยพรให้ทุกๆท่านที่มีวันคล้ายวันเกิดตั้งแต่เกิดมาแล้วและกำลังจะเกิดและกำลังจะเกิดจนถึงอนาคตอันไกลแสนไกลนั้นก็ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความเจริญความรุ่งเรืองมีความสำเร็จความปรารถนาสิ่งใดนั้นทุกสิ่งทุกอย่างขอให้เป็นของท่านทุกท่านนะครับเอาละครับก็จะให้ท่านฟังเพลงเลยนะครับส่วนมากเป็นเพลงที่ถูกคัดเลือกโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมชื่อชุดว่าสุดยอดเพลงไทยในแผ่นดินรัชกาลที่9นะครับเพราะฉะนั้นพระองค์ท่านครองราช70ปีนั้นเพลงที่ดังๆอยู่ในยุค70ปีนั้นมีเพลงอะไรมั่งเราก็ย่อมาไว้ในรายการนี้นะครับไม่ใช่ว่าจะเอามาทั้งหมดทุกเพลงนะครับเรามาเก็บไว้ได้แค่ลูกทุ่ง199เพลงแล้วก็ไทยสากลก็199เพลงเท่านั้นนะครับ70ปีนั้นเพลงที่ฮิตที่ดังนั้นเป็นหมื่นๆเพลงนะครับเพราะฉะนั้นเราก็คัดหัวกะทิมาให้ท่านฟังนะครับเช่นเพลงต่อไปนี้นะครับชื่อเพลงว่าลิขิตที่มืดมนนะครับประเทืองบุญยะประพันธ์เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับเพิ่มคล้ายบรรเลงเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยประเทืองบุญยะประพันธ์นะครับเพลงที่2จูบสุรพลโทนวนิกศิลปินแห่งชาติ2540เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับประสิทธิ์พยอมยงศิลปินแห่งชาติ2532เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยพิทยาบุญยรัตนพันธ์นะครับขอเชิญท่านรับฟังในแบบไทยสากลสำหรับ2เพลงต่อไปนี้นะครับขอเชิญครับ

พูดถึงเพลงลิขิตที่มืดมนนะครับที่ประเทืองบุญยประพันธ์เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองและท่านก็เป็นผู้ร้องเองประเทืองบุญยประพันธ์เนี่ยนะครับท่านผู้ฟังครับตาบอดสนิททั้งสองข้างเลยนะครับท่านสามารถแต่งเพลงได้แบบขนาดนี้และก็แต่งเพลงดังอีกมากมายเหลือเกินนะครับสำหรับประเทืองบุญยประพันธ์สำหรับนักฟังเพลงรุ่น 70-80 ปีแล้วอายุเท่านี้แล้วต้องเคยได้ยินเพลงที่คุณประเทืองบุญยประพันธ์แต่งนะครับเพลงที่จบลงไปที่ท่านฟังลิขิตที่มืดมนนั่นแหละคือชีวิตของประเทืองบุญยประพันธ์นั่นเองนะครับท่านเป็นนักแต่งเพลงที่มองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางตาของท่านนะครับเช่นว่าท่านแต่งเพลงที่ขึ้นด้วยว่าเห็นลมละเมอเพ้อหวาดผวาทำไมท่านคนตาดีๆนะยังมองไม่เคยเห็นลมเลยแต่ประเทืองน่ะมองเห็นลมนะครับท่านผู้ฟังนะครับตาบอดแท้ๆยังมองเห็นลมนะครับอันนี้ก็เป็นการจินตนาการของท่านเองนะครับแต่ว่าเป็นสิ่งที่ท่านมองเห็นลมเนี่ยมันเหลือเชื่อจริงๆนะครับท่านผู้ฟังนะครับนี่ก็คือชีวิตของประเทืองบุญยประพันธ์นะครับที่ให้ท่านฟังชื่อเพลงว่าลิขิตที่มืดมนนะครับสลับเสียงอันโต้ที่ไพเราะเหลือเกินนะครับจากการเป่าของซีเรียลหรือว่าชื่อไทยว่านายเฉลียวนะครับท่านเสียชีวิตไปแล้วนะครับเป็นผู้เป่าอันโต้ได้หวานเพราะมากเป่าดังหลายเพลงเหลือเกินคนนี้นะอยู่ประเทศไทยตลอดชีวิตนะครับท่านเป็นชาวฟิลิปปินส์เป็นนักดนตรีประเทศฟิลิปปินส์นะครับมาหากินในเมืองไทยจนวาระสุดท้ายของชีวิตนะครับชื่อซีเรียลแล้วก็ได้ชื่อภาษาไทยว่านายเฉลียวแต่ผมจำนามสกุลไม่ได้นะครับผมก็เคยเอาท่านมาอัดหลายเพลงเหมือนกันเมื่อสมัยเกือบ 30-40 ปีที่แล้วนะครับเอาละครับต่อไปให้ท่านฟังในแบบลูกทุ่งนะครับเป็นเพลงสนุกๆแล้วกันนะครับสุดยอดเพลงไทยในแผ่นดินรัชกาลที่9นะครับจะเริ่มด้วยเพลงบ่อเป็นหยางดอกนะครับการการุณวงศ์เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับพีระตรีบุพผาแล้วก็ชาญชัยบัวบางสอนศิลปินแห่งชาติ2550ร่วมกันเรียบเรียงเสียงประสานนะครับขับร้องโดยสมัยอ่อนวงร้องคู่กับการการุณวงศ์คนที่แต่งเพลงนี้เองนะครับท่านผู้ฟังนะครับเพลงที่2สนุกกับเพลงของชายเมืองสิงห์ครับมาลัยน้ำใจนะครับสมเสียรผ่านทองเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับมนตรีแสงเอกเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยชายเมืองสิงห์ศิลปินแห่งชาติ2538ขอเชิญท่านรับฟังครับ

ีคนหนุนแขนพูดเย้าพูดหยอจนรู้จักเตรียมตัวบอกกลัวแค่อากาศร้อนพอต้องมัวหาตัวอ่อนๆเราคนจน

ีคนหนุนแขนพูดเย้าพูดหยอกจนรู้จักเตรียมตัวบอกลัวแค่อาก

แม่สนุกทั้งสองเพลงเลยนะครับโดยเฉพาะเพลงมาลัยน้ำใจนั้นผู้ที่ร่วมกันเรียบเรียงเสียงประสานก็คือคุณณรงค์มะกล่ำเป็นพลที่เป่าอันโต้ในเพลงนี้นะครับท่านผู้ฟังเสียงอันโต้หมายถึงแซกอันโต้นะครับที่เป่าแบบลวดลายดีเหลือเกินนะครับในแบบลูกทุ่งเรียกว่าลูกทุ่งแท้ 100% เลยทีเดียวนะครับสำหรับณรงค์มะกล่ำคงจะเสียชีวิตไปแล้วนะครับสำหรับณรงค์มะกล่ำนะครับอันนี้ก็มาเสียงกันประจำเลยในสมัยก่อนแต่ไอ้ตอนเสียชีวิตเนี่ยผมเพิ่งทราบที่หลังนะครับแม้จะไปงานศพของณรงค์ก็ยังไม่ได้ไปเลยนะครับเสียดายเสียใจไม่เป็นไรขอวิญญาณของเพื่อนไปสู่สุคติบนสวรรค์ให้มีความสุขและไปบรรเลงเพลงอยู่บนสวรรค์รออีกหลายๆคนที่จะตามไปนะนะเพื่อนนะ ขออภัยครับ ให้ฟังเพลงต่อไปเลยนะครับในแบบไทยสากล นะครับท่านผู้ฟังนะครับเราจะเริ่มด้วยเพลงนางฟ้าจำแลงนะครับแก้วอัจฉริยกุลเป็นผู้ประพันธ์เนื้อร้องทำนองโดยเอื้อสุนทรสนานคีติคีตากรเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยสุนทราพรนะครับสุนทราพรก็เอื้อสุนทรสนานก็คนเดียวกันนะครับท่านผู้ฟังครับเพลงที่สองจากรักนะครับพระราชนิพนธ์พระราชนิพนธ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิรินะครับแล้วก็คีติคีตากรเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยชาวลีช่วงวิทย์ขอเชิญท่านรับฟังในแบบไทยสากลครับ

0: พิเศษ
1: โดยอาจารย์ประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ
2: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์หนึ่งซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
6: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
7: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอร์รี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
6: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
7: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวด้วยคนดี
8: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮ้หอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: บู่ไมด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
3: โอท็อปมิดเยียร์2026โอท็อป next inspiration สร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาสู่ระดับสากลพบความตระการตาของโอท็อปที่คัดสรรมามากกว่า 2,500 คู่หาพร้อมอินสปายไปกับหลากหลายสินค้าภูมิปัญญาไทยและกิจกรรมมากมายภายในงานช็อปคุ้มค่าเหนือใครใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสภายในงานได้ทันที 20-28 มิถุนายน 2,569 นี้ณ Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานี 10:00 น. ถึง 3:00 น.จัดโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย
4: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
5: โดยอาจารย์ประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ
6: เอาละครับท่านผู้ฟังต่อไปก็จะให้ท่านฟังในแบบลูกทุ่งนะครับเพลงสนุกสนุกทั้งสองเพลงนะครับเริ่มด้วยเพลงหัวทิ่มบ่อนะครับสุชาติเทียนทองเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ2552เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานก็ขับร้องโดยสุชาติเทียนทองนะครับเพลงที่สองคึกฤทธิ์คิดลึกนะครับความจริงเพลงนี้ชื่อเพลงว่าคึกฤทธิ์คิดลึกนะครับที่ใส่ชื่อว่าคึกฤทธิ์ตอนสมัยก่อนนั้นเป็นปีที่คึกฤทธิ์คิดลึกเป็นนายกรัฐมนตรีประมาณพ.ศ. 2518เพลงนี้ก็บันทึกประมาณพ.ศ. 2518เหมือนกันนะครับกลัวท่านจะฟ้องนะครับก็เลยหลีกเลี่ยงใส่ชื่อว่าคึกฤทธิ์คิดลึกนะครับท่านผู้ฟังนะครับแต่งโดยคุณสงเคราะห์สมัตภาพงศ์นะครับประยงชื่นเย็นเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยเพลินพรมแดนศิลปินแห่งชาติ2555ขอเชิญครับ

0: ที่พวกเราจะตั้งชื่อคลองนี่ว่าคลองอะไรดีเนี่ยฮะ
1: คลองคึกฤทธิ
0: ์แล้วก็ถนนนี่ล่ะ
1: ถนนคึกฤทธิ
0: ์แล้วก็สะพานนี่ล่ะ
1: สะพานคึกฤทธิ
2: ์เดี๋ยวนี่อะไรก็ทำหมดแล้วเนี่ยก็แล้วปีหน้าจะมีอะไรให้เราทำอีกบ้างแล้วครับเนี่ย
0: มันจะไปยากอะไรล่ะครับปีหน้าก็ขุดถนนให้มันเป็นคลองฮะแล้วก็ถมคลองให้เป็นถนนทำกลับไปก็กลับมาได้ตั้งหลายครั้งสบายมาก
2: ดีจริงจริง

0: ออนี่พวกเราจะเรียกรถฟรีนี่ว่ารถอะไรดีนะฮะ
1: รถคึกฤทธิ
2: ์เครื่องบินคึกฤทธิ์มีไหมครับ
0: อ้าวถ้าหากประชาชนสนใจเราก็ทำได้

0: ไม่รู้ว่าผมเป็นโรคอะไรครับคุณหมอ
1: ออาการของคุณเป็นยังไงล่ะครับ
0: เวลาผมมีความสุขผมก็นึกถึงคึกฤทธิ์เวลาผมมีความทุกข์ผมก็นึกถึงคึกฤทธิ์มีหนำซ้ำผมนอนหลับผมก็ยังฝันเห็นคึกฤทธิ
1: ์อ๋อคุณก็เป็นโรคคึกฤทธิ์ขึ้นสมอง
0: อ้าวนี่คุณหมอก็เป็นเหมือนผม
1: เพิ่งติดกัน

0: ทั้งหมดของคุณนี่นะครับทั้งค่าเหล้าค่ากับแกล้มเนี่ย140บาทครับ
1: ว้ายคอยมีบัตรคึกฤทธิ์เด้อเจ้าเบิ่งไปยังนี่บัตรคึกฤทธิ์เด้อนี
0: ่เหล้าทั้งหมดผมซื้อไว้ขายนะครับไม่ใช่เหล้าคึกฤทธิ์ถ้าหาว่าคุณอยากจะกินเหล้าคึกฤทธิ์คุณก็ไปกินที่บ้านของเขาสิครับ
1: โอ้แล้วก็บ่บอกกันก่อนเว้ยก็นึกว่าแม่นเหล้าคึกฤทธิ์คอยบ่มีเงินให้เจ้าดอกเด้ออ
0: ืมอย่างนั้นก็ต้องไปเข้าคุกคึกฤทธิ์สิครับ
1: ข้าวฟรีบ่ครับฟรีบ
0: ่ฟรีดิฟรีฟรี
1: เอาข้าวก็ข้าวคุกฟรีแม่ญาติหยังวะ

เหล่าครึ่งฤทธิ์จบพอดีเลยก็ให้ท่านฟังเพลงต่อไปเลยนะครับในแบบไทยสักคนนะครับสักเพลงหนึ่งกันแล้วกันนะครับชื่อเพลงว่าลุ่มเจ้าพระยานะครับแก้วอัจฉริยกุลเป็นผู้ประพันธ์เนื้อร้องทำนองและเรียบเรียงเสียงประสานโดยนาถาวรบุตรนะครับนาถาวรบุตรนะครับขับร้องโดยประชุมพุ่มสิริขอเชิญท่านรับฟังครับ

0: ขณะนี้เวลา18นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสีย

0: เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวปลุกข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชัวร์หรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
3: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า Mcord News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
5: วัชรินทร์เศรษฐกุดันจากรายการ Good Morning อาเซียนค่ะนับวันอุณหภูมิโลกยิ่งระอุขึ้นท่ามกลางปัญหาและความท้าทายทั้งจากภูมิรัฐศาสตร์การเมือง

0: ศรษฐกิจการค้ารวมทั้งผลจากภาวะโลกร้อนขึ้นเชิญชวนมาติดตามอัปเดตสถานการณ์โลกและอาเซียนกันในรายการ Good Morning ASEAN ทุกวันตั้งแต่6โมงเช้าถึง7โมงครึ่งนะคะ
1: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ6โมงถึง7โมงครึ่งฟัง Good Morning ASEAN ทาง MPOT News FM 100.5
2: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
3: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
2: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
1: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคมทุก1วันมีแบรนด์ล้มหายตายจากไปจากตลาดทุก1แคมเปญคือเดิมพันครั้งสำคัญของธุรกิจคุณคุณยังใช้กลยุทธ์เมื่อวานเพื่อรับมือกับการแข่งขันในวันนี้หรือไม่อย่าเดินตลาดแบบไร้เข็มทิศมาร่วมไขรหัสเปิดกลยุทธ์การตลาดจากประสบการณ์จริงของคนวงในฟัง Marketing News Update
4: วันดีวันนี้เมย์ทางกูลติดตาม Marketing News Update ห้องปฏิบัติการทางความคิดที่เปลี่ยนข้อมูลดิบให้กลายเป็นแผนที่ขุมทรัพย์ทางธุรกิจไขรหัสที่ซ่อนอยู่ในการตลาดกับกูรูที่มองทะลุทุกเทรนด์ไปด้วยกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 11:00 นถึงเที่ยงค่ะ
1: เสิร์ฟไอเดียการตลาดก่อนเที่ยงจันทร์ถึงศุกร์ 11:00 นถึงเที่ยงฟัง Marketing News Update 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
5: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะพบกันในช่วงของรายการทั่วไทยอาเซียนนะคะวันนี้วันเสาร์ที่20มิถุนายน2569นะคะอยู่กับอ้อมยุดากรสุนทรญาติกับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ
6: ครับสวัสดีครับคุณอ้อมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่รักทุกท่านคร
5: ับ ค่ะสัญญาณในการรับฟังเป็นอย่างไรบ้างเสียงชัดเจนดีหรือเปล่าคุณผู้ฟังส่งมาได้นะคะทาง Facebook MCOT News FM 100.5 ในตอนนี้ไลฟ์อยู่นะคะสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาทักทายกันแล้วนะคะเยอะแยะเลยสวัสดีทุกท่านนะคะอาจารย์ก่อนที่จะไปเข้าสู่ข่าวสารอาเซียนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาต้องขออนุญาตเข้าสู่กิจกรรมที่เหมาะกับช่วงนี้ช่วงฟุตบอลโลกค่ะอาจารย์เพราะว่าทางอสมทร่วมสร้างสีสันและความสนุกเฟ้นหา MCOT Super Fan นะคะในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโบดยิ่งมันนะคะเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่ชื่นชอบลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะขั้นตอนก็ฟังให้ดีนะคะลงทะเบียนเข้าสู่ระบบค่ะแล้วก็ซื้อบัตร MCOTซุปเปอร์แฟนเพื่อร่วมกิจกรรมโบสถ์ทีมฟุตบอลทีมชาติที่ชื่นชอบแล้วก็บัตร MCOT ซุปเปอร์แฟนเริ่มต้นง่ายๆที่ MCOT ซุปเปอร์แฟนสตาร์เตอร์ราคา20บาทซึ่งจะได้รับ10ใบในการร่วมโบสถ์นะคะแล้วก็ถ้าใครอยากจะคุ้มไปกว่านั้นค่ะก็ไปซื้อบัตร MCOT ซุปเปอร์แฟนไดมอนด์ราคา500บาทที่จะได้รับถึง300ใบในการร่วมโบสถ์นะคะของรางวัลค่ะนะคะที่เราจะได้ลุ้นรับกันนะคะก็มีรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์นะคะ Farizon MPV EV Super Van มูลค่า 1,599,000 บาทจำนวน1รางวัลแล้วก็รองลงมาก็จะเป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน5รางวัล นะคะตัวเครื่องบินบางกอก Airways ค่ะภายในประเทศจำนวน24รางวัล Gift Voucher จำนวน5รางวัลด้วยกันเป็น Go Gift Voucher นะคะแล้วก็ยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก MCOT Super Fan จะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมติดตามรายละเอียดเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะก็ร่วมสนุกกันได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคม2565กับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโบดยิ่งมันนะคะก็ใครอยากจะร่วมสนุกก็เข้าไปตามที่อ้อมบอกขั้นตอนเมื่อสักครู่นี้นะคะค่ะอาจารย์คะอาจารย์เชียร์ทีมไหนคะฟุตบอลโลกปีนี
6: ้เชียร์ทีมได้แชมป
5: ์ไม่ได้สิอาจารย์เราต้องเชียร์ก่อนที่เขาจะได้แชมป์สิเชียร์ในเอเชียดีกว่าไหมอาจารย์หลายคนเชียร์ญี่ปุ่นนะ
6: ให้ชอบจริงๆชอบอาร์เจนตินา
5: อาร์เจนตินา
6: ใช
5: ่
6: คร
5: ับ ค่ะ
6: ชอบอาร์เจนตินาถึงเขาจะตัวเล็กแต่เขาแข็งแกร่ง
5: ค่ะอาจารย์ก็ไปลงทะเบียนนะคะซื้อบัตร MCOT Super Fan ด้วยนะอาจารย์ เผื่อจะได้รถตู้แวนมาค่ะจากรถไฟฟ้าด้วย
6: เอามาบริจาคเลย
5: เข้าไปร่วมสนุกกันนะคะค่ะ
6: มี CEO ท่านหนึ่งนะฮ
5: ะ
6: เวลานัดรับประทานอาหารเย็นด้วยกันเนี่ยเขามักจะให้ผมหยิบรางวัลให้นะครับอาจารย์หยิบเลยอาจารย์หยิบเลยขนาดอาจารย์หยิบเองไม่เคยถูกเลย
5: แล้วถูกบ้างไหมอาจารย
6: ์โอ้ยมันจะมีแล้ว
5: ถูกกินเรียบนะคะ
6: ก็เราเตือนคุณแล้วนะ
5: ค่ะเอาคนที่ไม่มีดวงทางนี้ก็ไม่มีจริงๆนะอาจารย์คนที่มีดวงเขาจะกลับเกิดยังไงของเขาเขาก็ซื้อของเขาได้เขาก็ถูกได้นะสองตัวสองเลขท้ายสองตัวมั่งอะไรมั่ง
6: นั่นนะครับก็เขาก็ต้องเรียกให้คนที่มีความจำเป็นมั่ง
5: หนูก็จำเป็นนะคะไม่เห็นจะเคยถูกกับเขาเลยหน
6: ู
5: จำเป็นอย่างยิ่ง
6: ไม่เท่าคนที่เขาถูก
5: สวัสดีพี่สุภชัยนะคะพี่เสือนอนไม่หลับนะคะแล้วก็ใครอีกพี่ไพรสนนะคะพี่สักกรินนะคะพี่ไหคำที่ฟังเราทุกเสาร์เลยจากสปป.ลาวพี่พันนิพาสวัสดีค่ะอาจารย์เดี๋ยวเราพักกัน
6: ไหคำเนี่ยเขาเป็นนักบินนะ
5: อืม
6: โอ้ใช่ไม่ธรรมดานะครับ
5: ดูรูปโปรไฟล์ใช่โอ้พี่ไหคำเป็นนักบินใช่
6: มาจะไปขอเรียนด้วย
5: เอาเดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะอาจารย์ช่วงหน้ากลับมาคุยกันค่ะ
6: สักครู่ครับ
7: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
8: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
9: Mcot Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
11: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
5: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้ 18:11 นะคะคุณผู้ฟังทักทายกันมาได้ Mcot News FM 100.5 Facebook Live ในตอนนี้เข้ามาดูเข้ามาฟังกันเยอะๆทักทายกันมาด้วยนะคะอาจารย์เรามาเริ่มที่สถานการณ์ในกัมพูชาในบ้านเขานะในบ้านเขาตอนนี้ก็ปั่นป่วนเหมือนกันนะอาจารย์พรรคฝ่ายค้านของเขานี่ออกมาโวยเลยว่าฮุนเซนเนี่ยนะคะใช้ข้อพิพาทชายแดนไทยเนี่ยเป็นเครื่องมือในการหาเสียงเลือกตั้งบอกแบบนี้มันไม่ยุติธรรมนะคะพรรคประชาชนกัมพูชาหรือ CPP ที่ปกครองประเทศอยู่ในตอนนี้เขาบอกว่าวางแผนที่จะใช้นโยบายการแก้ไขอย่างสันติในข้อพิพาทชายแดนเป็นเครื่องมือในการรณรงค์หาเสียงก่อนการเลือกตั้งท้องถิ่นในปี2570ปีหน้าแล้วนะอาจารย์แล้วก็การเลือกตั้งระดับชาติในปี2571ด้วยซึ่งพรรคฝ่ายค้านและผู้สังเกตการเลือกตั้งเนี่ยมองว่าเป็นการแข่งขันที่ไม่ยุติธรรมเอาซะเลยแสวงหาผลประโยชน์ทางการเมืองค่ะอาจารย
6: ์มันก็ไม่ยุติธรรม
5: ค่ะไม่ต้องเรียกร้องหาความยุติธรรมกับคนชื่อฮุนเซนใช่ไหมอาจารย์เขาสะกดคำนี้ไม่เป็น
6: ก็สามารถที่จะพูดได้ว่ามีความยุติธรรมอยู่บ้างก็สองครั้งแรกที่มีการเลือกตั้งคุณอ้อมสองครั้งแรกก็คือครั้งแรกก็คือปี1993
5: ค่ะ
6: หรือปี2536นะครับสาเหตุที่ยุติธรรมก็เพราะว่าองค์การสหประชาชาติเป็นผู้จัดฮุนเซนไม่ได้จัดเองนะครับแล้วนั่นแหละคือความยุติธรรมที่สุดเพราะฮุนเซนแพ้นะครับ ก็กัมพูชาเขาจะเลือกตั้งทุก5ปีหมายถึงเลือกตั้งใหญ่นะครับแต่ถ้าเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยก็ทุก5ปีเหมือนกันแต่มันจะเหลื่อมกันอยู่1ปีเลือกตั้งท้องถิ่นมาเลือกตั้งครั้งแรกปี2002เพราะฉะนั้นก็จะ2002 2007 2012 2017 2022แล้วก็ครั้งต่อไปก็คือ2027
5: ค
6: ่
5: ะ
6: นะครับก็คือปีหน้าก็จะเป็นครั้งที่6ก็คือครั้งที่2 1998นะครับมันก็เกิดขึ้นหลังจากที่มีการชิงอำนาจกันถึงขนาดเกิดสงครามกลางเมืองนะฮะยิงกันตายเยอะแยะมากมายแล้วก็หนีมาที่ชายแดนไทยนะฮะอพยพมาตรงช่องจอมนั่นแหละตอนนั้นปี40นะฮะก็เลือกตั้งปีถัดมาก็ฮุนเซนชนะอยู่แล้วเพราะว่าฮุนเซนเป็นคนคุมกลไกทุกอย่างได้แล้ว
5: ค
6: ่อนข้างจะเป็นเสร็จแต่สิ่งที่ฮุนเซนจำยอมต้องจัดเลือกตั้งก็เพราะว่ากัมพูชาไม่สามารถเดินด้วยตัวเองได้ในทางเศรษฐกิจนะครับก็คือโลกตะวันตกยังสามารถที่จะกดดันถ้าไม่เลือกตั้งก็ไม่ให้ตังค์คนเซนก็เลยเลือกตั้งเพราะอยากได้ตังค์นะฮะก็นั่นแหละครับก็พอมาเลือกตั้งครั้งถัดมาก็2003ก็นั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของการสร้างชาตินิยมนะครับ2003การสร้างชาตินิยมก่อนที่จะมีการเลือกตั้งก็เอาชื่อนางเอกหนังไทยนี่แหละนะฮะไปใช้ประโยชน์
5: บอกว่ากบคุณกบสุวรรณนันท์ใช่ไหมอาจารย
6: ์ตอนนั้นดังจากดาวพระศุกร์มั้ง
5: มาใหม่ๆเลยอะกำลัง
6: ดาวพระศุกร์หรือบ้านใส่ทองนี่แหละ
5: ค่ะ
6: มีสองเรื่องนี่แหละนะครับดังมากนะครับฮุนเซนก็เอาไปประกาศบอกว่านางเอกไทยได้ประกาศต่อที่สาธารณะว่าจะเอาปราสาทพระวิหารคืน
5: เดือดเลยนะ
6: ก็เดือดก็เผาสถานทูตไทยนั่นแหละชาตินิยมครั้งแรกที่ฮุนเซนสร้างเลือกตั้งครั้งถัดมาก็2008คุณอ้อม2008ก็สร้างชาตินิยมจากปราสาทพระวิหารเช่นเดิ
5: ม
6: แต่ได้เป็นมรดกโลกก็ชนะถล่มทลาย2013ก็สร้างจากที่เดิมนั่นแหละนะเอาไปขึ้นศาลโลกบอกว่ามรดกโลกของฮุนเซนนั้นมีอาณาเขตเท่าไหร่เพื่อให้ศาลโลกเขาตีความให้แต่ศาลโลกเขาก็ไม่ตีความนะครับเราก็ให้ยึดถือก็คือศาลโลกตัดสินว่ายังไงเมื่อปี2505หรือปี1962ว่ายังไงก็เอาตามนั้นแนวดัวของใครสเตตัสโคอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นอะไรพวกนี้คุณออก2013ฮุนเซนพลาดพลาดเพราะว่าเอาได้มรดกโลก2008 2013ก็ยังทะเลาะกับไทยอยู่นะครับได้มรดกโลกมา5ปีไม่ได้ตังค์แม้แต่เดียว นะครับเพราะมัวแต่ทะเลาะกันนะมายิงกันอีกนะคุณอ้อมมัน2013มันก็เลยเป็นการเปิดทางนะครับให้กับพรรคฝ่ายค้านขึ้นมาท้าทายได้ชัดเจนมากนะฮะก็นั่นแหละสมรังสีก็เลยเป็นที่นิยมชมชอบของคนกัมพูชาว่าพูดมีหลักการนะฮะทำงานอย่างมีความโปร่งใสนะครับพยายามเก็บรายได้หาทางที่จะสร้างรายได้ภาครัฐแล้วเอามาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โครงสร้างพื้นฐานในขณะที่ฮุนเซนเอาไปบำรุงกำลังทหารตัวเองใช่ไหมมันก็เลยต่างกันคุณอ้อมก็2000ก็เลยต้องแต่สำนักสีเขาไม่ร่วมรัฐบาลนะเขาบอกว่าร่วมกับฮุนเซนเนี่ยมีแต่เน่าเหม็นเขาก็เลยขอเอาอย่างนี้ก็จะยกมือให้นะเพราะว่าการตั้งรัฐบาลเนี่ยมันต้องอาศัยเสียง2ใน3ของสภาเสียงของฮุนเซนฝ่ายเดียวไม่พอสมรังสีก็เลยต่อรองบอกว่าถ้างั้นแบ่งรัฐสภาให้ฉันครึ่งหนึ่งก็คือคณะกรรมาธิการมีกี่คณะก็แบ่งกันคนละครึ่ง
5: คร
6: ับแล้วก็สมรังสีเขาก็ขอในด้านเศรษฐกิจแล้วพัฒนาทางสังคมการศึกษาเขาก็ยิ่งเป็นที่นิยมชมชอบมากขึ้นคุณอ้อม
5: นะ
6: ก็เลือกตั้งท้องถิ่นเมื่อปี2017เขาเกือบจะชนะฮุนเซนนี่ขนาดว่าฮุนเซนใช้วิชาฮุนเซนวิชาฮุนเซนมันเหนือกว่าวิชามารอยู่แล้วนะครับมันก็เลยหาทางยุบเขา นั่นแหละครับก็ยุบเขาเมื่อปี2017 2018ก็เลยเลือกตั้งโดยไม่มีฝ่ายค้านพอยุบเขาแล้วก็จะมีพรรคเล็กพรรคน้อยพรรคองค์ประกอบที่ตั้งขึ้นมาเป็นไม้ประดับให้ตัวเองเท่านั้นนะฮะก็ตั้งแต่2018เป็นต้นมาก็ต้องถือว่านั่นคืออำนาจที่ฮุนเซนมีในทางการเมืองและกองทัพโดยเบ็ดเสร็จนะครับเพราะนั้นมันจะใช้วิชาไหนเนี่ยฝ่ายค้านพูดถูกต้อง 100%
5: มันก็เป็นอย่างนั้นมาตั้งนานแล้วไหมอาจารย์
6: ใช่ครับ
5: อาจารย์เห็นบอกว่าตอนนี้กำลังฮุนเซนกำลังเดินสายพบปะสมาชิกสภาจังหวัดอำเภอและชุมชนยังไหวเหรอคะอาจารย์เห็นบอกเดินต่อแต่แล้วอาจารย
6: ์นั่งห่อไปครับ
5: อ๋อแต่ว่าก็เดินพบปะได้ก็พอได้อยู
6: ่แค่นั้นแหละก็เดินต่อแต่เข้าไปแล้วก็นั่งลองให้เดินรอบสนามฟุตบอลจากชาติ
5: ไ
6: ปตั้งแต่รอบสอง
5: อาจารย์ในขณะที่เขากำลังหาเสียงเลือกตั้งนี้เขาก็ยังไม่หยุดหาเรื่องเราในชายแดนนะคะอาจารย์อันนี้มันก็เป็นกลยุทธ์หนึ่งในการหาเสียงของเขาด้วยใช่ไหมคะ
6: ก็แน่นอนฮะเพราะว่าตอนนี้มันถึงไม่มีฝ่ายค้านท้าทายในประเทศได้เขาก็ท้าทายจากข้างนอกประเทศทุกวันนี้มันเป็นสงครามข้อมูลข่าวสารแล้ว 100% นะครับแล้วยิ่งฮุนเซนมาก็กลับมาทะเลาะกับประเทศไทยอีกนี่แหละพอทะเลาะกับไทยแล้วครั้งนี้ต้องถือว่ามันเพียงพร้ำที่สุดในชีวิตของฮุนเซนก็ว่าได้เพราะว่าเนี่ยแหละครับเปิดศึกกัน2รอบนะฮะรอบที่2เนี่ยถือว่าเพียงพร้ำมากที่สุดเพราะว่าแนวเส้นที่เขมรอ้างเส้นสีแดงว่าเป็นบ้านชั้นเป็นเขตชายแดนชั้นเนี่ยกองทัพไทยลบเรียบเลยนะครับไม่เหลือแนวเส้นสีแดงเลยแต่ทุกวันนี้หน้าแนวมันอยู่ที่แนวเส้นสีน้ำเงินที่บอกประเทศไทยบอกว่านี่คือเขตของชั้นนั่นแหละครับฮุนเซนก็เลยต้องพลาดพลั้งแล้วคนที่ออกมาขยายความให้ไทยโดยที่เราไม่ต้องพูดอะไรนะครับก็คือสมรังสีอธิบายเลยเนี่ยแนวเส้นสีน้ำเงินนะมันคือความผิดพลาดครั้งมโหฬารที่สุดของฮุนเซนเขาตีความกันไปไกลถึงขนาดว่าไอ้แนวเส้นสีน้ำเงินเนี่ยมันคิดเป็นเนื้อที่เจ็ดเท่าของจังหวัดตะแก้วจังหวัดตะแก้วก็ไม่ได้ใหญ่หรอกก็อยู่ทางใต้นะฮะเป็นชายแดนเป็นจังหวัดหนึ่งที่ติดทะเลแล้วก็เป็นชายแดนกับเวียดนามนะฮะก็ตะแก้วนะฮะแต่เขาบอกว่าไอ้ที่เสียให้ที่เราลบสีแดงไปเนี่ยมีแต่แนวสีน้ำเงินทุกวันเนี่ยคือกองทัพไทยเนี่ยได้ลุกเข้าไปในดินแดนของกัมพูชาเป็นพื้นที่มากกว่าจังหวัดตาแก้วถึง7เท่านี่แหละคือสาเหตุว่าฮุนเซนต้องต่อแตะโชว์ไปอีกทุกจังหวัดในกัมพูชามี25จังหวัดคุณอ้อม
5: เขาบอกว่าไป13จังหวัดแล้วอาจารย์ตอนนี
6: ้ก็เหลืออีก12
5: ค่ะ
6: นะครับมันจะไปครบหรือเปล่า
5: จะครบไหมล่ะจะล้มก่อนไหมล่ะอันนี้ไม่ได้แช่งนะดูสภาพ
6: ก็คงมีคนแช่งอยู่แล้วให้หอดตกใจ
5: พี่วิชัยคงทองก็ถามมาว่าเนี่ยจะมีครั้งที่3อีกไหมไทยเขมรเนี่ยค่ะ
6: ผมว่าฮุนเซนไม่กล้านะ
5: ไม่กล้าหรอกอ้อมก็ว่าเข้าใจว่าอย่างนั้น
6: เพราะเขารู้ว่าไทยจะไม่ให้มีครั้งที่3
5: ค่ะมีครั้งที่3เราเอาหนักนะ
6: ก็เป็นครั้งสุดท้าย
5: ครั้งสุดท้ายจริง
6: ๆเราจะไม่นับว่าเป็น
5: แล้วเขาจะเลือกตั้งแล้วด้วยอ่ะ
6: เราล็อกเป้าไว้หมดแล้วคุณครับแล้วก็ผมก็ได้แนะนำกองทัพไปแล้วว่าถ้ามีอีกครั้งหนึ่งเนี่ยขอให้เป็นครั้งสุดท้ายและก็ประกาศเลยว่าภัยคุกคามความมั่นคงแห่งชาติไทยคือตระกูลหุ่นแต่ละบ้านหุ่นอยู่ไหนก็ถล่มตรงนั้น
5: เรามีสิทธิ์นะอาจารย์ถ้าเกิด
6: มีสิครับก็มีสิครับทำไมอิสราเอลถล่มฮิสบัลลอห์น
5: ะ
6: ทำไมอิสราเอลถล่มไอ้ฮามาสนะนั่นแหละเราก็เป็นประเทศไทยนี่แหละก็บอกว่าฮุนเซนเนี่ยคือภัยคุกคามความมั่นคงและความสงบของประเทศชาตินะครับนั่นแหละก็กำจัดแค่ตระกูลหุ่นเรียบร้อยขึ้นแล้วเชื่อผมไหม
5: เชื่อค่ะแต่มันมันก็ไม่ได้ง่ายนะอาจารย์นะ
6: ง่ายก็ขอให้คนเซนยิง BM 21สักอีกรอบหนึ่ง
5: อันนั้นแหละเราก็ยังใจดีนะทุกวันนี้
6: เขาตอนนี้มันคือการสร้างขวัญกำลังใจข้างใน
5: เราไม่อยากให้กระทบกับประชาชนด้วยกันไงอาจารย
6: ์ไม่กระทบหรอกตาขมเมาตาขมเมาครับพื้นที่จำกัดอยู่แล้วอย่างมากก็เอา เอาหินบุญเฮียงไปด้วย อันนี้มันสมควรจะไปตั้งนานแล้วเพราะ มันคือมือเพชฌฆาตที่โหดร้ายทารุณนะฮะก็คือนั่นแหละก็เรียกว่าสองซาตานมันอยู่ด้วยกัน
5: ค่ะคุณเอี้ยกล้วยบอกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีอาจารย์นั่งรอฟังทุกวันเลยครับนะคะพี่สุภชัยพี่เกษมนะคะพี่เกษมบอกว่ากำลังรับชมรับฟังที่อำเภอชะอวดค่ะอาจารย
6: ์ชะอวดทางใต
5: ้ค่ะพี่เทพบุตรภูเวียงนะคะคุณพี่ไกสอนบอกสิงห์บุรีรับฟังทุกวันชัดเจนดีมากขอบคุณนะคะพี่วิชัยเมื่อกี้ถามให้แล้วเนาะโอเคค่ะอาจารย์เอามาข่าวน่ารักน่ารักบ้างอันนี้เป็นเพื่อนบ้านที่น่ารักของเรานะคะสปป.ลาวค่ะอาจารย์มีเรื่องน่ารักมากเลยเขาส่งน้องน้ำตาลกับน้องโฟวิลอะค่ะเป็นสองทูตสันทวไมตรีของขวัญจากลุงทองลุนมอบให้แก่ปูตินจากรัสเซียนะคะไปส่งให้ถึงรัสเซียเลยค่ะอาจารย์อ๋อนะคะคำบรรยายเขาเขียนในข่าวเป็นภาษาลาวบอกว่าแขกกลุ่มแรกของการประชุมสุดยอดรัสเซียอาเซียนได้เดินทางมาถึงกรุงคาซานแล้วขอแนะนำให้รู้จักช้างน้อยมีนามว่าน้ำตาลและโฟวิลช้างน้อย2เชือกนี้ได้รับมอบให้เป็นของขวัญแก่สหพันธรัฐรัสเซียโดยท่านทองลุนศรีสุริศประธานประเทศแห่งสปป.ลาวเป็นช้างตัวเมียมีอายุ4และ5ปีค่ะทนทานต่อการเดินทางด้วยเครื่องบินเป็นเวลายาวนานอย่างง่ายดายและกำลังปรับตัวอยู่ที่สวนสัตว์เมืองคาซานค่ะอาจารย์ก็17 18มิถุนายนที่ผ่านมาก็เป็นวาระครบรอบ35ปีความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับอาเซียนนะคะทางรัสเซียก็ได้เป็นเจ้าภาพจัดประชุมสุดยอดรัสเซียอาเซียนที่กรุงคาซานนะคะแล้วก็เนี่ยน้องโฟวิลกับน้องอะไรนะน้องโฟวิลกับน้องน้ำตาลก็ได้เป็นทูตสันทวไมตรีด้วยน่ารักมากเลยอาจารย์ขึ้นเครื่องกี่ชั่วโมงเนี่ยไปอาจารย
6: ์ประมาณ20ชั่วโมงได
5: ้โอ้
6: ไกลนะคุณอ้อม
5: ไกลใช่ค่ะ
6: สมัยก่อนสมัยผมเรียนหนังสือตอนผมไปเนี่ยผมต้องบินข้ามมหาสมุทรไปหลายที่มากมันไม่มีสายบินตรงเพราะมันอยู่คนละประเทศการเมืองก็เลยก็มันดีนะครับก็นี่คือสัญลักษณ์ของมิตรภาพนะครับก
5: ็
6: คือลาวกับรัสเซียเนี่ยต้องถือว่าเป็นประเทศมหามิตรนะครับในวันที่รัสเซียฉลองชัยชนะในสงครามโลกครั้งที่สองครบรอบกี่ปีเมื่อปีที่แล้ว2025ลองนับมาสิ1985ก็50ปีมั้งใช่ไหม
5: ค่ะ
6: ไม่ใช่สิ1945ก็55บวก25 80ปี
5: ค่ะ
6: กองทัพลาวก็ส่งกองทหารไปเดินขบวนสวนสนามฉลองชัยด้วยนะครับแล้วก็ที่เยี่ยมไปกว่านั้นก็คือว่ามันมีรถถังรุ่นเก่ารุ่นแรกที่รัสเซียผลิตก็คือ T-55 นี่แหละคุณอ้อม T-50 อันนี้คือรุ่นแรก T-50 ที่ผลิตแล้วก็เอามาใช้ครั้งแรกก็ในห้วงนั่นแหละต่อเนื่องกับสงครามโลกครั้งที่สองนะฮะก็รัสเซียเนี่ยมอบให้ลาวมา1กองพันสองกองพันรถถังนะฮะก็เลยรัสเซียขอคืนแล้วก็เอาคันใหม่มาให้แทนเพื่อที่จะเอาไปบูรณะซ่อมแซมแล้วเอามาเข้าสู่ขบวนสวนสนามเขาก็ยกให้กันอย่างดีงามนะครับส่วนช้างผมไม่แน่ใจว่าเป็นช้างแฝดไหมแต่ถ้าแฝดเขาก็คงจะไฮไลท์ในข่าวแล้วแหละเนาะ
5: ไม่ได้แจ้งว่าเป็นแฝด
6: ก็คงเกิดพร้อมกันนะครับ
5: เดี๋ยวดูตัวแป๊บหนึ่งอาจารย์ตัวก็มีตัวโตกว่ากันนิดเดียวมีตัวโตกว่ากันนิดนึงค่ะ
6: นะฮะ
5: ตัวไล่กันนี่แหละ
6: นั่นแหละก็คือช้างส่วนใหญ่ถ้าเป็นช้างที่เป็นช้างบ้านแล้วเนี่ยนะครับก็จะอยู่ที่แขวงไชยบุรีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมืองปากลายนะฮะปากลายเนี่ยจะมีช้างอยู่เยอะเวลาเขาจัดงานเทศกาลช้างก็จะจัดที่แขวงไชยบุรีนั่นแหละนะฮะมีทุกปีฮะก็ปกติก็จะจัดกันในห้วงเดือนกุมภาเดือนแห่งความรักนี่แหละนะฮะก็แล้วอีกอันนึงก็คือช้างเนี่ยถือว่าเป็นสัตว์สัญลักษณ์แห่งชาตินะครับของ ลาวเช่นเดียวกันกับประเทศไทยนะครับนั่นแหละเขาก็เลยโดยสัญลักษณ์ตรงนี้แล้วอีกอันนึงนะครับก็คือท่านทองรุ่นเนี่ยไปเรียนที่มอสโกอยู่6ปีคุณอ้อมคือเวลาไปเรียนที่มอสโกเนี่ยเขาจะควบตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจนถึงปริญญาโท
5: ค
6: ่
5: ะ
6: นะครับก็โดยเฉลี่ยก็จะไปอยู่กัน6ปีถึง7ปีนะฮะก็เทียบออกมาก็จะเป็นมาสเตอร์จบปริญญาโทกลับมาแต่โลกตะวันตกอย่างอเมริกาเนี่ยจะเทียบให้เขาเป็นแค่ปริญญาตรีแต่ช่วงหลังก็มาปรับแล้วแหละก็เพราะว่าดูการเรียนการอะไรแล้วเนี่ยก็เทียบได้กับระดับมาสเตอร์ดีกรีปริญญาโทท่านทางลุงก็จบมาจากที่นู่นนะครับก็ต้องใช้คำนี้นะครับก็คือว่าเป็นยุวชนเป็นเยาวชนพรรคประชาชนปฏิวัติลาวรุ่นแรกนะครับที่ได้รับทุนจากสหภาพโซเวียตแล้วก็ไปเรียนที่กรุงมอสโกแล้วก็ต้องถือว่าท่านทองรุ่นนี้เป็นศิษย์พี
5: ่
6: ของปูตินแต่ว่าก็ห่างกันหลายปีอยู่นะเพราะว่าท่านทองรุ่นนี้เกิดปี1945ส่วนปูตินเนี่ยเกิดปี1954กลับกันอยู่นะ45กับ54ก็ห่างกันอยู่เท่าไหร่9ปีนะครับแต่ก็คงเดินเฉียดกันอยู่นั่นแหละนะครับในห้องที่ไปเรียนแล้วก็นั้นท่านทางรุ่นก็เลยพูดภาษารัสเซียได
5: ้
6: เวลาถ้าคุยกันแบบไม่เป็นทางการเนี่ยเขาก็จะคุยเป็นภาษารัสเซีย
5: คร
6: ับยกเว้นเวลาอ่านแถลงกงแถลงการเนี่ยก็จะใช้ภาษาของใครของมันแต่ก็จะมีนายภาษาให้หมู่แจ็คก็นายภาษา
5: ล่าม
6: นั่นแหละจริงเราน่าจะใช้คำนี้เนาะ
5: ค่ะ
6: นายทะเบียนเราก็ยังใช้เลยนะคนนั้นคนแปลเก่งก็ต้องเป็นนายภาษาเนาะใช้คำนี้ไหมเราจะเบรกก่อนไหมเนี่ยถึงช่วงเบรกหรือยัง
5: ถึงแล้วค่ะเดี๋ยวพอเบรกแล้วอาจารย์มาตอบคำถามพี่วิชัยน่าสนใจคำนี้คำถามนี้นะคะอาจารย์สักครู่ค่ะ
8: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
9: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
11: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Code Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
5: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะจากลาวกลับมาที่กัมพูชาอีกนิดหนึ่งค่ะอาจารย์พี่วิชัยถามว่าที่กัมพูชาเขามีหัวคะแนนไหมคะอาจารย์อยากรู้เหมือนกัน
6: มีคะแนนบังคับ
5: คะแนนบังคับมีหัวคะแนนเป็นตัวกลางไหม
6: ก็มันก็มีของก็คือพวกผู้นำในระดับท้องถิ่นซึ่งก็คือข้าราชการเป็นส่วนใหญ
5: ่ค่ะ
6: นะครับแล้วก็ส่วนใหญ่มันก็จะทุกวันนี้ส่วนใหญ่มันจะสังกัดพรรคประชาชนกัมพูชาของคุณเซนอยู่แล้วแม้ว่าในอดีตคุณจะอยู่ฝ่ายไหนก็แล้วแต่ถ้าคุณยังต้องการมีอาชีพการงานคุณก็ต้องมาสังกัดพรรคประชาชนกัมพูชาแล้วก็คำว่าคะแนนบังคับเนี่ยหมายความว่ากกต.ก็คุณเซนเป็นคนตั้ง9คนแล้วใครประท้วงคุณเซนกกต.มันจะบอกว่าคุณเซนผิดไหมล่ะก็ไม่มีคนเซนทำอะไรก็ถูกนะฮะแม้กระทั่งไปตีหัวกกต.ก็ยังถูกนะฮะก็ถ้ามันแข่งขันกันโดยเสรีฮะมันก็มีอยู่แล้วนะครับก็คือฐานของใครของมันนั่นแหละคนที่อยู่ในท้องถิ่นแต่ครั้งนี้ให้จับตานะฮะเลือกตั้งท้องถิ่นปีหน้าวันที่6นะครับเดือนมิถุนาจำง่ายๆวันที่6เดือน6ปี2027ก็จะเลือกตั้งระดับท้องถิ่นภาษาเขมรเขาออกเสียงว่าสังกัดกาบัชนด
5: คือการเลือกตั้งนี่เหรออาจารย
6: ์สังกัดนี่คือตำบลกาบัชนนท์ก็คือการเลือกตั้ง
5: ค
6: ่
5: ะ
6: ก็คือกาบัชนนท์ก็บัชนนท์ก็คือการเลือกตั้งก็เลือกตั้งในระดับตำบลบ้านเราก็คืออบต.นั่นแหละนะครับก็มันจะมีสมาชิกทั้งประเทศเนี่ยก็จะอยู่ที่11,622คนนะฮะแต่ยังไม่เห็นว่าจะเพิ่มนะถ้าไม่เพิ่มก็จะอยู่เท่าเดิมนี่แหละณ ปัจจุบันนี้เป็นอยู่ภายใต้ฮุนเซนเกือบหมื่น ก็ลองดูคุณน้อมจาก11,622คนอยู่กับฮุนเซนเกือบ10,000นะขาดไปนิดหน่อยนะฮะก็นั่นแหละครับมันคือคะแนนบังคับคำว่าบังคับนี่หมายความว่าสมมติว่าคุณอ้อมเป็นอธิบดีกรมอะไรก็แล้วแต่ก็จะอยู่ในชุมชนของคุณอ้อมเองนี่แหละ แล้วก็ในเขตเลือกตั้งนั้นเขาก็จะรู้นะครับว่ามีคะแนนกี่คะแนนก็เป็นหน้าที่ของคุณอ้อมที่จะต้องรับผิดชอบพื้นที่ตรงนั้นมันมีอยู่1,500คะแนนเสียงนะเอามาให้ครบก็เป็นหน้าที่ของคุณอ้อมแต่ถ้าวันเลือกตั้งวันอาทิตย์เขาดูคะแนนแล้วมันไม่ได้ตามเป้ารุ่งเช้าวันจันทร์มาเนี่ยคุณอ้อมก็จะถูกเล่นงานก็ถึงเรียกว่าคะแนนบังคับก็คือไม่เป็นตามเป้าการเล่นงานเนี่ยก็มีอยู่2อย่าง
5: ทำยังไงคะ
6: 1ก็คือไล่ออก
5: โอ้ยแรงอ่ะ
6: 2ก็คือลดตำแหน่งให้ไปอยู่ที่ธุรกันดาร
5: ตายแล้วงั้นเขาก็เครียดอะเสียอาจารย
6: ์ก็ทุกคนก็เลยต้องทำให้ได้ตามเป้าน
5: ั
6: ่นแหละฮุนเซนมันก็เลยชนะอย่างถล่มทลาย
5: นั่นสิทำกันขนาดนี้เลยหรอ
6: นั่นแหละเรียกว่าคะแนนบังคับแต่ครั้งนี้นะครับมันจะเปลี่ยนอยู
5: ่ค่ะ
6: เพราะว่าผู้อุปถัมภ์ใหญ่อย่างจีนเนี่ยตบหัวฮุนเซนไปแล้วหลายรอบตั้งแต่มาเปิดศึกกับประเทศไทยนะครับแล้วก็ตบหนักกว่าเดิมก็คือการกำจัดการปราบสแกมเมอร์นี่แหละแล้วเขาก็ไม่พอใจเยอะมากในสิ่งที่ฮุนเซนกระทำ
5: ค
6: ือหลอกเงินจีนแล้วก็มาสร้างกองกำลังส่วนตัวแล้วก็เอาเงินที่หลอกของจีนเนี่ยไปซื้ออาวุธจีน มันตลกเลยนะนะพอจีนมารู้เขาก็เลยโกรธนะครับ มันก็เลยเป็นที่มาของจีนที่เอาตัวมาอยู่ตรงกลางระหว่างความขัดแย้งไทยกับเขมรตอนนี
5: ้
6: ก็เขาก็มองออกในด้านนี้แล้วก็ทุกวันนี้ก็ซัพพอร์ตฮุนเซนเท่าที่จำเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการช่วยเหลือในเรื่องของมนุษยธรรมก็คืออันไหนที่มันเป็นความผิดพลาดของฮุนเซนเช่นก่อศึกสงครามที่ชายแดนแล้วก็ไปบังคับให้ชาวบ้าน600,000เกือบ700,000คนเนี่ยต้องอพยพลี้ภัยแล้วตัวเองก็ตั้งกล้องถ่ายแล้วเอามาประจานบอกว่าเป็นฝีมือของกองทัพไทยอะไรพวกเนี้ยคุณอ้อมทั้งที่ฮุนเซนไปบังคับให้พวกเขาอพยพเพื่อที่จะได้ภาพนะครับแต่ทุกวันนี้ก็โซหน้าๆนะครับกลับมาไม่ได้ก็เลยต้องไปสร้างไอ้บ้านหลังคาเขียวๆนั่นแหละนะครับ10,000กว่าหลังนะครับก็นั่นนะฮะจีนเขาก็ให้ความช่วยเหลือมาในลักษณะนั้นเพราะว่าถ้าเขาไม่ช่วยในจุดนั้นเนี่ยคนเฉียดแสนน่ะคุณอ้อมอดอยากปากหมองแล้วเขาจะอยู่กันยังไงมันก็จะกลายเป็นปัญหาสังคมมันก็จะรุนแรงขึ้นอะไรสารพัดนะจีนเขาก็ต้องพยายามที่จะหล่อเลี้ยงสาเหตุที่เขาทำอย่างนั้นไม่ใช่ว่าเขารักแพงนะภาษาลาวหักแพงไม่ใช่เขาสลันนะฮะสลันครั่งนะก็คือรักขมแครั่งเนี่ยนะฮะแต่ที่เขาต้องทำเรื่องนี้ก็เพราะว่าเขามีผลประโยชน์และมีอิทธิพลอย่างยิ่งยวดในกัมพูชา
5: ค
6: ่
5: ะ
6: ก็นั่นแหละต่อไปนี้เราก็จะเห็นการเลือกตั้งท้องถิ่นปีหน้าเนี่ยที่จะมีคู่แข่งที่โดดเด่นขึ้นมานั่นก็คือเจ้านรดมจักราวุฒิประธานพรรคฝุ่นซินเพ็ก
5: ตอนนี้เขาก็หาเสียงอยู่เหมือนกันเหรอคะอาจารย
6: ์ดูเดินสายมากกว่าฮุนเซนอีก
5: ค่ะ
6: เขาเดินได้มากกว่านะเพราะเขายังหนุ่ม
5: ค่ะ
6: ก็ทุกวันนี้ก็ขึ้นป้ายทั่วประเทศแล้วเตรียมพร้อมในสาขาพรรคที่อยู่ในทุกพื้นที่นะครับมีเงินสนับสนุนนั่นแหละก็ถ้าจะพูดก็คือเงินพรรคคอมมิวนิสต์จีนนั่นแหละพรรคคอมมิวนิสต์จีนเชิญเข้าไป 3-4 รอบแล้วคุณน้อง
5: ค
6: ่
5: ะ
6: ไปเยือนปักกิ่งก็คือไปพร้อมๆกับเสด็จอาของพระองค์นั่นแหละเสด็จอาก็คือเจ้านรดมสีหมุนีก็คือกษัตริย์นะครับ พระวาสิหมุนีเนี่ยเป็นน้องชายของเจ้านรุตมรณฤทธิ์นะฮะวันนั้นจักรวุฒิคือลูกของรณฤทธิ์ก็คือหลานอาของกษัตริย์องค์ปัจจุบันจริงๆถ้าดูตามสายเขาเรียกว่าสายราชวงศ์เนี่ยก็จักรวุฒิก็มีสิทธิ์ที่จะขึ้นของราชนะครับแต่ผมเชื่อว่าเขาคงอยากมาทางการเมืองมากกว่านะฮะก็ยิ่งตอนนี้จีนกำลังจะปั้นเขาให้ขึ้นมาโดดเด่นแล้วก็มีบารมีเป็นที่ยอมรับของคนกัมพูชานะครับก็นั่นแหละก็ถ้าจะพูดตรงไปตรงมาก็คือจีนกำลังจะสร้างดุลอำนาจในกัมพูชาเพื่อให้ตัวเองคุมได้อย่างเบ็ดเสร็จกว่าเดิม
5: ที่กัมพูชานี้บัตรเลือกตั้งเขามี QR code ด้วยไหมคะอาจารย์มีพี่อิสระถามมาม
6: ันไม่จำเป็นต้องมี
5: เขาเห็นใช้ไอ้สแตมป์นิ้วใช่ไหมอาจารย์
6: ใช่ครับมันไม่จำเป็นต้องมีครับเพราะว่าก็กระต่ายคนเซ็นตั้งเองไงนะฮะโกงก็ได้เขาไม่เรียกคะแนนโกงเนี่ยเขาเรียกว่าคะแนนบังคับ
5: ค
6: ่ะนะฮะแล้วก็อย่างที่ผมยกเคสนะคุณอ้อมต้องดูแลพื้นที่ตัวเองถ้าได้ตามเป้าแล้วเนี่ยคุณอ้อมก็ยังเหลืออีกด่านนึงนะตอนเช้าวันจันทร์ไปถึงออฟฟิศเนี่ยต้องโชว์นิ้วชี้มือขวา
5: เอาก็อาบน้ำแล้วมันลบแล้วอ
6: ่
5: ะ
6: ไม่ลบมันอยู่ได้เป็นอาทิตย
5: ์โ
6: อ้ถ้าไม่เห็นนิ้วชี้ที่มีแสงเรืองๆเนี่ยนะ
5: มันเป็นความตั้งใจเหรออาจารย์ใช้หมึกแบบนั้น
6: ปกติหมึกอันนี้เขาเอาไว้เพื่อป้องกันการโกงเลือกตั้งไม่ให้มีการเย็นเทียนนึกออกไหมก็คือถ้าคุณอ้อมกากบาทแล้วคุณอ้อมก็ต้องจุ่มนิ้วใช่ไหมล่ะ
5: ค่ะ
6: ถ้าจะเข้ามาเวียนเทียนเขาก็ต้องฉายดูนิ้วอ้าวคุณเลิกสิทธิ์ไปแล้วใช้สิทธิ์ไปแล้วคุณจะเวียนเทียนมาทำไมแต่คุณเซนมันไม่ได้เอามาใช้เพื่อป้องกันเวียนเทียนนี่เอามาใช้เพื่อรับประกันว่าเองไปลงคะแนนหรือยัง
5: ไปลงให้ค่าหรือยัง
6: นั่นแหละถ้านิ้วไม่โปร่งแสงเนี่ยก็แสดงว่าไม่ได้ไป
5: ตรวจนิ้วในที่ทำงานด้วยก็ไปมาหรือยัง
6: ถูกปลดเลยแหละคุณน้องนะอยากย้ายไปอยู่ไหมนะเดี๋ยวติดต่อเมียคนมาให้
5: ไม่ไหวแล้ว
6: เขากำลังต้องการสตรีผู้เลอโฉมอยู
5: ่สตรีเนี่ยก็ใช่ค่ะเลอโฉมนี่ไม่ใช่ละพักของสมรังสีมีลงเลือกตั้งด้วยไหมครับอาจารย
6: ์ก็ถูกยุบไปแล้วครับตั้งแต่ปี2017แต่ก็มีพักเดิมที่กลับมาเลือกตั้งท้องถิ่นเมื่อปี2022ชื่อว่าพรรคเพลิงเทียนที่เราแปลว่าพรรคแสงเทียนนั่นแหละ แต่พอเลือกตั้งใหญ่2023ถูกสกัดดาวรุ่งนะครับก็คือกกต.ของคุณเซนเนี่ยไม่ให้ผ่านส่งเอกสารขาดอันนี้ไม่ครบนะจนกระทั่งหมดกำหนดที่ยื่นนะคุณอ้อมมันยื้อมันเพื่อมันสกัดไม่ให้ลงก็นั่นแหละก็เพราะนั้นก็ต้องดูนะครับก็คือว่าเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งต่อไปเนี่ยผมเชื่อว่าจีนจะทำให้โปร่งใสไม่ใช่เพราะฮุนเซนอยากโปร่งใสนะแต่ด้วยอิทธิพลของจีนนี่แหละนะครับจะทำให้โปร่งใสเพื่อที่จะให้ความโปร่งใสนั้นไปตอบสนองหรือสปอตไลท์ไปที่ตัวนรดมจักราวุธที่เขากำลังจะหนุนสร้างขึ้นมา
5: ค่ะ
6: นะฮะแล้วก็บ้านนอนสอนง่ายถ้าจะพูดตรงๆนะครับแต่ก็ดีนะบ้านนอนสอนง่ายในขณะที่จีนเนี่ยมีนโยบายเป็นมิตรกับทุกประเทศในอาเซียนอยู่แล้ว
5: ค่ะ
6: ภายใต้ยุทธศาสตร์ใหญ่ที่เรียกว่าแถบเส้นทางนั่นแหละอันนั้นตรงไหนที่เขาคุมได้ว่านอนสอนง่ายเนี่ยเขาก็ต้องไปในทางนั้นแรกๆเนี่ยฮุนเซนก็ตอบสนองเขาได้ดีทุกเรื่องแหละคุณอ้อมแต่พอมาเปิดศึกกับไทยนี่แหละมันคุมไม่อยู่นะฮะแต่มันก็เขาก็ไม่นึกเนาะเพราะว่า อยู่มาวันหนึ่งอ่ะพี่ฮุนเซนตายไปต่อๆกันสองคนรายที่สามก็ต้องเป็นฮุนเซนดังนั้นก็เลยจำเป็นต้องรีบสร้างบารมีให้ลูกทั้งๆที่ลูกไม่มีบารมีนะครับก็คือถ้าสมมติว่าฮุนเซนเป็นอะไรไปในวันนี้นะครับคือไม่อยู่แล้วเนี่ยนะเดี๋ยวท่านยมมาเชิญไปทัวร์นรกอะไรก็ว่าแล้วแต่เนี่ยนะครับ ตระกูลหุ่นก็จะไม่อยู่ด้วยนี่แหละสาเหตุว่าทำไมเขาต้องมาสร้างบารมีให้กับตระกูลหุ่นโดยใช้ประเทศไทยเป็นสมรภู
5: ม
6: ินั่นแหละเข้าใจดี
5: เข้าใจแล้วค่ะอาจารย์พี่ไพบูลย์พูดถึงเรื่องลาวค่ะอาจารย์บอกคนลาวรุ่นก่อนเขาจะเรียกรัสเซียว่าโซเวียตเคยถามเพื่อนคนลาวว่าจบจากไหนเขาตอบว่าจบจากโซเวียตพูดโซเวียตได้ค่ะอาจารย
6: ์ครับสมัยก่อนเขาชื่อสหภาพโซเวียตครับ
5: ค
6: ่
5: ะ
6: แล้วพอสหภาพโซเวียตล่มสลายนะก็เลยเหลือแต่คำว่าสหพันธรัฐรัสเซียแล้วก็เปลี่ยนระบบการปกครองนะครับโซเวียตล่มสลายเมื่อเดือนธันวาคมปี1991นะครับนั่นแหละถ้าคุณอ้อมจำได้ก็จะเห็นการยึดพยายามยึดอำนาจโดยกองทัพนะฮะแต่ก็มีผู้นำที่มีหัวประชาธิปไตยออกมาขวางรถถังคนคนนั้นก็คือบอริสเยลซินนะครับพอบอริสเยลซินเป็นประธานาธิบดีแล้วประชาชนก็หนุนอยู่มาวันหนึ่งบอริสเยลซินก็เลยดึงปูตินกลับมาจากเยอรมันตะวันออกดึงปูตินกลับมาแล้วก็ให้ไปทำงานในสำนักประธานาธิบดีก็ดูแลเรื่องความมั่นคงเรื่องความปลอดภัยอะไรพวกนี้แหละคุณอ้อมก็จนถึงปี1999ปูตินก็ได้เป็นประธานาธิบดีนับแต่นั้นเป็นต้นมาก็สลับลงมาเป็นนายกอยู่ละรอบหนึ่งนะครับเพราะว่ารัฐธรรมนูญเขาให้เป็นประธานาธิบดีได้ไม่เกิน2วาระเพราะฉะนั้นพอพูดเต็มเป็น2วาระเนี่ยวาระที่3เขาเลยไปเป็นนายกแล้วให้คนที่เป็นนายกขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีนะครับแต่ว่าปูตินก็ใหญ่กว่านายกใหญ่กว่าประธานาธิบดีนะ นั่นแหละก็ เดี๋ยววันหลังค่อยเล่าเรื่องรัสเซียให้ฟังนะครับก็ชื่อเดิมก็ชื่อรัสเซียนี่แหละครับแต่ปี1917นะฮะ1917มันมีการปฏิวัติโดยพรรคบอลเชวิคก็คือพรรคคอมมิวนิสต์รัสเซียนี่แหละก็เลยล้มล้างระบบกษัตริย์ก็เลยเป็นสหภาพโซเวียตภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่าโซเวียตยูเนียนนะฮะก็แผ่นดินกว้างใหญ่ไพศาลที่สุดนะครับก็ลองนึกดูขนาดแตกกันออกมาแล้วเนี่ยคุณอ้อมทุกวันนี้ยังเป็น15ประเทศลองนึกดูสมัยก่อน15ประเทศอยู่ด้วยกันเป็นสหภาพโซเวียตนะครับยูเครนก็เป็นหนึ่งอยู่ในนั้นนะฮะตอนเป็นนักศึกษาผมก็เคยไปเมืองเคียบมันจะเป็นเมืองท่าเรือแล้วก็อู่ต่อเรือขนาดใหญ่ที่สุดของสหภาพโซเวียตเดิมนะครับเพราะนั้นเขาพูดถ้านักศึกษาทุกวันนี้ถ้าไปเรียนเขาไม่เรียกโซเวียตแล้วครับเขาเรียกสหพันธรัฐรัสเซีย
5: รัสเซียแล้วอาจารย์เดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะ
6: เชิญครับ

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cod News โทร02-201-6373
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
2: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะยังมีเวลาไปที่เวียดนามสักนิดนะคะอาจารย์เวียดนามเนี่ยตอนนี้เขากำลังระดมทหารไปเร่งสร้างสนามบินใหญ่ที่สุดของประเทศให้ทันกำหนดสิ้นปีนี้เห็นบอกว่าอยู่เขาเรียกว่าสนามบินนานาชาติลองแถงค่ะเป็นสนามบินที่ใหญ่ที่สุดของประเทศมูลค่า 12,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะอันนี้มันอยู่ตรงไหนแต่ว่าตอนโฮจิมินห์ก็แออัดอยู่นะอาจารย์นี่เขาพยายามที่จะขยายที่จะรองรับสนามบินที่โฮจิมินห์ใช่ไหมคะอาจารย
3: ์ก็ใช่ครับมันห่างจากโฮจิมินห์มาด้านตะวันออกนะฮะด้านตะวันออกเฉียงใต้40กิโลเมตร
2: มันไม่ได้อยู่ในเมืองหลวงนี่มันเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางไหมคะอาจารย์น่าจะอยู่ที่ฮานอยแม้ก็โฮจิมินห์อะไรอย
3: ่
2: าง
3: เงี้ยฮานอยเขาก็ทำอีกที่หนึ่ง
2: อ๋อ
3: นะครับที่คุณอ้อมไปทุกวันนี้ถ้าเป็นฮานอยก็เรียกว่าหน่อยใบ
2: ใช่ค่ะหน่อยใบ
3: แต่ถ้าเป็นที่โฮจิมินห์เขาเรียกว่าตันเซินหยาง
2: ขยายออกไปไกลเหมือนกันเนาะตั้ง40กิโล
3: ไม่ได้ขยายสร้างใหม
2: ่สร้างใหม
3: ่ลองแทงจริงๆมันก็ตอนที่คุณอ้อมไปแม่ของเดลต้าก็ผ่านลองแทง
2: ค
3: ่
2: ะ
3: นะครับประมาณ40กิโลไปด้านทิศตะวันออกเฉียงใต
2: ้
3: ของโฮจิมินห์ลงไปทางใต้นะ40กิโลก็เขาก็จะถือว่าเป็นถ้าสร้างเสร็จตามแผนการก็คือในปลายปีหน้ามั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะ
2: เขาก็จะมีการสร้างทางด่วนควบคู่ไปด้วยนะคะอาจารย์โฮจิมินห์ลองแทงเดาเจียเนี่ย
3: ครับ
2: ค่ะเพื่อที่จะให้เดินทางสะดวก
3: เพราะว่ามันที่ตันสัญญาเนี่ยมันแออัดแล้วเคยคือสนามบินในเวียดนามเนี่ยเขามันก็ใช้คล้ายๆกับดอนเมืองนะคุณอ้อมก็คือมีทั้งภายในและนอกประเทศ
2: นะคร
3: ับมันอยู่ในรวมๆกันมันก็เลยต้องหาวิธีนะครับต่อไปเนี่ยก็ที่ตันสัญญาเนี่ยก็อาจจะเป็นสนามบินระดับรองลงมานะครับส่วนรองรับการบินระหว่างประเทศเนี่ยก็จะไปอยู่ที่ลองแทงลองแทงเขาไอ้ที่คุณอ้อมพูดถึงเนี่ยมันเป็นเฟสแรกนะ
2: คร
3: ับลองแทงเนี่ยเขาจะมี3เฟสมี3ระยะนะครับระยะแรกเนี่ยเขาก็ขยายเฟสแรกเนี่ยเขาก็ตั้งไว้เลยว่าเขาจะรองรับผู้โดยสารให้ได้25ล้านคนนะฮะ25ล้านคนภายในปี2030นะฮะแล้วเพิ่มเป็น50ล้านคนปี2035แล้วก็ฟูจริงๆเนี่ยก็คือ100ล้านคนถามว่าก็อีกนานฮะปี2050ก็อีก24 25ปีต่อไปข้างหน้าด้วยแหละแต่ว่าเวียดนามยังไงเนี่ยมันก็จำเป็นเนื่องจากว่าประเทศเขามันมีพื้นที่น้อย
2: ค
3: ่
2: ะ
3: พอมันมีพื้นที่น้อยเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะสร้างถนนเพราะถ้าสร้างถนนเนี่ยมันมีอยู่วิธีเดียวนะฮะก็คือต้องเป็นทางด่วนยกสูงขึ้นมาเท่านั้นไม่สามารถที่จะไปบุกเบิกเวนคืนพื้นตุ้งพื้นที่ไล่ชาวบ้านออกได้นะฮะก็คือต้องยกระดับขึ้นมาเท่านั้นต่อไปเนี่ยเราก็จะเห็นถนนหนทางในเวียดนามเนี่ยก็จะมีหลายๆชั้นเหมือนที่จีนเขาทำนะครับเนื่องจากว่าพื้นที่เขาจำกัดแล้วก็ลองแทงเนี่ยก็มีบางส่วนที่ถมทะเลออกไปแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เขากำลังจะสร้างเป็นสนามบินในทะเลเลยเนี่ยเขาเรียกว่าอยู่ฝั่งทะเลตรงเขาเรียกว่าหยาจัง หญ้าจังนะฮะถ้าเขียนถ้าเห็นเป็นภาษาอังกฤษจะอ่านว่านาตรัง นะฮะแต่จริงๆอ่านว่าหญ้าจังห่างจากชายฝั่งออกมาประมาณ20กิโลเมตรประมาณนั้นแหละตรงนั้นก็จะเป็นสนามบินที่อยู่ทะเลก็ถมทะเลขึ้นมาทำเลยเหมือนที่ชากีของสิงคโปร์ของสิงคโปร์นี่ก็ถมทะเลหมดเลยคุณอ๋อก็เทคโนโลยีอย่างเดียวกันครับแล้วก็มันจะรองรับอีกเยอะสาเหตุว่าไม่สงสัยหรือว่าทำไมเวลาเวียดนามเขาสั่งซื้อเครื่องบินจากอเมริกาจากยุโรปเขาซื้อล็อตใหญ่ๆนะครับเพราะว่าในประเทศเขามันไม่เอื้อในการเดินทางสำหรับทางบกในห้วงปัจจุบันนะฮะก็เลยสายการบินในประเทศของเขาแบบโลคอสเนี่ยนะเวียดเจ็ตเนี่ยนะเวียดเจ็ตเนี่ยตัวเร็วมากเวียดเจ็ตเนี่ยเพิ่งจะ10กว่าปีมานี้นะฮะถ
2: ้
3: าผมจำไม่ผิดเขาตั้งเมื่อปี2011หรือ2012เนี่ยแหละนะครับก็ทุกวันนี้ก็14 15ปีเนี่ยเป็นสายการบินที่มีเครื่องบินเกิน200กว่าลำนะฮะเวียดเจ็ตนะมาเปิดในประเทศไทยอีกต่างหากนะแล้วไม่เคยนั่งแต่ถูกไหมราคาเวียดเจ็ตนี่ถูกไหมเมื่อเทียบกับ
2: ถูกค่ะถ้าในประเทศที่บินภายในประเทศบ้านเรานะอาจารย
3: ์ก็ในประเทศเขาก็เหมือนกัน
2: ค
3: ่
2: ะ
3: แล้วก็เล่นสเกลก็เพราะว่าคนเวียดนามเขาไม่นิยมขับรถนะจริงๆจะใช้คำว่าไม่นิยมก็ไม่ได้หรอกก็คือมันสภาพภูมิประเทศมันทำให้ไม่สามารถนิยมได้นะครับก็ขนาดขึ้นไปบนทางยกระดับเนี่ยก็ยังจำกัดความเร็วนะฮะมีช่วงนี้จำกัดคือมันไม่ใช่จ่ายเงินเสร็จแล้วจะเหยียบคันเร่งได้เลยนะคุณน้อง
2: ต้องถูกจำกัดความเร็วจึงขึ้นทางด่วนก็แค่หนีรถติดอาจารย์ขับเร็วไม่ได
3: ้ นั่นนะครับมันก็เลยจำเป็นแล้วยิ่งเดินทางตั้งแต่เหนือจดใต้เนี่ยนะครับมันระยะทางมัน 3,000 กว่ากิโลเมตรนะใครมันจะเพลิดเพลินเจริญใจขับรถจะเหนื่อยนะเมื่อก่อนหน้านี้ผมเคยไปนั่งรถไฟจากฮานอยมาที่โฮจิมินห์ซิตี้สมัยผมไปนั่ง48ชั่วโมง อยู่บนรถไฟ2วัน2คืน สุดมากนะฮะแต่ก็ได้สารคดีหลายเรื่องนะคือสามารถเดินต่อเดินทะลุทุกโบกี้ได้เลยสำรวจกำลังด้วยนะฮะก็สนุกดีนะฮะแต่ว่าขากลับไปฮานอยเนี่ยนั่งเครื่องบินเพราะว่าถ้านั่งรถไฟกลับก็จะเป็น4วัน4คืนสุดจริงนะฮะสุดจริงแต่ทุกวันนี้เขาก็พัฒนาขึ้นมาหน่อยนึงนะฮะเพราะว่ารถไฟเขาก็นะรุ่นเราใกล้ๆกับบ้านเรานั่นแหละความกว้างของรางก็แค่1เมตรนะไม่ได้อะไรแต่ในอนาคตอันใกล้นี้นะเขาจะมีรถไฟความเร็วสูง350กิโลเมตรต่อชั่วโมงฮานอยมาที่โฮจิมินห์ซิตี
2: ้
3: ระยะทาง 1,500 กว่ากิโลเมตรก็ลองคำนวณดู5ชั่วโมงถึงนะฮะจาก48จากทุกวันนี้36นะก็เหลือแค่5ชั่วโมงก็เทคโนโลยีก็คือรถไฟจีนนี่แหละแล้วคนที่จะลงทุนสร้างเป็นแบบ BOT นะฮะก็คือ Build Operate แล้วก็ Transfer ให้กับรัฐก็คือบินกรุ๊ปของฝั่งยึดเหลืองมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของเวียดนามคนปัจจุบันได้อีกสักข่าวไหม
2: ได้ค่ะอาจารย์อีกสักข่าวหนึ่งนะคะเรื่องปักกิ่งสนับสนุนการมีส่วนร่วมของพม่าอย่างเต็มที่ในเวทีอาเซียนและสหประชาชาติค่ะอาจารย์จีนนี่ก็เป็นพันธมิตรที่สำคัญของพม่าแล้วก็เป็นหุ้นส่วนที่ยั่งยืนเหมือนกันนะคะอาจารย์ในพม่า
3: ก็ไม่ใช่พันธมิตรธรรมดา
2: ค่ะ
3: นะเป็นยุทธศาสตร์ร่วมชะตากรรมนะฮะคือถ้าจะเทียบนะฮะระหว่างพม่าลาวกัมพูชาผลประโยชน์ในด้านทรัพยากรในพม่าที่จีนมีเนี่ยถือว่าเยอะที่สุดนะครับแล้วก็ทุกวันนี้เขาก็ได้ใช้แก๊สนะครับแก๊สจากพม่าโดยเฉลี่ยปีหนึ่งก็ตีสละ12,000 ล้านลูกบาศก์เมตร นี่คือแก๊สที่ส่งจากเขตสัมปทานในอ่าวเบงกอลของพม่าจากรัชไข่นะครับท่อนี้พาดผ่านเลยคุณอ้อมจากตะวันตกไปตะวันออกไปถึงคุนหมิงทุกวันนี้ยังขยายไปถึงกวางสีนะฮะกวางสีจวงก็ได้ใช้แก๊สพม่านี่แหละนะครับแนวท่อนี้มันจะมีท่อสีเขียวสำหรับแก๊สนะครับแล้วก็อยู่ตรงกลางของแนวท่อสีเขียว2ท่อเนี่ยมันก็จะมีตรงกลางเป็นท่อส่งน้ำมันดิบที่ซื้อมาจากตะวันออกกลางแล้วก็ส่งไปให้ยูนานนั่นแหละคุณน้อง นะฮะแล้วทุกวันนี้ต้องเดิมทีเดียวก่อนหน้านี้นะฮะก่อนหน้าที่มินองไหลจะยึดอำนาจองซานซูจีเนี่ยมูลค่าการลงทุนสะสมในพม่าที่เป็น FDI สิงคโปร์เป็นอันดับหนึ่งนะฮะ แต่นับแต่ที่มีการยึดอำนาจกันเนี่ยตอนนี้จีนขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งสิงคโปร์เป็นอันดับสองประเทศไทยเป็นอันดับสามนะครับเราก็อยู่ที่สามนี่แหละมานานแล้วแต่ต่อไปนะฮะประเทศที่น่าจับตาแล้วก็เป็นมหามิตรอีกประเทศหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มบริกส์นะฮะก็คือรัสเซียตอนนี้รัสเซียมาที่เขตเศรษฐกิจพิเศษถวายแล้วแล้วก็เพิ่งเซ็นกันนะลงนามไปเมื่อเดือนที่แล้วจะมาสร้างโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ที่เขตเศรษฐกิจพิเศษถวาย2โรงงานนะฮะจะเป็นโรงงานขนาดเล็กนะฮะไม่ต้องไปตื่นตระหนกเป็นมาตรฐานสากลแล้วก็ไม่เคยมีสถิติของการเกิดอุบัติเหตุนะครับแล้วก็เป็นโมเดลที่รัสเซียกำลังจะขยายเข้ามาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพราะว่ารัฐวิสาหกิจพลังงานนิวเคลียร์ที่ใหญ่ที่สุดของรัสเซียเรียกว่ารอสตอมรอสอะตอมนะฮะอ่านครบๆก็เลยอ่านว่ารอสตอมนะฮะก็เดี๋ยวเขาก็จะกระดึบกระดึบมาที่เมืองไทย

0: จะเบรกแล้วใช่ไหม
1: จะเบรกแล้วค่ะอาจารย์ เราพักกันสักครู่ก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะ
0: เชิญครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียนความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
4: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
3: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจากเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางฟักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
5: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: ม่ค่ะมุ่งผู้ชาย
1: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะก่อน ที่จะคุยเรื่องซีรีส์ต่อนะคะอาจารย
2: ์
1: วัฒนธรรมในอุตสาคเนนะคะก็มาชวนคุณผู้ฟังไปพักผ่อนนะคะจะดีแค่ไหนถ้าทริปพักผ่อนของคุณได้ทั้งความสนุกได้นอนโรงแรม5ดาวแล้วก็ได้สูตรลับการมีอายุยืนแบบแข็งแรงกลับมาด้วยสมูท 105.5 ค่ะชวนแพ็คกระเป๋าไปใช้ชีวิตแบบเซเล็บนอนรู้อยู่สบายถ่ายรูปมุมไหนก็ปังที่โรงแรม5ดาวสุดหรูในพัทยากับกิจกรรมสมูท Health Insight Longevity Secret นะคะอัปเดตเทรนด์Longevity กับคุณหมอที่จะมาเปิดความลับสุขภาพแบบเข้าใจง่ายแล้วก็จะมีการวิเคราะห์ร่างกายผ่านโปรแกรม Body Composition ด้วยนะคะที่จะทำให้คุณมองเห็นสมดุลของร่างกายปรับขึ้นสมองให้ผ่อนคลายพร้อมไปฟินกับซีฟู้ดบุฟเฟ่สุดพรีเมียมค่ะแล้วก็เตรียมสะบัดเอวเต้นแอโรบิกริมชายหาดนะคะนำทีมโดยดีเจลูกว่าพิจิกาค่ะกิจกรรมจะมีในวันที่4วันที่5กรกฎาคมนี้นะคะแพ็คเกจสุดคุ้มทั้งเที่ยวทั้งบันเทิงทั้งได้สุขภาพเพียงท่านละ 5,550 บาทจองได้ที่ LINE@

0: FM นะคะหรือโทรศัพท์ไปเบอร์นี้ได้เลยนะคะ0814986322นะคะ0814986322ส่วนถ้าจะแอดไลน์ก็แอด smooth fm smooth แล้วก็ fm ตัวเล็กทั้งหมดเลยนะคะรับจำนวนจำกัด30ท่านเท่านั้นค่ะเมื่อกี้เพลงภาษาอะไรคะอาจารย
1: ์ภาษาพม่า
0: ฟังบางทีฟังภาษาในอาเซียนบางทีก็แยกไม่ออกแล้วอาจารย์นอกจากภาษาเขมรเนี่ยฟังออกอยู่นะพม่าเวียดนามอะไรเงี้ยลาวนี่ออกอยู่แล้ว
1: ก็ต้องจับสำเนียงให้ได
0: ้ค่ะ
1: ก็เดี๋ยวซีรีส์นี้จะมีไปพูดถึงเรื่องพยัญชนะให้ฟังด้วยนะครับว่าพยัญชนะที่อยู่ในอุตสาคเนเนี่ยมันมีที่มาที่ไปอย่างไรแม้กระทั่งทำไมบางประเทศออกเสียงตัวควบกล้ำไม่ได
0: ้
1: นะบางประเทศออกเสียงควบกล้ำได้ชัดเจนนะครับบางประเทศเนี่ยออกตัวสะกดไม่ครบนะครับมันก็เป็นไปตามสำเนียงของคนแล้วก็มันก็จะมีรากของใครของมันอยู
0: ่
1: นะครับ เดี๋ยวพอไปถึงช่วงของภาษาแล้วก็จะสอนนับเลขด้วยนะครับ
0: ค่ะ
1: นับเลขนะครับไม่ได้ไปให้ตัวเลขอะไรผมยังจำได้เลยสมัยน่าจะสัก2ปีที่แล้วบางที่พูดถึงเรื่องตัวลงตัวเลขเนี่ยมีแฟนพันธุ์แท้ท่านหนึ่งน่าจะมีลูกจ้างเป็นคนพม่าเขาก็เลยนับเลขพม่าได้ติดนะติดนิดตรงเลงาชาวคุณนิดซิดโกตะแสเนี่ยนะครับแล้วเขาก็ถามแล้วก็ส่งข้อความมาคุณอ้อมนั่นแหละผมจำได้อยากให้อาจารย์ทรงฤทธิ์ออกเสียงคำว่า 300,000 เป็นภาษาพม่า
0: 300,000
1: นะ 3ในภาษาพม่านี่คือตรงนะฮะแสนในภาษาพม่านี่คือเตง
0: ตรงเตง
1: สุดไหมล่ะท่านผู้ฟังนี่เก่งนะฮะตรงเตงเอาเสียงอย่างนั้นจริงๆนะฮะ300,000ตรงเตงเราก็เลยเราอาจจะมาจากคำนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะที่เรียกเตงเราไม่ใช่สิตัวเองนะมันตัวเองก็เลยเป็นเตงวันนี้เราจะขึ้นต้นที่มาที่ไปของพม่านะครับ
0: ค
1: ือ แผ่นดินที่เป็นชื่อเต็มๆทุกวันนี้นะครับเขาใช้คำนี้คุณอมสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาชื่อเต็มนะฮะในชื่อเต็มของประเทศทุกวันนี้แต่ก่อนที่จะมีอันนี้นะฮะแผ่นดินนี้เคยมีสองชาติพันธุ์ที่อยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้วก็เป็นอาณาจักรนะฮะแล้วก็คนที่อยู่มานานที่สุดบนแผ่นดินพม่าทุกวันนี้ก็คือชาวรามันที่เราเรียกว่ามอญนั่นแหละแต่ถ้าพูดเป็นภาษาทางการคือ
0: รามัน
1: ทุกวันนี้ก็เลยเรียกรวมกันว่าเป็นมอญรามันชาติพันธุ์นี้เขาจะรับอิทธิพลจากอินเดียโดยตรงก็เนื่องจากว่านั่นแหละครับก็เรือข้ามอ่าวเบงกอลก็ไปถึงอินเดียแล้วนะครับก็ถ้าเรือใหญ่สมัยโบราณก็ทุกวันนี้ก็คือที่ตั้งของรัฐยะไข่นั่นแหละคุณอ้อมจริงๆพระพุทธมหาไมมุนีก็สร้างที่ยะไข่นั่นแหละ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะฮะสมัยนั้นยังไม่ใช่อิสลามนะคร
0: ับ
1: แล้วก็เป็นพุทธ ก็พี่น้องมอญรามันก็รวบรวมเป็นกลุ่มเป็นก้อนก็นับอิทธิพลนะฮะความคิดความเชื่ออารยธรรมอะไรต่างๆเนี่ยมาจากอินเดียทั้งหมดเลยแล้วก็เป็นไปตามยุคสมัย ครับก็คือฮินดูมาก่อนก็เป็นฮินดูแต่พอมีศาสนาพุทธชาวมอญก็เลื่อมใสในพุทธศาสนาถึงขนาดที่เราพาท่านผู้ฟังไปเจดีย์ชเวดักองนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งเจดีย์อะไรนะที่ใหญ่ๆอย่างที่อยู่หงสาวัตถีชื่ออะไรนะคุณน้องจำได้ไหม
0: อะไรเต่ามุเต่าหรือเปล่าจ๊ะ
1: มุเต่าเมื่อเต่านี้เป็นเจดีย์มอญแท้ที่สูงที่สุดนะครับแล้วก็จำได้ไหมเราได้เข้าไปชมที่เก็บพระเกศาของพระพุทธเจ้านะครับก็สาเหตุที่เป็นพระเกศาก็เพราะว่าพ่อค้ามอญไปเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าเลื่อมใสพอไปเข้าเฝ้าพระองค์แล้วเนี่ยก็ก่อนที่จะทูลลาพระองค์เนี่ยก็เลยขออะไรที่เป็นแทนพระองค์แทนองค์สมเด็จพระพุทธเจ้านะฮะ พระองค์ก็เลยประทาน พระเกศาให้8เส้น ขออภัยพระเกศา8เส้นนั่นแหละคือที่เก็บไว้ที่เจดีย์ชเวดากองนั่นคือเจดีย์แรกนะครับที่บรรจุพระเกศาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: อาจารย์เดี๋ยวเราเบรกกันก่อนสักครู่นะคะตัดสัญญาณแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะ
2: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
0: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะ ค่ะอาจารย์ต่อเลยค่ะ
1: ก็พระเจดีย์มุเต่านะก็เลยเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดแล้วก็สร้างที่กรุงหงสาวดีแต่จริงๆเจดีย์ที่อายุมากที่สุดเก่าแก่ที่สุดนะครับก็คือชเวดากองก็สร้างโดยพ่อคามอนนี่แหละสมัยก่อนเนี่ยจะเป็นองค์ไม่สูงนะองค์เตี้ยเดี๋ยวไปถึงตรงนั้นค่อยอธิบายให้ฟังแต่เอาเป็นว่าเอาที่มาที่ไปก่อน อาณาจักรมอญอาณาจักรแรกที่รวบรวมเป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้วก็สามารถเป็นอาณาจักรได้นะครับพี่น้องมอญรามันเรียกว่าอาณาจักรสุธรรมวดีสุธรรมวดีก็คือว่าคือพระธรรมคำสอนที่ดีงามสถิตณที่แห่งนี้นี่คือความหมายของคำว่าสุธรรมวดีซึ่งก็ถือว่าเป็นอาณาจักรแรกของพี่น้องมอญนะครับอันนี้ตั้งขึ้นมาในราวปีพุทธศักราช240นานยัง ทุกวันนี้คือ2569นะครับ ก็นี่คืออาณาจักรก็นั้นความเจริญก็มาตามอารยธรรมแบบอินเดียนะครับแล้วก็นับถือนับถือพอนี่พอเป็นสุธรรมวดีเนี่ยก็คือเป็นพุทธศาสนา 100% นะครับแล้วก็อักษรศาสตร์อะไรเนี่ยก็มาจากอินเดียเพราะฉะนั้นตัวพยัญชนะที่พม่าใช้อยู่ทุกวันนี้ ก็คือตัวที่มอญพัฒนามาจากภาษาบาลีนะครับเพราะว่าพม่าเนี่ยไม่มีตัวพยัญชนะเป็นของตัวเองพอมายึดเอาของคนอื่นก็เอาของคนอื่นเป็นของตัวเอง รวมถึงพุทธศาสนาด้วยนะครับแล้วก็ความเจริญเนี่ยมันก็สังเกตดูนะฮะก็คือว่าความเจริญเนี่ยมันจะเกิดขึ้นก็คือการผลิตคุณเอาคือที่ไหนมีความอุดมสมบูรณ์ที่ไหนมีการผลิตอย่างพอเพียงแล้วก็เป็นสินค้าได้ด้วยนะครับนั่นแหละมันคือความเจริญเพราะเกิดความมั่งคั่งเกิดขึ้นพี่น้องมอญจะเก่งนะในเรื่องของการทดน้ำเพื่อการเกษตรมีระบบชลประทานนะครับแล้วก็ทำเลที่อยู่ก็คือนั่นแหละอยู่ระหว่างลุ่มน้ำอิระวดีกับสารวินนี่คืออาณาจักรสุธรรมวดีนะครับแล้วก็มีพระมีกษัตริย์พระองค์นะครับพระนามว่าพระเจ้าสีหราชานี่คือแบบย่อๆให้ฟัง แล้วก็ใกล้เคียงกันนะครับจะอยู่ด้านนั่นแหละฮะทุกวันนี้ก็ที่เราไปผู้กามเนี่ยพม่าเขาเรียกว่าประกันนะฮะผู้กามเนี่ยก็คือเราเรียกแต่ถ้ามอนเรียกพื้นที่ตรงนั้นเขาเรียกว่าอังวะ นะฮะแต่ให้เข้าใจตรงกันนะครับมันคืออันเดียวกัน
0: ค่ะ อ
1: ย่างแต่ว่าต่างคนต่างเรียกในพื้นที่เดียวกันเป็นภาษาที่ตัวเองเข้าใจนะฮะ ชาติพันธุ์หนึ่งไม่ใช่มอญรามันนะครับแต่ก็ได้รับอิทธิพลมาจากอินเดียเช่นเดียวกันนะฮะก็จะมีวิถีของตัวเองแต่ว่าชาติพันธุ์นี้จะไม่นับถือศาสนาแต่ถือผี ถือบรรพบุรุษนะครับนึกได้เลยนะฮะถ้าถือผีถือบรรพบุรุษเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาติพันธุ์ชนกลุ่มน้อยได้หลายกลุ่มมาอยู่รวมกันอะไรอย่างเงี้ยนะคุณอ้อมนะฮะหรือส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นอิทธิพลที่มาจากจีนบ้างอะไรพวกนี้นะฮะก็อาจจะมีการอพยพมาอยู่รวมกัน พอโตขึ้นเขาก็เรียกกลุ่มชาติพันธุ์นี้ว่าพยูนะฮะกลุ่มพยูชาติพันธุ์พยูอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนจนเป็นอาณาจักรพยูก็เลยสร้างอาณาจักรขึ้นมาเป็นอาณาจักรที่อยู่รวบรวมเป็นกลุ่มก้อนขนาดใหญ่นะครับมีนครรัฐนะเป็นถึงเท่าไหร่นะถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะ12นครรัฐ14นครรัฐนะฮะตั้งขึ้นมาเป็นอาณาจักรใหญ่เขาเรียกว่าอาณาจักรสีเกษตร คำว่าเกษตรนี่เป็นภาษาสันสกฤตนะครับอย่างเกษตรกรรมอะไรเงี้ยก็เป็นภาษาสันสกฤตรากมันมาจากตรงนั้น ก็เลยตั้งอาณาจักรมาก็ประมาณปีพุทธศักราช400นั่นหมายความว่าอยู่ในห้วงที่ใกล้เคียงกันกับอาณาจักรสุธรรมวดีแต่สุธรรมวดีเนี่ยเจริญมาก่อนแล้วก็มีศาสนาพุทธแต่ว่าพยูเนี่ยยังไม่มีศาสนาแต่อยู่มาวันหนึ่งพวกเขาก็มานับถือศาสนาพุทธก็เลยมีการสร้างเจดีย์กันมโหฬารเลยนะฮะแต่ว่าก็มาสร้างกันเยอะแยะมากมายก็อยู่ในยุคที่พม่าเข้ามายึดแล้วนะครับ ก็ทั้งพยูและก็มอญเนี่ยก็อยู่ร่วมกันนะอยู่คนละอาณาจักรนะครับไม่เคยมีปัญหาสู้รบอะไรกันเพราะว่าแผ่นดินมันกว้างใหญ่ไพศาลมากคุณอ้อมแล้วก็พยูเนี่ยเขาก็จะมีทั้งสองนะฮะก็คือมีทั้งสายน้ำแล้วก็อีกด้านทิศตะวันตกก็จะเป็นทะเล นะฮะมันก็เลยแบ่งสรรปันส่วนกันแล้วก็อยู่อย่างปองดองแต่อยู่มาวันหนึ่งนะครับก็ด้วยเหตุสงครามนะฮะก็คืออาณาจักรขนาดใหญ่ในอดีตในยุคนั้นเนี่ยทั้งอินเดียนะฮะอินเดียเนี่ยก็มีตั้งหลายประเทศที่อยู่ในนั้นนะมีหลายรัฐนะฮะก็สู้รบกันฮะส่วนในจีนก็มีสงครามแต่ละก๊กแต่ละอะไรเนี่ยสารพัดนะมันก็เลยเกิดการอพยพครั้งใหญ่เกิดขึ้นนะครับในส่วนของเราไตกระไดผมได้พูดไปแล้ว
0: ค่ะ
1: เราก็อพยพมาจากทางตอนใต้ของแผ่นดินจีนทุกวันนี้ก็นั่นนะก็ประมาณเสฉวนแต่ว่านักประวัติศาสตร์รุ่นก่อนเนี่ย มาจากสูงกว่านั้นนะนู่นเทือกเขาอันไตแต่ผมเชื่อว่าไม่ใช่เพราะว่าอันไตเนี่ยมันเป็นทะเลทรายมันหนาวเย็นมากมันเป็นทะเลมันแห้งแล้งนะครับมันไม่เหมาะสำหรับชาติพันธุ์ไตอยู่แล้วเราอยู่กับสายน้ำนั่นแหละเขาถึงบอกว่าเราเนี่ยอยู่ลุ่มน้ำห่วงโหแต่พอจีนสู้กันเนี่ยเราก็ลงมาที่ยางซีเกียงนะครับแต่สู้กันลุกลงมาต่ำลงมาเรื่อยๆเนี่ยเราก็เลยมาแม่น้ำโขงนะครับพอแม่น้ำโขงเสร็จปุ๊บอ้าวมีเจ้าพญามีอะไรสารพัดนะฮะก็แตกก็กระจัดกระจายออกมาสร้างบ้านแปลงเมืองเกิดขึ้นนะครับพม่าแต่พม่านี่มาอีกทางหนึ่งนะครับเรามาจากทางใต้ของจีนแต่พม่าเนี่ยมาจากทางทิศตะวันตกของจีนและทางทิศตะวันออกของอินเดียและทิเบต ก็หนีสงครามมานี่แหละคุณอ้อมถ้านึกไม่ออกนะฮะว่าสงครามในอดีตเนี่ยมันน่ากลัวขนาดไหนไปดูประวัติศาสตร์ขนาดสมัยพระพุทธเจ้าเห็นไหมฮะสงครามเนี่ยโอ้โหก่อนที่พระองค์จะออกบวชเนี่ยนะครับก็ต้องทำศึกสงครามกันคนเจ็บล้มตายเนี่ยสารพัดเยอะแยะมากมายหรือในยุคที่โหดร้ายทารุณที่สุดก็คือสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชก็คืออโศกมหาราชนี่ก็คือพิชิตอินเดียได้ทั้งหมดเลยแต่ว่าก็โดยใช้กำลังอาวุธนะครับอย่างไปยึดแค่เมืองเดียวนี่ฆ่าคนเป็นแสนนะคุณอ้อม แล้วเป็นเราจะอยู่ไหมล่ะใช่ไหมครับมันก็ต้องอพยพใช่ไหมพม่าก็เช่นเดียวกันบามาเนี่ยก็ขี่ม้ามาวิถีของคนพม่าเขาจะมีส่วนคล้ายๆกับคนทางทิเบต นะฮะขี่ม้าขึ้นเขาเก่งนะฮะแต่ว่าการเกษตรลุ่มน้ำเนี่ยพวกเขาจะไม่ถนัดเพราะเขาอยู่ในพื้นที่สูงนะครับก็จะทำเป็นพวกอยู่ในพื้นที่สูงเกษตรไร่นะหรือไม่งั้นก็ทุ่งโล่งอะไรพวกนี้สารพัดเนี่ยนะฮะแต่พอพวกเขาอยู่ไม่ได้ก็เลยขี่ม้ามา ในระหว่างทางก็กวาดต้อนกันมาเรื่อยๆเนี่ยแหละเพราะเขาเป็นกองกำลังอาวุธ พอกวาดต้อนมาก็คืออพยพครั้งใหญ่สุดของพม่าเนี่ยก็ในราวๆปีพุทธศักราช1300แล้วอาณาจักรแรกที่พวกเขามาเจอก็คืออาณาจักรศรีเกษตรนะครับทุกวันนี้ก็คือนั่นแหละผู้กามทุกวันนี้อาณาจักรศรีเกษตรต่อเนื่องสกายนะฮะยะไข่อะไรพวกนี้จะอยู่ในแถบนั้นหมดเลย นะฮะก็มาถึงประมาณปีพุทธศักราช1300แล้วก็สามารถยึดพยูได้75ปีต่อมาก็คือค่อยๆยึดเอานะครับค่อยๆเอาแต่นครรัฐนี้นครรัฐนั้นนะจนครบนะครับพอครบเสร็จปุ๊บก็เลยสถาปนานะครับนั่นแหละก็เลยเป็นที่มาของการสร้างอาณาจักรขึ้นมาว่าปักกันซึ่งเราเรียกว่าภูกามมอนเรียกว่าอังวัดนะฮะ ก็ในห่วงเวลาใกล้เคียงกันอาณาจักรสุธรรมบดีนะครับของพม่าเนี่ยแหละของมอนรามันเนี่ยก็รู้สึกว่าตัวเองมินเมที่จะต้องเผชิญหน้ากับพม่าที่ยึดเอาศรีเกษตรแล้วก็เลยอพยพจากสุธรรมบดีฮะลงมาข้างล่างมาที่หงสาวดีเพื่อจะให้อยู่ห่างไกลจากพม่าที่อยู่ทางเหนือครับหงสาวดีเนี่ยก็ถ้าจะดูตามแผนที่ก็คืออยู่ตรงกลางของแผนที่พม่าพอดีเลยแต่ก็ยังคงยึดโยงอยู่กับสายน้ำนะครับก็คือทั้งแม่น้ำอิระวดีและยังมีอีกแม่น้ำสายหนึ่งก็คือแม่น้ำสโตมนะครับแล้วก็สารวินด้วยนะฮะสารวินเนี่ยถ้าจริงๆถ้าท่านไหนเคยไปที่เขาเรียกว่ามอตมะนะฮะ มะละแมงหรือเนี่ยไปทางใต้ของพม่าเนี่ยฮะมลิทวายมะละแมงอะไรเนี่ยอย่างมะละแมงเนี่ยมันจะเป็นปากแม่น้ำสารวินที่ไหลลงสู่ทะเลอันดามันตรงนั้นเนี่ยสวยมาก ไม่ได้ไปนานนะเดี๋ยวเขียนโปรแกรมให้นะฮะก็ แต่ก็ไปก็กินซีฟู้ดไม่ได้อีกแหละทรมานนะฮะหงสาวดีอพยพมาก็ประมาณปีพุทธศักราช1368นั่นหมายความว่าในห้วงที่พม่ายึดเอาพะยูเนี่ยนะครับใช้เวลา75ปีก่อนที่จะบรรลุเนี่ยนะครับก็คือมอญก็มองเห็นแล้วว่าต่อไปเนี่ยต้องมายึดฉันแน่นอน ก็เลยค่อยๆอพยพลงมาก็มาเลยมาอยู่ที่หงสาวดีจากสุตตัมมวดีนะครับ มาอยู่ได้ก็แต่ถึงยังไงก็ไม่หลุดพ้นนะครับพม่าก็มาสร้างความใหญ่โตขยายและยิ่งมีทำเลดีอะไรขึ้นมาเนี่ยคุณอ้อมปราศจากอิทธิพลหรือว่าแต่ว่าก็สู้กันในหลายๆระลอกแล้วก็ป้องกันตัวในหลายๆระลอกนะครับเป็นสงครามระหว่างมอญกับพม่านี่คือสาเหตุว่าทำไมมอญกับพม่าไม่ถูกกันเนื่องจากว่าตั้งแต่มาอยู่หงสาวดีเนี่ยก็ต้องสร้างป้อมปราการแล้วก็ต่อสู้กับพม่ามาโดยตลอดแล้วคิดดูนะคุณน้อมทำศึกสงครามกันมาตั้ง230กว่าปีเป็นสงครามที่มาราธอนมากระหว่างพม่ากับมอญ230กว่าปีจนพม่ามาบรรลุผลแล้วก็นอกจากจะยึดพะยูแล้วก็ไม่ได้ยึดพะยูธรรมดานะครับกลืนด้วยทุกวันนี้ผมไปสืบหาชาติพันธุ์พยูไม่เจอนะเพราะว่าถูกกลืนโดยพม่าเรียบร้อยเพราะว่าการเวลานี่แหละมันทำให้ถูกกลืนเพราะว่าแต่งงานกันไปแต่งงานกันมามันก็แล้วทีนี้อารยธรรมยิ่งเมื่อพม่ายึดได้มอญที่หงสาวดีคุณอ้อมก็ลองนึกดูนะครับพม่าเนี่ยมาบรรลุผลในการยึดมอญได้อย่างเป็นเสร็จเลยเนี่ยก็คือปีพุทธศักราช1600ก็ลองนึกดูนะหนีมาอยู่หงสาวดีคือพุทธศักราช1368แต่ก็ไม่รอดพ้นหลังจากที่สู้ศึกสงครามกันมา232ปีนานมากนะมันกี่เจเนเรชั่นสู้กันนะฮะคือมันไม่เหมือนสมัยนี้นะครับกดปุ่มยิงระเบิดใส่กันได้นะสมัยโน้นเนี่ยมันต้องทั้งขี่ม้ากีทาทับช้างนะครับไหนจะต้องตุนสบงเสบียงเดินทับกันมาเป็นปีนะครับนะมาเจอฝนเจออะไรเนี่ยก็เอาทำนาก่อนนะฮะเก็บเกี่ยวแล้วก็เคลื่อนไปเรื่อยๆเนี่ยนะฮะนี่คือสงครามสมัยก่อนจะเป็นอย่างนั้นค่อยๆลุกกืนและกินนะครับไปเรื่อยเพราะอย่างนี้แหละครับก็เลยทำให้เกิดในยุคที่เขาเรียกว่าผู้กามยิ่งใหญ่หรือประกันที่ยิ่งใหญ่ในยุคเขาเรียกว่าเป็นยุคทองของผู้กามเลยก็คือยึดได้ทั้งกลืนทั้งพยูและยึดได้ทั้งมอญแต่ไม่ได้กลืนมอญแต่ที่สำคัญความเจริญในทางวัฒนธรรมอารยธรรมและศาสนาความคิดความเชื่ออะไรต่างๆนะครับพม่าใช้ของมอญทั้งหมดเลย แม้กระทั่งวัฒนธรรมการแต่งตรงแต่งตัวคุณอ้อมนะครับหรือแม้กระทั่งสัญลักษณ์จำได้ไหมพี่น้องมอญสัญลักษณ์คือนกอะไร
0: ไม่แน่ใจอาจารย์
1: คือหงไงหงสาวด
0: ี
1: นั่นแหละหงสาวดีแต่พม่าบอกว่าไม่เอาฉันก๊อปมันนิดเดียวก็เปลี่ยนหงเป็นนกยูงทองนั่นแหละนะครับแต่ทรงยังไงเวลาลำระบำของพม่าเนี่ย ก็คือทรงระบำของมอญต้องแม่งแม่งแม่งแม่งแม่งแล้วก็บิดก้นบิดแต่ก็สวยนะสวยนะฮะมีจังหวะท่าทางแล้วก็จะมีชุดที่ลากเหมือนหางของนกยุงของนกหงส์อ่ะคุณอ้อมนะฮะก็ประมาณนั้นก็ยุคของผู้กามเนี่ยก็ยิ่งใหญ่มานะครับถือว่าเป็นยุคทองต่อมาได้230ปีฮะก็นานอยู่นะอยู่เป็นยุคทองเลย230ปีแต่ว่าด้วยเหตุที่ว่าเป็นยุคทองนี่แหละแล้วก็จักรพรรดิที่ถือว่าเป็นจักรพรรดิพระองค์แรกหรือว่าเป็นถ้าบ้านเราเขาเรียกว่ามหาราชเนี่ยนะฮะพระองค์แรกที่อยู่ในประวัติศาสตร์ของพม่าเนี่ยก็เลยเป็นพระเจ้าอนุรัตถาถ้าท่านไหนเคยไปที่เนปิดอนะครับที่ลานสวนสนามของกองทัพตัดมาดอเนี่ยก็ ็จะมีอนุสาวรีย์ของราชาอยู่พระราชาอยู่สามพระองค์แต่ว่าอยู่กันคนละยุคนะครับอยู่คนละราชวงศ์ราชวงศ์แรกก็คือผู้กามหรือประกันก็คือพระเจ้าอัตนรธาพระองค์ถัดมาจะอยู่ในยุคที่เรียกว่าตองอูนั่นแหละที่เราเรียกว่าใครเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่แห่งตองอูก็คือผู้ชนะสิบทิศนั่นแหละนะฮะก็บ้านเราก็คือบาเยงหนองหรือบุเลงหนองนั่นคือพระองค์ที่สองที่เป็นมหาราชาพระองค์สุดท้ายก็คือราชวงศ์สุดท้ายจนไม่มีราชวงศ์เหลืออยู่ก็คือราชวงศ์คองบองนะพระองค์สุดท้ายเนี่ยก็คือ
4: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

บนโลกใบนี้มีพื้นที่ที่เรารู้สึกว่ามันแปลกลึกลับและก็ไม่น่าจะเข้าไปเลยสวัสดีค่ะทูไนท์ไทยแลนด์กับปูโรเบียวยูวดีเรืองฉายทาง LTM FM 95 22ปีลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจก็เบากับค่ำคืนวันเสาร์ที่20มิถุนายนพ.ศ. 2569กัมพูชาดินแดนแห่งนครวัดนครธมที่เคยรุ่งเรืองถึงขีดสุดผ่านยุคทองของจักรวรรดิขอมสู่ฝันร้ายของเขมรแดงและการปกครองยาวนานของฮุนเซนจากอารยธรรมอันยิ่งใหญ่แล้วทำไมจึงกลายเป็นหนึ่งในประเทศที่ยากจนที่สุดล่ะจ๊ะจริงๆแล้วประวัติศาสตร์อันรุ่งเรืองของกัมพูชาเนี่ยเริ่มต้นมานานแล้วนะคะด้วยอาณาจักรฟูนันค่ะซึ่งเป็นเมืองท่าค้าขายที่เจริญรุ่งเรืองมากๆด้วยอิทธิพลจากอินเดียทั้งด้านศาสนาฮินดูและการค้าทางทะเลก็เลยทำให้ฟูนันนั้นเป็นศูนย์กลางสำคัญของภูมิภาคและต่อมาค่ะอาณาจักรเจนละก็เข้ามารวมอำนาจและครอบคลุมพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงไปจนถึงลาวตอนกลางแม้จะพัฒนาระบบการปกครองที่ซับซ้อนแต่เจนละก็ต้องแตกแยกออกเป็นหลายแคว้นในที่สุดและจุดเปลี่ยนสำคัญที่นำไปสู่ยุคที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของกัมพูชานั้นเกิดขึ้นเมื่อพระเจ้าชัยวรมันที่สองพระองค์ทรงรวมอาณาจักรเขมรให้เป็นหนึ่งเดียวและได้สถาปนาพระองค์เป็นเทวราชาหรือกษัตริย์ผู้เป็นเทพณเขาพนมกุเลนซึ่งการกระทำนี้ถือว่าเป็นจุดกำเนิดของจักรวรรดิขอมเลยค่ะเป็นจักรวรรดิขอมอันยิ่งใหญ่ด้วยนะเพราะในยุคนี้กัมพูชานั้นเต็มไปด้วยการสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมหินอันวิจิตรการตาเราจะเห็นจากปราสาทนครวัดซึ่งสร้างขึ้นโดยพระเจ้าสุริยวรมันที่สองถือเป็นศาสนสถานฮินดูที่ใหญ่ที่สุดในโลกและยุคทองของจักรวรรดิขอมก็มาถึงขีดสุดในรัชสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่7ค่ะพระองค์นั้นทรงขับไล่ชาวจามผู้รุกรามและทรงเปลี่ยนแปลงศาสนาหลักของอาณาจักรจากฮินดูมาเป็นพุทธมหายานพระองค์ไม่ได้เพียงสร้างศาสนสถานเท่านั้นแต่ยังสร้างนครธมซึ่งเป็นเมืองหลวงที่ยิ่งใหญ่พร้อมด้วยปราสาทสำคัญไม่ว่าจะเป็นปราสาทบายนปราสาทตาพรหมและปราสาทบันทยาชมาพระองค์ยังทรงพัฒนาระบบชลประทานอันซับซ้อนด้วยการสร้างบารายหรืออ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และคลองส่งน้ำซึ่งช่วยให้สามารถปลูกข้าวได้ถึง 3-4 ครั้งต่อปีเลยส่งผลให้จักรวรรดิขอมในสมัยนั้นสามารถเลี้ยงดูประชากรได้นับล้านล้านคนแล้วก็แผ่ขยายอาณาเขตจากลาวตอนใต้ไปจนถึงอ่าวไทยเลยค่ะมีระบบถนนหลวงที่เชื่อมต่อหัวเมืองต่างๆรวมถึงการก่อสร้างอโรคยาสารหรือว่าโรงพยาบาลถึง102แห่งมันสะท้อนถึงความเจริญรุ่งเรืองที่หาได้ยากยิ่งในยุคสมัยนั้นเลยทีเดียวคำว่าขอบเนี่ยหมายถึงเขมรโบราณหรือกลุ่มชนชั้นปกครองที่สร้างอารยธรรมอันยิ่งใหญ่ส่วนคำว่าเขมรก็คือกลุ่มชาติพันธุ์พื้นเมืองที่สืบทอดวัฒนธรรมและคำว่ากัมพูชาก็คือชื่อรัฐชาติสมัยใหม่นั่นเองแต่ธรรมชาติของโลกความยิ่งใหญ่ไม่ได้คงอยู่ตลอดไปหลังจากการสิ้นพระชนของพระเจ้าชัยวรมันที่7จักรวรรดิขอมก็เริ่มเสื่อมถอยลงจากหลายปัจจัยทั้งค่าใช้จ่ายมหาศาลจากการก่อสร้างปราสาทและสงครามทำให้ทรัพยากรของอาณาจักรหมดสิ้น
การเปลี่ยนศาสนาไปสู่พุทธเถรวาทในศตวรรษที่13ก็ทำให้สถานะความศักดิ์สิทธิ์ของกษัตริย์นั้นลดลงระบบชลประทานที่เคยเป็นหัวใจสำคัญก็เริ่มพังทลายจากปัญหาตะกอนและการขาดการบำรุงรักษารวมไปถึงภัยแล้งทำให้การเกษตรล้มเหลวที่สำคัญคือการรุกรานจากภายนอกทั้งจากอาณาจักรอยุธยาและจามโดยเฉพาะในปีพุทธศักราช1974อยุธยาได้เข้ายึดนครธมได้สำเร็จยังมีโรคระบาดร้ายแรงอย่างกาฬโรคที่ลดจำนวนประชากรลงอย่างมากและในที่สุดนครธมก็ถูกทิ้งร้างและกัมพูชาก็เข้าสู่ยุคมืดและตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสนี่แหละการสูญเสียดินแดนและอำนาจทำให้กัมพูชาอ่อนแอลงมากกัมพูชาได้รับเอกราชจากฝรั่งเศสในปีพุทธศักราช2496นี้เองค่ะภายใต้การนำของสมเด็จพระนโรดมสีหนุพระองค์ทรงดำเนินนโยบายไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดในยุคสงครามเย็นแต่การที่กัมพูชาอนุญาตให้เวียดนามเหนือมาใช้พื้นที่บางส่วนตั้งฐานทัพและเส้นทางลำเลียงเสบียงก็ทำให้เกิดความขัดแย้งภายในประเทศอย่างหนักและแล้วเขมรแดงก็คือฝันร้ายของกัมพูชาเพราะในศตวรรษที่20ได้นำพากัมพูชาเข้าสู่โศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ชาตินั่นคือการปกครองโดยเขมรแดงกลุ่มคอมมิวนิสต์สุดโต่งที่เปลี่ยนประเทศให้กลายเป็นนรกบนสวรรค์

0: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
2: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
3: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
2: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
3: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวด้วยคนดี
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: Tonight Thailand โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
7: เขมรแดงฝันร้ายของกัมพูชาเริ่มต้นจากสงครามกลางเมืองกัมพูชาในปีพุทธศักราช2510ถึง2518เป็นส่วนหนึ่งของสงครามเวียดนามและสงครามเย็นในปีพุทธศักราช2513นายพลลอนนอนได้ก่อรัฐประหารโค่นล้มสมเด็จพระนโรดมสีหนุและสถาปนาสาธารณรัฐเขมรซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐสมเด็จพระนโรดมสีหนุได้ลี้ภัยไปจีนได้ตัดสินใจจับมือกับจีนเวียดนามเหนือและเขมรแดงซึ่งเป็นฝ่ายต่อต้านลอนนอนการผนึกกำลังนี้ยิ่งเสริมความแข็งแกร่งให้กับเขมรแดงอย่างมหาศาลและด้วยบารมีของเจ้านโรดมสีหนุที่ประชาชนจำนวนมากยังคงศรัทธาท่านอยู่เขมรแดงหรือพรรคคอมมิวนิสต์กัมพูชาได้มีพรพศหรืออีกหนึ่งชื่อคือสรัตซาเป็นผู้นำสูงสุดพวกเขาเริ่มต้นจากกองโจรขนาดเล็กๆในชนบทห่างไกลโดยได้รับอิทธิพลอย่างมากจากแนวคิดคอมมิวนิสต์แบบมาร์กซิสเลนินิสผสมกับแนวคิดของเหมาเจ๋อตงทำให้เขมรแดงได้รับการสนับสนุนจากเวียดนามเหนือและจีนซึ่งมองว่ากลุ่มนี้เป็นเครื่องมือในการต่อสู้กับสหรัฐและพันธมิตรและการเติบโตของเขมรแดงก็ยังได้รับแรงหนุนจากปฏิบัติการทิ้งระเบิดของสหรัฐในกัมพูชาอีกด้วยซึ่งการทิ้งระเบิดนั้นมีเป้าหมายสกัดกั้นเส้นทางลำเลียงของเวียดนามเหนือผ่านกัมพูชาแต่กับคร่าชีวิตชาวกัมพูชาไปถึง 500,000 คนและทำลายหมู่บ้านนับพันแห่งเหตุการณ์นี้สร้างความโกรธแค้นให้กับหมู่ชาวนาเป็นจำนวนมากกลายเป็นฐานสนับสนุนสำคัญของเขมรแดงมีการโฆษณาชวนเชื่อให้ต่อต้านจักรวรรดินิยมสหรัฐและระบอบลอนนอนดึงดูดประชาชนที่เดือดร้อนจากสงครามและความยากจนจึงทำให้เขมรแดงขยายกำลังจากเพียงไม่กี่พันในปีพุทธศักราช2510เป็น 70,000 คนในปีพุทธศักราช2518และในที่สุดเขมรแดงก็สามารถยึดกรุงพนมเปญได้สำเร็จ ลอนนอนก็ต้องหนีออกนอกประเทศและกัมพูชาก็เข้าสู่ยุคกัมพูชาประชาธิปไตยภายใต้การนำของพลพตระบอบนี้มุ่งสร้างสังคมใหม่ที่ไร้ชนชั้นไร้เงินตาและไร้เมืองโดยอุดมการณ์ของพวกเขาคือการสร้างสังคมเกษตรกรรมคอมมิวนิสต์ที่ไร้ชนชั้นได้แรงบันดาลใจจากแนวคิดของเหมาเจ๋อตุงพวกเขามองว่าเมืองและระบบทุนนิยมเป็นรากเหง้าของความชั่วร้ายและเชื่อว่าการนำประชาชนกลับสู่ชนบทเพื่อทำเกษตรกรรมจะสร้างสังคมบริสุทธิ์อุดมการณ์นี้หมายถึงการเริ่มต้นประวัติศาสตร์ใหม่โดยการลบทุกสิ่งทุกอย่างจากอดีตมีนโยบายหลักที่ค่อนข้างโหดร้ายและไร้มนุษยธรรมหนึ่งเลยคือการอพยพเมืองภายใน48ชั่วโมงหลังจากที่เขายึดพนมเปญเขมรแดงได้สั่งอพยพประชากรเมืองนับล้านไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้สูงอายุผู้ป่วยออกจากเมืองไปยังชนบทแล้วอ้างว่าเพื่อหลบภัยจากการโจมตีของสหรัฐแต่จริงๆแล้วเพื่อเป็นการควบคุมประชากรและบังคับใช้แรงงานเกษตรใครขัดขืนถูกประหารทันทีมีการยกเลิกเงินตราและโครงสร้างสังคมตลาดโรงเรียนและศาสนาวัดพุทธถูกทำลายพระสงฆ์ถูกบังคับศึกและประหารครอบครัวถูกแยกจากกันและเด็กถูกฝึกให้เป็นทหารหรือสายลับเพื่อจับกลุ่มครอบครัวตัวเองประชากรถูกจัดกลุ่มเป็นคนเก่าก็คือชาวนาในชนบทที่เขมรแดงมองว่านี่คือบริสุทธิ์และคนใหม่ก็คือคนเมืองที่ถูกว่าเป็นศัตรูคนใหม่จะถูกบังคับให้ทำนาและโครงการชลประทานวันละ 12-16 ชั่วโมงโดยแทบไม่มีอาหารหรือการพักผ่อนทำให้คนล้มป่วยขาดอาหารและเสียชีวิตเป็นจำนวนมากเขมรแดงจะกำจัดทุกคนที่สงสัยว่าเป็นศัตรูของการปฏิวัติเป้าหมายก็คือปัญญาชนครูแพทย์ข้าราชการผู้ที่ใส่แว่นตาเพราะคิดว่าผู้ใส่แว่นตาคือหนอนหนังสือหรือคนที่มีความรู้หรือคนที่พูดภาษาต่างชาติหรือกลุ่มชาติพันธุ์เช่นชาวจามเวียดนามจีนไทยลาวแม้แต่พระสงฆ์ก็ถูกกวาดล้างอย่างโหดเหี้ยมโครงการเกษตรและชลประทานของเขมรนั้นกลับไร้ประสิทธิภาพเพราะโครงการชลประทานขนาดใหญ่ที่สร้างโดยแรงงานทาสที่ขาดความรู้ด้านวิศวกรรมส่งผลให้โครงสร้างพังทลายผลผลิตข้าวลดลงความอดอยากแพร่ระบาดอย่างมากจนชาวบ้านต้องกินใบไม้รากไม้และแมลงเพื่อประทังชีวิตโรงเรียนได้กลายเป็นศูนย์ทรมานและการประหารชีวิตมีผู้คุมขังราว 20,000 คนรอดชีวิตแค่7คนผลลัพธ์คือการล้างเผ่าพันธุ์ได้คร่าชีวิตประชากรกัมพูชาไปถึง2ล้านคนแต่การล่มสลายของเขมรแดงเกิดขึ้นจากความขัดแย้งภายในและสาธารณรัฐประชาชนกัมพูชาก็เกิดขึ้นโดยมีเฮงสำลินเป็นผู้นำและฮุนเซนอดีตผู้บัญชาการกองพันเขมรแดงที่แปรพรรคแล้วกลายเป็นหนึ่งในแกนนำสำคัญของรัฐบาลใหม่ลูกๆของเขามีบทบาทและอิทธิพลทางการเมืองและเศรษฐกิจอย่างมากนี่คืออดีตอันยิ่งใหญ่ของจักรวรรดิขอมมาสู่ฝันร้ายของการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์โดยเขมรแดงและการฟื้นตัวบทเรียนที่สำคัญของความยิ่งใหญ่ที่อาจจะสูญสิ้นได้ทุกเมื่อและความหวังที่ยังคงต้องต่อสู้ดิ้นรนกับมรดกทางประวัติศาสตร์และความท้าทายในปัจจุบันขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: า22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ขณะนี้เวลา20นาฬิกาค่ะ
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่20มิถุนายนพุทธศักราช2569ผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นางภาติมาสริยมูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่10ตำรวจเอกวิสิทธิ์พลศรีดี10ตำรวจเอกอภิสิทธิ์ชูมีและ10ตำรวจเอกภูมิตรยูโซกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษสถานีตำรวจภูธรมายอขณะออกไปปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ในพื้นที่ตำบลปะโดอำเภอมายอเมื่อวันที่19มิถุนายน2569และขอรับการรักษาที่โรงพยาบาลมายอในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกคนไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้อย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณแก่กำลังพลและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่10ตำรวจโทปรพัฒน์วงรวยดีที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดแสวงเครื่องขณะเจ้าหน้าที่กองร้อยหน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดน442กลับจากปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนเส้นทางดูแลความปลอดภัยบุคลากรโรงเรียนบ้านแหลเหตุเกิดบริเวณถนนในหมู่บ้านบูโลสนิแยตำบลบ้านแหลเมื่อวันที่19มิถุนายน2569และขอรับการรักษาที่โรงพยาบาลยะลาต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่10ตำรวจโทณรงค์ศักดิ์โชติพันธ์10ตำรวจโทนราธิปนินสุวรรณ10ตำรวจโทศักดิ์ชายแก้วนุ่นและ10ตำรวจโทวิกรมลัดเลยที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เดียวกันและขอรับการรักษาที่โรงพยาบาลยะลาสิริรัตนรักษ์ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกคนไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณแก่กำลังพลและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่10ตำรวจโทกิติศักดิ์ศักแสง10ตำรวจเอกบุญญาวัฒน์เกื้อเส้งและ10ตำรวจเอกอนุชิตบุญช่วยที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ตำรวจขณะปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดปัตตานีและยะลาเขารับการรักษาที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้บาดเจ็บทุกคนไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณแก่กำลังพลและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้
1: จบข่าวในพระราชสำนัก
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่าง

0: ยไหมแค่ลุกก็
1: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
1: โอ้ย
0: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
2: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
0: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: สีดำแล้วก่อนหน้านั้นนะคะคิดถึงพี่หน่อยเพื่อนำท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านเข้าสู่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเสียงก็แอมมาแล้วในรายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆและดิฉันแหม่มบุรีรัตน์ตามัทธิยะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพรทิพย์ก็ทำหน้าที่เหมือนเดิมค่ะจากนี้เรียนเชิญท่านผู้ฟังพบกับอาจารย์ทนายวินัยผู้เชี่ยวชาญชำนาญครบเครื่องในเรื่องของกฎหมายอาจารย์ขาสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณแหม่มแล้วก็ทักทายท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่กำลังเดินทางหรือว่าพำนักอยู่ที่ณแห่งใดแห่งหนึ่งนะครับก็วันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่20มิถุนายนนะครับก็เข้ามาครึ่งปีแล้วคุณแม่มนะครับ
0: ค่ะ
1: ครึ่งปีก็มีเรื่องราวเขาเรียกมากมายนะครับเข้ามาในชีวิตเรานะครับทั้งเรื่องดีเรื่องไม่ดีนะครับปนและคนกันไปหมดนะครับ
0: ค่ะ
1: คุณแม่มก็ต้องทำหน้าที่นะครับนำเสนอข่าวสารมานะครับผมทำหน้าที่วิเคราะห์ไอ้พี่น้องประชาชนนะครับได้ก็เรียกว่าได้เข้าใจกันได้นะครับอาจจะไม่ 100% นะครับแต่ว่าเป็นช่องทางนะทำมากินต่อไปได้ครับ
0: ค่ะอาจารย์ขาแหม่มเข้าไปดู AI นะคะตอนนี้ AI เนี่ยนะคะเขานิยมกันเข้าไปดูนู่นนี่นั่นแล้วก็ถามหลายๆครั้งว่าทำไมเพื่อเช็คว่าเรื่องราวเนี่ยนะคะจริงไม่จริงเพื่อพยายามให้ AI เนี่ย
1: วิเคราะห์ให้
0: เจอค่ะว่าชื่อของอาจารย์ทนายวินัยเนี่ยนะคะเป็นรายการที่จัดแล้วได้สาระโดยสรุปอันนี้แม่มอ่านตาม AI เลยนะคะแม่มอ่านตามเป๊ะเลยนะคะอาจารย์ไม่ได้อวยอาจารย์นะคะตามที่ AI แม่มถามเลย AI ถึง5ครั้งว่าทำไมอ่ะนะคะเพราะว่ามันเป็นเทคนิคอะค่ะจะไม่ต้องเสียสตังค์ในการซื้อเนาะอาจารย์เนาะเขาก็บอกว่าเป็นรายการที่ให้ความรู้มีสาระและสั้นได้ใจความค่ะอาจารย์
1: ผมยังไม่รู้เลย
0: เป็นที่แนะนำ
1: มีครับแ
0: หม่มเป็นที่แนะนำเลยค่ะอาจารย์ค่ะแหม่มก็พิมพ์เข้าไปแล้วก็ถามว่าทำไมแบบนี้นะคะ5ครั้งถามว่ารายการกฎหมายอะนะคะมีรายการอะไรบ้างแล้วรายการอะไรเป็นที่น่าสนใจแล้วก็ถามว่าทำไมตามที่ AI ตอบอาจารย์เขาก็จะกรองไปเรื่อยๆนะคะกรองไปเรื่อยๆแล้วก็มีเหตุผลของแต่ละรายการเนี่ยมาประกอบเหม่มก็ดีใจที่เป็นเศษเสี้ยวเล็กๆในรายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆค่ะอาจารย์ค่ะ
1: ครับก็ถือว่า AI ให้กำลังใจผมคุณแม่นะครับ ให้กำลังใจในการทำหน้าที่ต่อไปนะครับแต่ว่า AI เนี่ยผมก็คือบางเรื่องบางราวเราหาแนวคำตัดสินของศาลนะครับ AI ก็บอกมานะก็ค่อนข้างจะความผิดพลาดน้อยนะครับ AI คงไม่อะไรนะอะไรก็พูดอย่างทำอย่างนะ
0: ไม่มี AI เขาไม่มีความรู้สึกเหมือนเราเขาไม่อวยเขาไม่พูดโกหกอะค่ะอาจารย์แหม่มเนี่ยเป็นคนกูพูดโกหกได้แต่ AI จะพูดโกหกไม่ได้แล้วที่เช็คซ้ำๆเนี่ยนะคะข้อมูลก็จะกันกรองไปเรื่อยๆค่ะอาจารย์ค่ะอาจารย์ลองเข้าไปทำดูนะคะ
1: ครับก็คือถ้าคนมี AI ที่เขาเรียกอะไรที่เสียค่าใช้จ่ายนะเป็นรายเดือนเนี่ยนั้นเอาไปใช้งานได้เยอะเห็นพวกทนายใหม่ๆนะครับน้องทนายเขาที่มีความเขาเรียกว่าเก่งกาจเรื่อง IT เนี่ยเรื่องระบบเนี่ยนะครับเดี๋ยวนี้บางทีก็บอกยื่นคำฟ้องยื่นอุทธรณ์ยื่นฎีกาเนี่ยใส่ข้อมูลคดีไปนะ AI จัดการได้หมดเลยนะครับ แต่ว่าด้วย AI ที่คุณแหม่มบอกว่าเขาไม่มีอารมณ์นะครับไม่มีฟีลลิ่งอ่ะนะครับบางอย่างก็อาจจะดูมันแข็งๆไปนะครับ ก็ต้องเติมศิลปะเข้าไปหน่อยนึงเติมอารมณ์เข้าไปหน่อยนะครับมันก็ปรับเปลี่ยนให้มันดูลื่นไหลได้นะครับแต่ว่าเด็กใหม่ๆบอกว่าแบบใช้งานแบบประหยัดเวลาได้มากเลยบางทีเราเขียนอุทธรณ์เนี่ยกว่าจะจบสักเรื่องต้องอ่านต้องอะไรเนี่ยแล้วก็พิมพ์ออกมาเนี่ยใช้เวลาเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยเห็นน้องๆบอกว่าใส่เข้าไปเนี่ยวันนึงก็เสร็จแล้วอะนะครับการนี้มันง่ายมากคือไอ้มันแย่งวิอาชีพหลายอาชีพต่อไปก็น่าจะมีปัญหาเหมือนกันนะครับ แต่ผมเชื่อว่า AI ไปว่าความในศาลไม่ได้มันต้องใช้คำพูดใช้ศิลปะตรงนี้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นข้อเขียนเนี่ยว่า AI ช่วยได้เยอะนะครับอันนี้ก็บางทีบางคดีศาลบอกถ้าคุณใช้ AI เนี่ยไอ้บอกด้วยว่าใช้ AI ในการทำคำฟ้องทำอะไรต่างๆนะครับศาลก็กลัวใช่ไม่รู้ศาลก็อาจจะใช้ได้บ้างเหมือนกันนะครับเพราะว่าในต่างประเทศก็ว่ามีใช้กันในเมืองไทยก็ผมคิดว่าน่าจะมีใช้กันคือพอเราสมมติว่าเราเขียนของเราเองแล้วก็ส่งให้ AI ช่วยตรวจสอบอ่ะผมว่าน่าจะดี AI อาจจะปรับให้นะครับเพราะว่าเรื่องคดีความเรื่องคำชี้ขาดต่างๆเนี่ยเรื่องข้อกฎหมายต่างๆมันอยู่ระบบคอมพิวเตอร์หมดนะครับ AI ก็ดึงมาผสมผสานมาประยุกต์แล้วก็ออกมาเป็น1คดีได้เหมือนที่คุณแหม่มถามไปรายการต่างๆใช่ไหมไอ้สิ่งที่เราบรรยายไปเนี่ยบรรยายไปมันอยู่ในระบบหมดนะครับมันก็ประมวลออกมาว่าไอ้รายการเนี้ยมันสั้นกระชับกระชับนัดชัดเจนดีทำนองเนี้ยนะครับมันถึงออกมาแต่ผมไม่เคยลองถามก็ไปดูนะครับมันมีชื่อด้วยใช่ไหมคุณแหม่ม AI ว่าชื่อ
0: มีสาระด้วยค่ะอาจารย์ค่ะ
1: ชื่ออะไร
0: ค่ะ
1: ครับ
0: สั้นกระชับนัดมีสาระแบบมันเก่งนะที่ประเมินแล้วก็ตรงนะคะแล้วก็บอกว่าทันสมัยแบบนี้ค่ะเขาก็ให้คำตอบมาแบบนี้ค่ะอาจารย์แบบก็ดีใจนะ
1: ครับ
0: ค่ะอาจารย์คะคราวนี
1: ้
0: AI ฮะเรียนเชิญอาจารย์ค่ะ
1: เรื่องราวที่เกิดขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยไม่รู้ใครให้ AI ชี้ขาดบ้างยังนะครับโดยเฉพาะเรื่องก็เรียกเป็นกระแสทั้งอาทิตย์ทั้ง1สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเรื่องพี่วินกับพี่ตจด.เนี่ยนะครับมีวิวาทะกันแล้วเป็นที่มาของนะครับไปก็เรียกอะไรอ่ะหมดเสรีภาพไปช่วงหนึ่งและก็เรียกอะไรต้องไปอะไรในวัยรุ่นนั้นใช่ว่ากินข้าวผ่านทูบอะไรกันนั่นนะครับก็เป็นเรื่องราวที่ทำให้สังคมเนี่ยนะครับเขาเรียกแตกความคิดเนี่ยออกเป็น2แนวทางได้นะครับคือบางทีบางเรื่องเนี่ยผมมาติดตามดูนะติดตามดูรายการทีวีที่มีนักกฎหมายทนายความ ไปออกรายการนะครับแล้วก็ให้ความคิดเห็นในเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับหลายๆเรื่องแม้จะมีอัยการอดีตนายบทชั้นผู้ใหญ่พนักงานสอบสวนอดีตพนักงานสอบสวนนะครับก็มาให้ความคิดเห็นกันนะครับบางทีก็เอามันก็มีนะครับมันเนื่องจากว่าในทางสังคมเนี่ยพอเป็นสองฝ่ายเนี่ยเหมือนกับว่ามันมีฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านอย่างนี้นะครับคนก็ติดตามดูอย่างกรณีพี่วินกับตจด.เนี่ยตำรวจตจด.กับวินจักรยานยนต์เนี่ยรับจ้างเนี่ยต้นทุนของสองกลุ่มเนี่ยนะครับมันแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดคือวินเนี่ยพฤติกรรมของวินนะครับผมว่าวินเนี่ยมีทั้งส่วนดีส่วนไม่ดีมันผสมปนเปกันนะครับหมายถึงว่าพฤติกรรมแต่ว่าพอพฤติกรรมออกสื่อแล้วก็สังคมไปที่ไปก็เรียกว่าไปสัมผัสมาเนี่ยมองวินไปตามพฤติกรรมที่เป็นปัญหาของสังคมนะครับ ในขณะเดียวกันเนี่ยตำรวจตจด.นะครับโดยน้องที่ว่าที่ชื่อก็ดีนะนำทัพนะครับซึ่งไปอยู่ที่ชายแดนนะครับคือต้นทุนเขาเนี่ยต้นทุนทางสังคมทางวิชาชีพทางการงานเนี่ยดีกว่าอีกกลุ่มหนึ่งนะครับพอดีกว่าอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยเรื่องการถูกใจถูกต้องถูกอารมณ์เนี่ยมันเป็นตัวชี้วัดของเขาเรียกว่าสารโซเชียลอ่ะนะมีชี้ผิดชี้ถูกไปนะครับซึ่งเป็นเรื่องราวที่ผมว่านี่เป็นประเด็นเป็นอุทาหรณ์และเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสังคมไทยบ่อยนะครับซึ่งเรื่องนี้ผมจะพูดนะในรายละเอียดในเบรกที่2นะครับเรื่องการป้องกันโดยชอบและว่าการกระทำโดยบันดาลโทสะนะครับให้เป็นประเด็นให้เป็นเหตุผลแต่ว่าผมก็พูดหลายครั้งนะในรายการนี้แต่ละปีเนี่ยอาจจะครั้ง2ครั้งเมื่อมีประเด็นข่าวแต่ว่าเรื่องราวจำลองนี้มันก็ยังเกิดขึ้นอีกนะครับซึ่งบางคนก็ไปออกบอกว่าเป็นเรื่องบันดาลโทสะบางคนบอกการทำโดยป้องกันเกินกว่าเหตุบางคนบอกป้องกันโดยชอบเป็นกูก็แบบนี้เป็นกูก็ยิงอย่างเงี้ยนะครับ ถ้าเป็นประเด็นชี้นำสังคมอยู่พอสมควรอันนี้คือเอาอารมณ์เข้ามาว่ากันเป็นหลักนะครับแต่ว่าไม่ได้ก็ไม่ค่อยได้เอาหลักกฎหมายมาปรับและวิเคราะห์พิเคราะห์แล้วก็ชี้แจงให้พี่น้องประชาชนน่ะได้เข้าใจข้อกฎหมายอย่างแท้จริงนะครับแต่ละฝ่ายที่ไปอิงกับอีกฝ่ายหนึ่งอ่ะก็มันก็มีอคติ4อยู่นะครับรักโลภโกรธหลงดำๆนั้นนะครับก็เลยทำให้ข้อเท็จจริงและก็ข้อชี้ขาดก็ความคิดเห็นเนี่ยมันก็เลยอาจจะมีความผิดเพี้ยนไปนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ศาลเนี่ยนะครับศาลจะเอาข้อมูลทางโซเชียลนะคิดเห็นกันเนี่ยไปตัดสินไปชี้ขาดไม่ได้นะครับต้องว่าตามพยานหลักฐานที่ปรากฏในสำนวนที่มาสอบสวนและเก็บไว้ในสำนวนนะครับนะครับศาลจะชี้ขาดตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏในสำนวนนะครับไม่ใช่ข้อจริงที่แท้จริงนะครับซึ่งบางทีมันก็อาจผิดเพี้ยนไปได้เพราะการสืบสวนสอบสวนแสวงหาพยานหลักฐานเนี่ยเข้าสู่สำนวนเนี่ยอาจจะไม่สมบูรณ์หรือได้ไม่ครบถ้วนในสาระสำคัญเนี่ยนะครับทำให้ผลคดีผิดเพี้ยนไปได้เหมือนกันนะครับง่ายเลยนะครับเรื่องนี้ไม่ว่าป้องกันโดยชอบโดยไม่ชอบคือเกินกว่าเหตุหรือบันดาลโทสะเนี่ยประเด็นที่สำคัญประเด็นหนึ่งนะครับนี่ผมก็ให้ไกด์ไลน์กับพี่น้องประชาชนมาเลยว่าถ้าเราไปสมัครใจทะเลาะวิวาทแล้วเนี่ยอันนี้สำคัญเลยนะครับสิทธิที่เราจะอ้างเนี่ยอ้างไม่ได้เลยนะครับไม่ว่าป้องกันโดยชอบป้องกันเกินกว่าเหตุหรือบันดาลโทสะนะครับจะเอามาอ้างไม่ได้เลยส่วนนี้จะถูกพูดถูกพิเคราะห์อะไรค่อนข้างจะน้อยมากไปมองตรงที่ว่า ยิงหลายนัดยิงมากเกินไปตรงนี้เป็นหลักนะครับแต่ว่าไอ้จุดเริ่มต้นเนี่ยว่าจะใช้สิทธิ์ตรงนั้นได้หรือไม่เนี่ยมันต้องผ่านประเด็นว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยไม่นะครับไม่มีประเด็นเรื่องการสมัครใจเข้าทะเลาะวิวาทกันนะครับเหมือนอย่างเรื่องคำตัดสินคดีของลุงวิศวะนะครับคุณแม่มจะเห็นว่านะครับลุงวิศวะที่ยิงเด็กวัยรุ่น17ปีเสียชีวิตเนี่ยศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์และศาลฎีกาเนี่ยมีความเห็นที่แตกต่างกันนะครับศาลชั้นต้นเนี่ยพวกสาองค์คณะ2คนศาลอุทธรณ์3คนศาลฎีกา3คนนะครับลุงวิศวะเนี่ยถ้าสมมติว่าพวกศาลที่ตัดสินในศาลชั้นต้นนะครับและเอาศาลฎีกาเนี่ยมาเป็นศาลอุทธรณ์มาเป็นพวกศาลศาลอุทธรณ์นะและพวกศาลศาลอุทธรณ์มาอยู่ฎีกาเนี่ยลุงวิศวะก็อาจจะโชคร้ายก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าศาลสุดท้ายหรือศาลสูงสุดเนี่ยนะครับวินิจฉัยนะครับแล้วก็เป็นประโยชน์กับลุงวิศวะนะครับซึ่งจะกลับกันอย่างบอกว่าลุงวิศวะก็อาจจะตกที่นั่งลำบากได้เหมือนกันนะครับ จึงทำให้เห็นว่านะครับว่าคดีความเนี่ยซึ่งถ้าโทษจำคุกมันนะครับเกิน5ปีเนี่ยนะครับสามารถขึ้นสู่ศาลฎีกาได้จำคุกไปเนี่ยนะครับถ้ามันจำคุกยังเกิน5ปีของลุงเนี่ย10 ปี 10 ปีใช่ไหมชั้นต้นอุทธรณ์10ก็สามารถฎีกาได้เรื่องนี้ลุงเลยยังโชคดีอยู่แต่ถ้าเรื่องนี้ถ้าศาลชั้นต้นอุทธรณ์ลงโทษสมมติว่าจำคุกชั้นต้น4ปีอุทธรณ์4ปีนะครับอันนี้ยืนตามมัน2ครั้งแล้วก็ยังลงโทษไม่เกิน5ปีเนี่ยคดีของลุงวิศวะก็อาจจะจบที่ชั้นอุทธรณ์อาจจะขออนุญาตรับรองขึ้นสู่ศาลฎีกาแล้วเกิดเขาไม่อนุญาตก็จบก็ไม่ถึงศาลฎีกาไม่ถึง3ศาลลุงก็อาจจะช่วยไปได้เหมือนกันนะคร
2: ับ แต่ในเรื่องของลุงวิศวะนี่คือชั้นต้นชั้นอุทธรณ์เนี่ยสั่งจำคุก10ปีเพราะมองว่าเป็นสมัครใจทะเลาะวิวาทจนกระทั่งศาลฎีกาเนี่ยนะคะพิพากษากลับเลยนะคะบอกว่าเป็นป้องกันตัวเกินกว่าเหตุจากที่ติดคุกก็เลยรอดอย่างนี้ถูกต้องไหมคะอาจารย์คะ
1: ใช่ครับเพราะว่าพอชั้นต้นชั้นอุทธรณ์เนี่ยศาลมองว่าสมัครใจวิวาทพอสมัครใจทะเลาะวิวาทกันเนี่ยไปอ้างเรื่องป้องกันไม่ได้เลยนะครับไม่ว่าป้องกันไหนๆนะไม่ว่าป้องกันโดยสมควรแก่เหตุหรือป้องกันเกินกว่าเหตุหรือบันดาลโทสะนะครับ เอามาอ้างไม่ได้เลยถ้าบันไดขั้นแรกไม่ผ่านนะครับถ้าเราไปสมัครใจจะชกต่อยกันจะทำร้ายกันเนี่ยก็เรียบร้อยเลยนะครับมีมาหลายคดีที่ลักษณะเนี้ยนะครับคือผู้เสียหายถึงตายนะครับจำเลยจะอ้างเรื่องไงว่าตายอ่ะทำร้ายก่อนอย่างเงี้ยแต่บังเอิญไปทะเลาะแล้วสมัครใจวิวาทชกต่อยกันก่อนนะครับแต่ว่าการสมัครใจทะเลาะวิวาทเนี่ยถ้ามันขาดตอนแล้วเนี่ยมันจบไปแล้วเนี่ยอันก็คำว่าสมัครใจว่ามันหายไปแล้วก็ไม่เป็นไรและถ้าอีกฝ่ายหนึ่งมาก่อเหตุใหม่เราก็มีสิทธิ์จะอ้างเรื่องการป้องกันได้นะครับแต่การป้องกันได้เนี่ยนะครับมันก็ต้องได้สัดส่วนนะครับสัดส่วนที่ว่าก็ต้องดูวิธีที่น้อยที่สุดและความเขาเรียกสมน้ำสมเนื้อกันเนี่ยวิธีทางที่จะใช้อ่ะนะครับมันน้อยที่สุดนะครับโอเคนะครับและก็อีกอันหนึ่งก็มันสมเหตุสมผลกันซึ่งเดี๋ยวผมจะบรรยายละเอียดในเบรกสองนะครับ
2: อัน
1: น
2: ี้
1: จะไม่เห็นว่าอันนี้เรื่องราวตรงนี้ในสังคมมันเกิดขึ้นได้เพราะว่าเรื่องของตจด.กับวินเนี่ยนะครับวินเนี่ยต้นทุนสังคมเนี่ยน้อยกว่าตำรวจอยู่แล้วนะครับน้อยกว่าตำรวจตจด.เพราะว่าตำรวจตจด.อยู่ชายแดนคล้ายๆทหารนะครับไม่ได้มีปัญหาเหมือนตำรวจภูธรหรือตำรวจนครบาลที่ภาพลักษณ์อาจจะถูกสังคมมองอีกแบบหนึ่งก็ได้นะครับแต่ว่
2: า
1: ต้องดูครับ
2: อาจารย์คะถ้ามองอย่างนี้ได้ไหมคะว่าวินเนี่ยคือตัวแทนตำรวจในเมือง

0: ต่อชด เป็นตัวแทนนักรบผู้กล้าแล้วแถมยังรบอยู่ชายแดนไทยกับเหม็นแบบนี้ค่ะอาจารย
1: ์
0: เพราะว่าครั้งนี้วินจะไม่กล้านะถ้าเกิดเขาเรียกว่าอะไรล่ะวินจะไม่กล้าทำตัวเป็นหมาหมู่ต้องใช้คำนี้นะคะหรือว่าหมูเออหรือว่าหมาของหมูหมูเอ๊ะหมาหมูกับหมาของหมูนี่มันต่างกันเนาะอาจารย์เน
1: า
0: ะนี่มันจะใช้คำผิดไหมเนี่ย
1: หมาหมูหมาจ่า
0: อาจารย์
1: หมานาย
0: มองยังไงอะคะ
1: ก็ผมฟังจากท่านเรวัตนะครับท่านเรวัตก็พูดถึงเบื้องหลังสน.ที่ในพื้นที่นะครับพูดเนี่ยผมเข้าใจได้เลยนะครับว่าทำไมพวกกลุ่มวินอยู่เป็นกลุ่มเป็นอะไรแล้วลักษณะว่าเหมือนมีพฤติกรรมในการกลางแบบเที่ยวอะไรกับพี่น้องประชาชนเนี่ยพวกนี้ถ้ามันอึกเหิมอยู่ได้เนี่ยมันก็ต้องมีของดีอะนะครับเป็นกลุ่มที่มีของไว้คนมีของนะครับก็ไม่กลัวเหมือนกันนะก็ไม่กลัวเหมือนกันแต่เรื่องเนี้ยพอมาดูคลิปที่2ในรายการของคุณคันชัยนะครับที่เขามาเปิดเนี่ยอีกฝ่ายมาเปิดผมว่าพอเปิดปั๊บเนี่ยมันเข้าทางอีกฝั่งหนึ่งอะนะครับคลิปนี้ถ้าไม่เปิดก็ยังดีนะครับแต่พอเปิดปั๊บเนี่ยเหมือนกับว่าทางฝ่ายวินเนี่ยจะเล่นแต่ว่าคือปัญหาว่าก่อนจะเล่นกันเนี่ยต้องเอาให้ผ่านได้ก่อนว่าทั้งตชด.และวินเนี่ยเขาเข้ามาเพื่อจะสมัครใจทะเลาะวิวาทกันหรือเปล่าเพราะเวลาขึ้นศาลเนี่ยระยะเวลาตรงนี้จะถูกนำมาพิจารณาและจะถูกถามนะพอสมว่าตชด.เป็นจำเลยขึ้นเบิกความเนี่ยอัยการก็จะถามค้านนะถามค้านว่านับตั้งแต่คุณไปต่อรองนะครับต่อรองราคาแล้วก็มันก็มีปัญหากันเนี่ยจนกระทั่งเข้าไปพูดคุยกันเนี่ยมันทิ้งช่วงเวลานานอยู่บริเวณนั้นน่ะสักกี่นาทีสักกี่ชั่วโมงอ่ะซึ่งจริงถ้าโดยปกติเนี่ยมันถ้าจบแล้วก็ควรจะไปใช่ไหมควรจะขึ้นรถไปแล้วแต่ว่ามันเหมือนไม่จบมันมีอะไรคาใจอะไรอยู่แล้วจากนั้นนะครับก็ทำให้มองภาพตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับว่าจงประเด็นเนี้ยจะถูกหยิบยกมาพูดน้อยมากแต่ผมพูดตามคลิปตามพยานหลักฐานที่เห็นนะประเด็นตรงนี้ต้องถูกหยิบมาถามแน่นอน
0: แต่คราวนี้ไอ้บอลคนถีบซ้ายมันตายไปแล้วส่วนไอ้บอยไอ้คนเตะหมายจะเข้าลูกคางกะให้สลบมันก็ตายไปแล้วส่วนอีกคนนึงอาจารย์ตอนนี้เปิดเผยออกมาว่าบาดเจ็บชนิดที่สูญเสียอัณฑะและตามยอดด้วนด้วยค่ะอาจารย์คือไปทั้งพวงเลยค่ะตชด.สวนด้วยปืนแบบนี้เสื้อวินมันไม่ใช่เสื้อเกราะค่ะอาจารย์คำพิพากษาข้างถนนน่ะมันก็เลยทำเจ้าถิ่นกลายเป็นเจ้าที่ในโลกโซเชียลก็บอกว่าเดินขึ้นศาลดีกว่ากินข้าวผ่านทูบอย่างที่อาจารย์บอกดีกินเดินขึ้นศาลดีกว่าถูกหามขึ้นเมนม้าหมูหรือจะสู้หมดแม็กอาจารย์ว่ายังไงคะ
1: คือเรื่องถ้าฟังได้ป้องกันเนี่ย
0: นะครับ
1: วิเคราะห์ได้ก่อนล่วงหน้าว่าเกินกว่าเหตุ
0: อ๋อเหรอคะ
1: แต่พอเกินกว่าเหตุเนี่ยศาลจะลงโทษน้อยเท่าไหร่ก็ได้นะครับเหมือนกับลุงวิศวะรักษาตำรงเดียวแล้วน้องคนนี้นะครับก็เรียกว่าประวัติไม่ธรรมดาก็เรียกว่าคุณงามความดีที่สร้างสมให้กับประเทศให้กับสังคมไว้เนี่ยเขาเรียกมีประวัติในตำนองที่ดีเนี่ยเอามาเขาเรียกว่ามันมาเอามาใช้ประโยชน์ได้อยู่นะครับแล้วเขาก็พยายามจะเยียวยาจะไปขอขมาพวกเนี้ยนะครับซึ่งเป็นประเด็นที่นำมาใช้ได้ส่วนหนึ่งนะครับซึ่งแต่ผมดูแล้วเนี่ยพอยิงชนิดเขาเรียกว่าหมดแม็กอะนะครับโอกาสที่ศาลจะรอเนี่ยก็มีไม่มากเหมือนกันนะครับในความคิดผมนะครับแต่ศาลอาจจะลดโทษได้เยอะระดับหนึ่งแต่ว่าอาจจะไม่รออาญาก็เป็นได้ขึ้นอยู่กับระหว่างทางอ่ะถ้าเกิดมีการเยียวยาชดใช้แล้วก็ทางฝ่ายผู้เสียหายอา

0: ทำให้จิตใจเอาความในทางอาญาพวกนี้นะครับแล้วก็ปรับก็อาจจะมีลุ้นเหมือนกันนะครับแต่ว่าของลุงวิศวะเนี่ยแกกี่นัดนะนัดเดียวหรือสองนัดอ่ะนั่นเลยนะครับแต่ว่าจะนัดเดียวหรือสองนัดเนี่ยบางทีบางคดีเนี่ยนัดเดียวแล้วตายหรือสองนัดตายบางทีศาลยังมองว่าก็ยังเหมาะสมนะยังสมเหตุสมผลด้วยว่าไม่เกินความเห็นก็มีนะครับไอ้ประเด็นหนึ่งเนี่ยสมมติว่ายิงหมดแม็กก็จริงอ่ะถ้าสมมติว่าไอ้หลักฐานทางนิเวศศาสตร์เนี่ยบอกว่านัดแรกก็ตายแล้วอ่ะสมมติว่านัดแรกตายแล้วแล้วไปยิงเพิ่มอีก10นัดเนี่ยมันไม่ได้ยิงคนแล้วคือถ้านัดแรกเนี่ยมันเป็นป้องกันโดยชอบก็ถือว่าจบตรงนั้นนะถ้าการพิจารณาพยานหลักฐานตรงนี้ว่าพอยิงนัดแรกเนี่ยปรากฏว่าผู้ตายถึงแก่ความตายแล้วอะนะครับอันนี้ก็อ้างป้องกันได้แต่ที่ยิงหลังจากนั้นเนี่ยเป็น10นัดเนี่ยแต่ว่าไปยิงขณะที่ผู้ตายถึงแก่ความตายไปแล้วไม่ถือว่าเป็นการฆ่าเลยนะครับเพราะว่าการฆ่ามันจบไปแล้วก็ตายไปแล้วอะอันนี้เป็นประเด็นหนึ่งที่อาจจะใช้ในการต่อสู้ได้ยิงก็เรียกอะไรยิงหมดแม็กก็จริงแต่นัดแรกนัดที่สองเนี่ยซึ่งมันเหมาะสมอยู่ก็ทำให้ผู้ตายถึงแก่ความตายแล้วหลังจากนั้นไม่มีสภาพบุคคลแล้วอะไปยิงซ้ำกี่นัดเนี่ยก็ไม่เกี่ยวเรื่องว่าเกินกว่าเหตุแล้วนะครับเพราะนัดแรกนัดที่สองถือว่าเหมาะสมเหตุแล้วเขาก็ตายแล้วถ้านอนแผ่อยู่แล้วไปยิงนัดต่อไปเนี่ยถ้าก็พิสูจน์ได้อย่างเนี้ยไอ้การยิงหลังจากนั้นเนี่ยมันไม่ถือว่าเป็นการฆ่าแล้วเพราะเขาตายไปก่อนนะครับก็เป็นเรื่องที่มันคิดได้นะเป็นช่องทางที่นำไปต่อสู้และพิสูจน์โดยหลักทางนิติเวชศาสตร์คือถ้าผู้เชี่ยวชาญนะครับก็มาตรวจเขาเรียกชันสูตรพลิกศพเนี่ยและไปลงความเห็นว่าคือต้องดูช่วงยิงอ่ะแต่มันติดกันยังอาจจะพิสูจน์ยากหน่อยนะครับถ้าสมมติว่านัดแรกโดนที่ข่วงหัวใจอ่ะก็เรียกว่าตายได้เลยตายแล้วนัดที่สองที่สามก็ไม่ใช่ยิงคนแล้วนะครับ
1: มันยิงศพก็ยิงนี้เหรอคะ
0: แม้จะดูเหมือนเกินเลยแต่เขาตายไปก่อนนะครับไอ้นั่นก็ไม่ถือว่าเป็นการเกินกว่าเหตุอ่ะเพราะเขาตายไปแล้วไม่ได้ยิงคนแต่ถ้าเขายังไม่ตายนะเราไปยิงซ้ำเนี่ยอันนี้ถือว่ายังเป็นการฆ่าคนอยู่นะครับฆ่าผู้อื่นอยู่นะครับอันนี้เป็นประเด็นเหมือนกันบางทีก็ถ้าถือว่ามีการต่อสู้คดีอาจจะถูกหยิบยกขึ้นมานะครับ
1: ค่ะเมมไปไหนมาไหนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีคนชอบถามเมมว่าวินป่ะนะวัยรุ่นอาจารย์นะวินป่ะเมมบอกวินเด้ค่ะแล้วเขาเลยถามต่อว่าเอ้ยเป็นแหม่มแหม่มยิงไหมแหม่มก็จะมีคำตอบของแหม่มส่วนอาจารย์แหม่มไม่ถามค่ะว่ายิงไหมแหม่มถามอาจารย์แค่ว่าจะรอดไหมค่ะอาจารย์ถ้ายิงกันได้10กว่านัดอย่างเงี้ย
0: ก็คือมันเป็นสัญชาตญาณของมนุษย์นะครับเรื่องนี้
1: ค
0: ือกฎหมายเขียนให้หักห้ามใจจริงแต่ว่าโดยธรรมชาติเนี่ยมันเป็นเรื่องทางจิตใจอะนะครับมันผมว่าโดยหลักทั่วไปอ่ะไอ้เรื่องการป้องกันเนี่ยยิงนัดสองนัดไม่ค่อยมีหรอกพอมีเหตุมันยิงจนหมดแม็กมันก็มันมีอารมณ์อื่นผสมอยู่ด้วยไม่ใช่ว่าป้องกันแล้วหยุดสองนัดหยุดดีกว่ามันยากที่จะเป็นลักษณะนั้นอ่ะเว้นแต่ในนั้นมีแค่สองนัดนัดเดียวอ่ะโอเคแต่ถ้ามีกระสุนหลายนัดเนี่ยผมเชื่อว่ามันหมดแม็กอ่ะมันมีอารมณ์อย่างอื่นผสมอยู่ด้วยอ่ะนะครับมันเรื่องยับยั้งกันจังหวะนั้นผมว่ามันยับยั้งยากอยู่นะครับ
1: เรื่อง
0: สีนะครับ
1: เพราะว่าถ้าสอยโดนลูกคางแล้วสลบตรงนั้นนะสมมติลูกสองลูกแรกเนี่ยถีบเนี่ยกระเด็นจริงแล้วกระเด็นไกลด้วยนะคะลูกสองถ้าเกิดว่ามันเข้ามาซ้ำแล้วลูกคางเนี่ยนะคะไปโดนเท้าเขาพอดีเนี่ยอาจารย์คะโอกาสรอดไม่มีนะ
0: ก็ตายได้สมองบวมได้ได้โดนกระแทกจริงๆถ้าดูเนี่ย เขาวิ่งไปแต่ว่าเหมือนน้องเขาก็วิ่งตามแต่ว่าไม่ตามแบบนั้นนะแต่ในสัญชาตญาณเนี่ยมันต้องคิดว่าเขาตามมาจะเอาชีวิตอย่างเงี้ยนะครับ คือจริงๆกฎหมายไม่ได้บอกว่าต้องหลีกเลี่ยงนะผมเห็นเขาพูดว่าเลี่ยง วิ่งหนีก็ได้จริงๆอ่ะการกระทำถูกละเมิดทางกฎหมายเรามีสิทธิ์จะป้องกันนะครับกฎหมายไม่ได้เขียนว่าเราต้องเลี่ยงต้องหนีต้องอะไรมันไม่มีนะครับคนก็พูดอยู่ว่าทำไมไม่วิ่งทำไมไม่วิ่งหนีครับครับวิ่งไปก็อาจจะมีกระสุนตามหลังก็ได้ไม่ได้มันความคิดลักษณะนั้นนะครับในจังหวะนั้นเนี่ยสัญชาตญาณการป้องกันตัวก็เกิดขึ้นพอเกิดขึ้นก็นั่นแหละวิธีการนะครับแต่กฎหมายก็ยับยั้งอ่ะให้ทำพอสมเหตุสมผลน่ะแต่พอมันเกินเลยก็ต้องยอมรับเมื่อกฎหมายเขียนอย่างนั้นนะครับ
1: เพราะฉะนั้นช่วงนี้บทเพลงเพลงนี้ต้องมาที่ไมค์พี่รมพรขับร้องบทเพลงชื่อตชด.ขอร้องพักสักครู่กับรายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงศ์เมฆค่ะ

0: พิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะและทนายวินัยวงเมฆ
2: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ชาก็ยังไม่ชาเท่าหม่าล่าน้ำข้นทอดๆใหม่ยำยำทอดๆหม่าล่าน้ำข้นอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
4: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
3: เกาหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตๆใหม่ยำยำฮอตๆโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
4: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะและทนายวินัยวงเมฆ

0: ะนี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มอง

0: อสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลกทมตรวจความพร้อมเลือกตั้งเตือนระวังบางพื้นที่จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทมสกไม่เท่ากันนายธนิตตันบัวคลี่รองปลัดกรุงเทพมหานครตรวจติดตามการเตรียมความพร้อมด้านการจัดการเลือกตั้งที่สำนักงานเขตสวนหลวงและสำนักงานเขตบึงกุ่มเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในวันที่28มิถุนายนระหว่างเวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกานายธนิตย้ำให้ทุกสำนักงานเขตเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งกำชับให้ข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลางทางการเมืองพร้อมตรวจสอบความพร้อมทุกด้านทั้งบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสถานที่เลือกตั้งวัสดุอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าและหน่วยปฐมพยาบาลตลอดจนการเตรียมมาตรการรองรับอย่างรัดกุมเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างสุจริตโปร่งใสเรียบร้อยประเด็นสำคัญที่ต้องเฝ้าระวังในการเลือกตั้งครั้งนี้คือจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสก.และผู้ว่ากทมในบางพื้นที่ไม่เท่ากันทำให้มีความเสี่ยงในการแจกบัตรเลือกตั้งผิดประเภทเจ้าหน้าที่จึงต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษและมีการใช้สัญลักษณ์หรือสีแยกประเภทเพื่อป้องกันความผิดพลาดอีกเรื่องที่ประชาชนควรตรวจสอบคือสถานที่เลือกตั้งบางแห่งมีการเปลี่ยนแปลงจากการเลือกตั้งครั้งก่อนเพื่อกระจายความหนาแน่นและอำนวยความสะดวกผู้ใช้สิทธิ์โดยมีการแจ้งข้อมูลและทำเครื่องหมายในเอกสารแจ้งเจ้าบ้านอย่างชัดเจนขณะที่กกต.ขอประชาสัมพันธ์ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาที่อาจไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่28มิถุนายนสามารถแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดระหว่างวันที่21ถึง27มิถุนายนและแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งช่วงหลังวันเลือกตั้งระหว่างวันที่29มิถุนายนถึงวันที่5กรกฎาคมโจชัยวัฒน์เปิดรถแมป100วันแรกสร้างเมืองแคร์คนนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพรรคประชาชนกล่าวในกิจกรรมเมืองแคร์คน Policy Phase แถลงวิสัยทัศน์และรถแมปการทำงาน100วันแรกสร้างเมืองที่แคร์คนโดยนำเสนอภารกิจเร่งด่วนที่สามารถดำเนินการได้ตั้งแต่วันแรกของการทำงานไปจนถึงเป้าหมายภายใน1ปีเพื่อพลิกโฉมกรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองอบอุ้มผู้คนลดต้นทุนชีวิตเปิดโอกาสประชาชนตั้งตัวได้และเข้าถึงบริการสาธารณะที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมซึ่งแบ่งเป็น4เป้าหมายหลักคือเลี้ยงครอบครัวง่ายใช้ชีวิตง่ายค้าขายง่ายและเดินทางง่ายภารกิจเร่งด่วนตั้งแต่วันแรกประกอบด้วยการทำหนังสือถึงสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเพื่อขอเพิ่มโควต้าการดูแลผู้ถือสิทธิ์บัตรทองในความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร 800,000 คนเป็น1ล้านคนพร้อมเริ่มการหารือแนวทางแก้ไขปัญหาระบบไปส่งตัวเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้สะดวกขึ้นสัปดาห์แรกจะเพิ่มบริการรถรับส่งผู้ป่วยเข้ารับการรักษาเป็น 150,000 เที่ยวต่อปีจากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพที่มีอยู่รวมถึงเปิดเผยระบบ BKK Red Flag AI ร่วมตรวจสอบความเสี่ยงด้านการทุจริตการใช้งบประมาณของกรุงเทพมหานครภายในเดือนแรกจะเร่งแก้ปัญหาผลกระทบจากโรงกำจัดขยะอ่อนนุชที่ส่งกลิ่นรบกวนชุมชนจัดการขยะแบบปิดที่ได้มาตรฐานขณะที่นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อในฐานะหัวหน้าพรรคประชาชนกล่าวถึงการทำงานของพวกเราตั้งแต่สมัยพรรคอนาคตใหม่พรรคก้าวไกลจนถึงพรรคประชาชนสิ่งสำคัญคือการฝันให้ใหญ่แต่เรายังทำไม่สำเร็จคือการทำให้อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนการเลือกตั้งท้องถิ่นอย่างกรุงเทพมหานครเป็นอีกหนึ่งความฝันใหญ่ของพรรคประชาชนคือการผลักดันการเมืองท้องถิ่นให้ก้าวหน้าผลักดันวาระเมืองและการกระจายอำนาจกระบี่เปิดปฏิบัติการกวาดล้างนอมินีจับผู้ต้องหาทั้งคนไทยและต่างชาติมีทั้งภูวิลล่าหรูของชาวโปแลนด์บริษัททัวร์ที่นำชื่อผู้เสียชีวิตเป็นเจ้าของกิจการและโรงแรมจัดกิจกรรมเปลือยกายนิตยามณีรัตน์รายงานค่ะ
1: ตำรวจกระบี่เปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าวเฟส3ฝั่งอันดามันในพื้นที่จังหวัดกระบี่ตรวจพบบริษัทต้องสงสัยใช้นอมินีถือหุ้นแทนคนต่างชาติรวม17บริษัทครอบครองที่ดิน25แปลงมูลค่ารวมกว่า499ล้านบาทพร้อมขออนุมัติหมายจับและหมายค้นหลายจุดทั่วจังหวัดซึ่งผลการปฏิบัติสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้31คนแบ่งเป็นคนไทย22คนชาวต่างชาติ9คนโดยพบการใช้นอมินีถือครองที่ดินและดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของกระบี่

0: ในคดีเด่นก็คือการจับกุมเครือข่ายบริษัทพัฒนาภูมิวิลล่าหรูของนักลงทุนชาวโปแลนด์ซึ่งมีทุนจดทะเบียนเพียง4ล้านบาทแต่ถือครองที่ดินมูลค่ากว่า200ล้านบาทโดยพบผู้จัดการใช้คนไทยถือหุ้นแทนเพื่ออำพรางการควบคุมกิจการของชาวต่างชาติอีกคดีที่สำคัญเป็นการทลายเครือข่ายธุรกิจทัวร์และการบันเทิงในจังหวัดกระบี่พบการใช้เอกสารเท็จได้นำชื่อผู้เสียชีวิตมาใช้ในการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลอีกหนึ่งคดีคือเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันเข้าตรวจค้นสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะโรงแรมสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติซึ่งมีการโฆษณาและจัดกิจกรรมในรูปแบบเปลือยกายภายในสถานที่พักรวมถึงบริเวณชายหาดส่วนบุคคลและพื้นที่ชายหาดลับโดยวันนี้นายอังกูลศรีราเทวากูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผบ.ตร.นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตำรวจกว่า200นายลุยตรวจธุรกิจคนต่างด้าวในพื้นที่จังหวัดกระบี่ตรวจเครือข่ายต้องสงสัยโนมินีนิตยามณีรัตน์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดกระบี่ค่ะ
1: ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาถ ธนะเทนากุลรายงานค่ะ
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
5: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
4: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันธุ์แท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์แท้อร่อยคำไหนคำนั้น
6: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net

0: บทเพลงมารวดรวดเลยนะคะร่วมวงคนละครึ่งพี่ดวงดีศรีวิชัยก่อนดังนั้นเกี้ยวสาวขอนแก่นคุณยอดรักสลักใจแล้วก็พบรักปากน้ำโพคุณสยันสัญญานะคะนำคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่สองของรายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆท่านผู้ฟังที่เคารพอยู่กับ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาและเพื่อเป็นการต่อเนื่องจากช่วงที่แล้วนะคะเพราะว่าคุยกันในเรื่องของวินมอเตอร์ไซค์เวลาภาษาวัยรุ่นก็ต้องไม่เรียกวินมอเตอร์ไซค์ต้องเรียกว่าวินมอเตอร์ไซค์เด็กใครไม่รู้แต่ที่รู้รู้พื้นที่เงียบกริบการย้ายนะคะผู้คุมวินก็เงียบกริบเขาคุยกันค่ะพี่น้องดิฉันก็ไม่เชื่อนะว่าจริงนะเขาบอกว่าคนเย็บผู้วินเนี่ยเป็นเมียตำรวจอะเดี๋ยวถามอาจารย์ให้รู้ชัดเผื่ออาจารย์จะรู้นะคะเรียนเชิญท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆผู้เชี่ยวชาญชำนาญในเรื่องของโรงพักไม่ใช่เรื่องของกฎหมายอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับคุณแหม่มและก็ท่านผู้ฟังทุกท่านอีกรอบหนึ่งนะครับ
0: ค่ะอาจารย์คะใครคะ

0: ็นคนเย็บเสื้อวินมอเตอร์ไซค์อะค่ะเอ้าเสียงสัญญาณขาดหายค่ะ
1: เสื้อวินเนี่ยได้ยินมาอย่างครับ
0: ค่ะชัดเจนแล้วค่ะอาจารย์ขา
1: เรื่องมันเป็นที่รู้กันมาใช่นะครับที่จะเกิดแต่ละจุด
0: อาจารย์ครับสัญญาณค่อนข้างจะไม่เสถียรนะคะไม่ทราบว่าแถวบ้านอาจารย์ฝนตกหรือว่าแถวด้านหน้าของอสมทฝนตกเพราะว่าในห้องตกมองออกไปตอนนี้ไม่เห็นค่ะมืดตื้อค่ะอาจารย์ขา
1: ครับได้ยินไหมครับคุณแม่มชัดไหม
0: ชัดเจนแล้วค่ะอาจารย์ขา
1: ครับผมนะครับก็เรื่องของวินนะครับก็เป็นที่รู้กันมานมนานนะครับว่าในอดีตก็มีปัญหานะครับเรื่องวินเนี่ยมากมายแล้วต่อมาเขาก็มีการบริหารจัดการนะครับโดยให้ทางตำรวจเนี่ยนะครับก้าวไปเขาเรียกว่าจัดการนะครับให้เป็นรูปแบบได้ยินไหมคุณแม่ม
0: ค่ะได้ยินชัดเจนค่ะอาจารย์ขา
1: ครับครับก็ตอนหลังก็เหมือนมีการรองรับระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าคุณแม่มต้องเข้าใจนะครับว่าคำว่าวินเนี่ยมันต้องเกี่ยวข้องกับสน.ในพื้นที่นั้นๆที่ไปบริหารจัดการนะครับและผมก็ฟังท่านเรวัตกินเกศสอนอะไรเนี่ยนะครับที่เกศเป็นเขาเรียกว่าอดีตนายบวชใหญ่นะครับก็พูดถึงประเด็นนี้แม้จะไม่พูดชัดนะแต่ก็ฟังได้ชัดเกศพูดไม่ชัดแต่ผมฟังได้ชัดว่ามีผู้อยู่เบื้องหลังนะครับและผู้อยู่เบื้องหลังเนี่ยต้องเป็นผู้มีสีนะครับไม่รู้สีไหนนะครับเป็นผู้มีสีแล้วก็ผู้มีสีเนี้ยก็ต้องเกี่ยวโยงเกี่ยวเนื่องบางคนบอกว่าลองไปเช็คเส้นเงินของพี่วินนะครับ
0: โอ้โหอาจารย
1: ์ครับผม
0: พี่สาวของคนตายอ่ะออกมาพูดเลยบอกว่านะเดือนแต่ละเดือนเนี่ยเขาเป็นคนที่กตัญญูกตเวทีนะตอนพูดนี้คือพูดดีมากค่ะจ้าแต่ว่าพอเรามาคิดทบทวนเนี่ยเดือนหนึ่งส่งเงินกลับบ้าน 3-4 หมื่นบาทอะค่ะก็แสดงว่าเขากินเขาใช้เขาอยู่ในกรุงเทพเขาต้องเงินเยอะเงินเยอะอาจารย์เงินเยอะไม่เยอะส่งกลับบ้านไม่ได้ถูกไหมคะแล้วคราวนี้พอมาดูสตางค์ของตชด.ค่ะตชด.ยศขนาดนี้เนี่ยเงินเดือนเนี่ยนะคะระดับชั้นประทวน 8,610 บาทถึง 21,980 บาทซึ่งเป็นเงินเดือนที่แท้จริงอ่ะอาจารย์เนี่ยมันต้นทุนเขาบอกว่าต้นทุนไม่เท่ากันแต่การเงินทุนมันต่างกันยังกับฟ้ากับเหววินมอเตอร์ไซค์ในกรุงเทพเนี่ยโอ้โหส่งเงินกลับบ้านได้ 3-4 หมื่นมันยังส่งไม่ได้เลยค่ะขนาดนี้ค่ะอาจารย์โอ้โหมันธรรมดาที่ไหนแถมลูกไปเรียนเมืองนอกด้วยนะอาจารย์เป็นสหรัฐอเมริกาน่ะ
1: ครับแต่ผมว่าไม่ใช่ทุกคนนะ
0: เอ้าเหรอ
1: ไม่ใช่ทุกคนนะครับอย่างที่ผมบอกต้องมีผู้คุมกฎอะนะครับ คนที่มีบารมีแล้วก็คุมวินได้แล้วคนที่ไปถูกคือที่ไปถีบน้องตจดเนี่ยก็ต้องเป็นผู้ที่มีบารมีพอสมควรนะ ที่จะต้องมาดูแลคอยดูแลความสงบเรียบร้อยปกป้องรักษาว่ามาอะไรแล้วก็แล้วมีคนพูดในคลิปว่าเปิดเลยพี่เดี๋ยวผมรักษาเนี้ยนะครับก็จะได้ว่าเป็นบุคคลที่วินไว้วางใจพอสมควรนะครับเป็นผู้มีบารมีระดับหนึ่งนะครับไม่รู้ในทางด้านไหนนะผมไม่รู้นะครับแต่ว่าผมว่าเป็นผู้บริหารจัดการวินได้คือคนที่จะทำงานรักษานี้ได้ก็พูดได้ว่าก็ไม่ธรรมดาต้องมีบารมีอยู่พอสมควรนะครับไม่รู้ว่าในทางที่ดีหรือไม่ดีอันนี้เราไม่รู้นะแต่ต้องมีบารมีนะบารมีมันมีด้านดีด้านไม่ดีได้

0: นี่พอเกิดเหตุเนี่ยเราเลยต้องเอากฎหมายมาปรับและก็มานำเสนอพี่น้องเป็นแฟนรายการนะครับว่ากฎหมายเขียนไว้ชัดเจนนะครับว่าผู้ใดจำต้องกระทำการใดกระทำการใดเพื่อป้องกันสิทธิ์ของตนหรือของผู้อื่นให้พ้นภัยอันตรายนะครับซึ่งเกิดจากการประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมายและเป็นภัยอันตรายที่ใกล้จะถึงถ้าได้กระทำพอสมควรแก่เหตุการกระทำนั้นเป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายไม่มีความผิดเลยนะครับถ้ามันสมเหตุสมผลสมควรแก่เหตุเนี่ยไม่มีความผิดเลยนะครับแต่มาตราต่อไปมาตรา69ได้บัญญัติต่อนะครับว่าในกรณีที่บัญญัติไว้มาตรา67และ68 67นี่กระทำความผิดด้วยความจำเป็นนะครับ68นี่กระทำผิดไม่ใช่กระทำผิดกระทำการป้องกันสิทธิ์ของตนอันนี้เป็นการป้องกันโดยชอบแต่ถ้าการกระทำนั้นเนี่ยเกินสมควรแก่เหตุหรือเกินกว่ากรณีแห่งความจำเป็นหรือเกินกว่ากรณีแห่งการจำต้องกระทำเพื่อป้องกันศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้ละผิดนั้นเพียงใดก็ได้แต่มีแต่นะครับแต่ถ้าการกระทำนั้นเกิดขึ้นจากความตื่นเต้นตกใจกลัวศาลจะไม่ลงโทษผู้กระทำนั้นเลยลงโทษผู้ทำก็ได้นะครับและอีกมาตราหนึ่งนะครับบอกว่าผู้ใดบันดาลโทสะโดยถูกข่มเหงอย่างร้ายแรงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรมจึงกระทำความผิดต่อผู้ข่มเหงในขณะนั้นศาลจะลงโทษผู้นั้นน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้นะครับซึ่งที่ผมบรรยายมาเนี่ยนะครับก็ในทางคดีหรือว่าการแก้ต่างในคดีอาญาให้กับจำเลยเนี่ยก็เรื่องกระทำผิดด้วยความจำเป็นเนี่ยนะครับแล้วก็ไม่เกินสมควรแก่เหตุเนี่ยนะครับอันนี้ก็ผิดแต่ไม่ต้องรับโทษก็เป็นข้อต่อสู้ของจำเลยนะครับทำผิดด้วยจำเป็นเนี่ยอันที่สองกระทำเพื่อป้องกันผิดโดยชอบเนี่ยนะครับอันนี้ไม่มีความผิดเลยแต่ถ้ามันเกินเลยนะครับเหมือนเกินความจำเป็นเนี่ยอันเนี้ยผิดแต่ศาลลงโทษน้อยกว่าที่หมายกำหนดก็ได้แต่ถ้ากระทำด้วยตื่นเต้นตกใจกลัวไม่ลงโทษร่วมผิดก็ได้อันนี้ก็เป็นข้อต่อสู้ของทนายจำเลยในการแก้ต่างให้จำเลยหรือเรื่องบรรดาโทสะก็เช่นเดียวกันที่ศาลลงโทษน้อยกว่ากฎหมายกำหนดไว้ก็ได้เพียงใดก็ได้เนี่ยนี่เป็นข้อต่อสู้ของจำเลยนะครับซึ่งผมเองเนี่ยในชีวิตเนี่ยก็ทำคดีนะครับ2คดีที่เรื่องอ้างป้องกันเนี่ยนะครับคดี1ก็ที่ศาลจังหวัดเบตงนะครับคดี1ที่ศาลอาญาที่จังหวัดเบตงเป็นเรื่องนั้นทำร้ายร่างกายนะครับศาลก็ให้บอกว่าศาลฟังว่าเขาเรียกภัยอันตรายใกล้จะถึงนะครับคือมีการเข้ามารุมทำร้ายเราก่อนนะครับ2คน3คนหมาหมู่เขาเรียกอย่างนี้นะครับอันนี้ใช้มีดฟันไปที่หน้าคนหนึ่งอีกคนหนึ่งกัดหูขาดนะครับ อันนี้ศาลเนี่ยพิพากษาว่าป้องกันโดยชอบนะครับสมควรแก่เหตุอีกคดีหนึ่งในซอยมหาดไทยนะครับอันนี้ก็ใช้เด็กนักศึกษารามแทงนักเลงในซอยอ่ะเจ้าที่นะครับจากเจ้าถิ่นกลายเป็นเจ้าที่เหมือนกันนะครับไม่ได้ตายทันทีไปตายโรงพยาบาลนะครับก็ศาลฟังว่าเป็นการป้องกันโดยชอบสมควรแก่เหตุนะครับก็ไม่มีความผิดไป2อันนะครับซึ่งทั้ง2คดีเนี่ยเขาเรียกซักจนชัดอัยการไม่ยื่นอุทธรณ์ทั้ง2คดีเลยนะครับพยานหลักฐานชัดเจนมากนะครับก็จบไปนะครับก็ด้วยหลักกฎหมายที่บอกว่าผู้ใดจำต้องกระทำเพื่อป้องกันเนี่ยนะครับคือจริงมันมีอย่างผมบอกในเบรกแรกว่าป้องกันพอสมควรแก่เหตุเนี่ยเอาว่าป้องกันพอสมควรแก่เหตุเนี่ยถึงจะไม่มีความผิดเนี่ยมันมีหลักพิจารณาอยู่2ประการนะครับที่บอกว่าทฤษฎีวิสัยทัศน์น้อยที่สุดกับทฤษฎีสัดส่วนนะครับนี้การป้องกันจะพอสมควรแก่เหตุเมื่อผู้กระทำได้ใช้มาตรการขั้นต่ำสุดนะฮะเรียกทฤษฎีวิถีทางน้อยที่สุดก็ต้องดูว่าแต่ละคดีมันเท่านี้ ในการทำให้ตนพ้นภัยซึ่งหากไม่ใช้มาตรการดังกล่าวแล้วไม่มีทางจะพ้นภัยได้นะศาลฎีกาเคยตัดสินไว้สองสามฎีกาและอีกทฤษฎีหนึ่งต้องใช้สองทฤษฎีนะครับและผู้ทำได้กระทำไปโดยใช้โดยได้สัดส่วนนะครับกับภัยอันตรายเขาเรียกทฤษฎีสัดส่วนโดยจะพิจารณาว่าอันตรายที่เกิดขึ้นถ้าหากไม่ทำการป้องกันนะครับจะได้สัดส่วนกับอันตรายที่ผู้ทำได้กระทำป้องกันหรือไม่นะครับถ้าได้สัดส่วนนะวิถีทางน้อยที่สุดนะทฤษฎีวิถีทางน้อยที่สุดกับได้สัดส่วนเนี่ยครบสององค์ประกอบนี้นะครับจะไม่มีความผิดนะครับอันนี้เรื่องสัดส่วนเรื่องว่าได้ว่าพอสมควรเกณฑ์หรือไม่นะครับแต่ทีนี้มันต้องมีภัยอันตรายซึ่งเกิดจากการประทุษร้ายเนี่ยนะครับการกระทำอ่ะต้องเป็นการละเมิดต่อกฎหมายนะครับคือภัยอันตรายหรือประทุษร้ายละเมิดต่อกฎหมายและก็ใกล้จะถึงนะครับและสมควรแก่เหตุทีนี้คำว่าสิทธิของเราเนี่ยที่เราป้องกันที่เกิดจากการประทุษร้ายเนี่ยละเมิดต่อกฎหมายเนี่ยมันมีได้ทั้งทางกฎหมายอาญาและกฎหมายแพ่งนะครับกฎหมายอาญาก็มันชัดเจนอยู่ทำร้ายร่างกายนะครับบุกรุกอะไรก็แล้วแต่นะครับลักทรัพย์เนี่ยอันนี้อาญาแต่ว่าในทางแพ่งเนี่ยแนวคำพิพากษาฎีกาที่มองเห็นได้ชัดก็คือเรื่องละเมิดสิทธินะครับเกี่ยวเรื่องครอบครัวนะครับก็คือสามีภรรยาที่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยถ้าถูกละเมิดนะครับเราเป็นสามีภรรยาไปกระทำชู้กับผู้ตายอย่างเงี้ยนะครับแล้วสามีไปเจอสามีต้องชอบด้วยกฎหมายเนี่ยไปเจอขณะกำลังทำชู้กันเนี่ยไอ้อย่างเนี้ยถือเป็นการละเมิดต่อกฎหมายนะครับเป็นการประทุษร้ายแล้วละเมิดต่อกฎหมายซึ่งเป็นเรื่องทางแพ่งนะแต่ก็ถือว่าเป็นการหยามศักดิ์ศรีนะครับกันนะครับคำพิพากษาฎีกาเนี่ยนะครับใช้ปืนยิงขณะนั้นน่ะและถึงแก่ความตายเนี่ยคำพิพากษาฎีกานะครับก็มองว่าสองทฤษฎีมาจับเนี่ยมามองว่าเป็นการป้องกันโดยชอบนะครับนั่นคือหมายถึงว่าฝ่ายสามีกระทำต่อชู้หรือกระทำต่อภรรยาในขณะเดียวกันนะครับภรรยาไปเจอสามีกำลังทำชู้อยู่กับหญิงอื่นเนี่ย ก็เช่นเดียวกันนะครับเกิดขึ้นต่อภรรยาต่อสามีเนี่ยก็มีสิทธิ์ป้องกันสิทธิ์ของตนได้เหมือนกันนะครับก็ตัดสินไว้ตั้งหลายฎีกานะครับตั้งแต่ปีพ.ศ.2479นะครับ24792560 2555นะครับ2540เนี่ยมีหลายฎีกาหลายคำพิพากษานะครับฉะนั้นเรื่องเนี้ยเรื่องศักดิ์ศรีตรงนี้นะครับเรื่องหยามตรงนี้เนี่ยอันนี้อ่ะพอสมควรแก่เหตุนะครับมันยิงกันตายเนี่ยนะครับก็แต่ถ้ายังไม่ชัดเจนเนี่ยขณะนั้นเนี่ยอาจจะเข้าเรื่องเป็นการถูกข่มเหงยังไม่เป็นธรรมอย่างสามีภรรยาไม่จดทะเบียนนะครับอันเนี้ยไปเจอผิดตามกฎหมายไม่มีเพราะว่าไม่ได้จดทะเบียนนะครับแต่ว่าการที่มาล่วงละเมิดนะครับมากระทำชู้กันลักษณะเนี้ยนะครับผิดตามกฎหมายไม่มีจริงแต่ว่าถือว่าเป็นการข่มเหงอย่างร้ายแรงด้วยเหตุไม่เป็นธรรมถ้าไปยิงเนี่ยนะครับก็จะกลายเป็นเรื่องเราอ้างบันดาลโทสะได้ซึ่งศาลจะลงโทษน้อยลงเท่าไหร่ก็ได้นะครับอันนั้นคือกรณีที่ไม่มีทะเบียนสมรสแต่ถ้ามีทะเบียนสมรสและพบขณะกระทำอันนี้ก็ป้องกันโดยชอบได้นะครับอันนี้คือเป็นการละเมิดทางแพ่งนะครับและพบกำลังกระทำเนี่ยเป็นภัยอันตรายที่ใกล้จะถึงนะครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องทางแพ่งแต่ทีนี้ประเด็นอีกอันหนึ่งอันสำคัญเลยนะครับที่ผมบอกว่าไม่ว่าจะบันดาลโทสะหรือว่าป้องกันโดยชอบเนี่ยนะครับประเด็นแรกต้องพิจารณาเนี่ยว่าผู้กระทำเนี่ยผู้ที่อ้างสิทธิ์เนี่ยอ้างการกระทำว่าตัวเองเนี่ย กระทำโดยชอบหรือบันดาลโทสะเนี่ยเราจะต้องไม่มีส่วนไปเขาเรียกว่าสมัครใจจะทะเลาะวิวาทกันนะครับซึ่งก็ต้องดูเป็นตอนๆเหมือนคำรักษาฎีกาลุงวิศวะนะครับซึ่งจริงๆในกฎหมายเนี่ยไม่ได้เขียนไว้ชัดเจนนะครับคุณแหม่มแต่ว่าศาลฎีกาก็มาวิจัยว่ากฎหมายใช้ว่าผู้ใดจำต้องกระทำการใดเพื่อป้องกันสิทธิ์ของตนหรือของผู้อื่นให้พ้นภัยอันตรายซึ่งเกิดจากการประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมายและเป็นภัยร้ายที่ใกล้จะถึงถ้าได้กระทำพอสมควรแก่เหตุการทำนั้นเป็นการป้องกันโดยชอบไม่เป็นความผิดนะครับอันเนี้ยมันเริ่มต้นเนี่ยในกฎหมายไม่เขียนนะเรื่องสมัครใจทะเลาะวิวาทเนี่ยแต่ว่าศาลฎีกาวิจัยไว้ว่าถ้าเมื่อไหร่เราไปสมัครใจทะเลาะวิวาทและการสมัครใจทะเลาะวิวาทนั้นเนี่ยยังไม่ขาดตอนและเราไปใช้สิทธิ์ยิงหรือทำร้ายร่างกายเนี่ยอันนี้เราอ้างไม่ได้เลยนะครับไม่ว่าป้องกันจะเกินกว่าเหตุหรือไม่เกินกว่าเหตุเนี่ยอ้างเรื่องป้องกันไม่ได้เลยก็คือผิดเต็มๆนะครับการทำผิดฐานฆ่าคนตายเลยถ้าเขาตายหรือถ้าทำร้ายร่างกายก็ความผิดฐานทำร้ายร่างกายนะครับเพียงแต่ศาลอาจจะพิจารณาเรื่องการกำหนดโทษเนี่ยนะครับอาจจะกำหนดโทษน้อยลงมากว่าปกติก็ได้นะครับจากพฤติการแต่ว่าจะห้างเหตุว่าสืบเนื่องจากเรื่องป้องกันโดยเกินกว่าเหตุหรือบรรดาตัวจะไม่ได้เลยเพราะพอเราไปสมัครใจทะเลาะวิวาทแล้วเหตุการณ์มันต่อเนื่องอย่างที่ของลุงวิศวะศาลต้นและศาลอุทธรณ์เนี่ยบอกว่าเหตุการณ์สมัครใจด้วยว่ามันต่อเนื่องยาวนานกันมานะระหว่างทางเนี่ยยังไม่ขาดตอนคุณอ้างป้องกันไม่ได้คุณอ้างบรรดาโทสะไม่ได้แต่พอถึงศาลฎีกาเนี่ยศาลฎีกาบอกว่าลุงเนี่ยยุติการวิวาทแล้วการวิวาทสมัครใจว่าขาดตอนเพราะไปขอความช่วยเหลือจากบุคคลอื่นแล้วแสดงมันขาดตอนแล้วพอขาดตอนถ้าถูกกลุ่มวัยรุ่นมาละเมิดต่อกฎหมายนะครับแกก็สามารถป้องกันได้นะครับถ้านัดเดียวเนี่ยอาจจะป้องกันโดยชอบหรือยิงตรงที่ยิงขู่ก็ได้ยิงอะไรที่ไม่จะจุดสำคัญเนี่ยก็ได้แต่นี้ศาลมองว่ายิงไปตรงหัวใจเลยนะครับอันนี้ศาลมองว่าเป็นเกินเลยนะครับเกินกว่าเหตุพอเกินกว่าเหตุจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดเพียงใดก็ได้อันนี้ศาลก็ลงแค่รู้สึกจะ4ปีกว่าไม่ถึง5ปีนะครับเพราะแกรับสารภาพนะครับก็เข้าเงื่อนไขตรงนี้พอเข้าเงื่อนไขว่าน้อยเท่าไหร่ก็ได้พอไม่เกิน5ปีปั๊บลุงก็ได้สิทธินาว่าเห็นควรรอการมันมีรอการลงโทษนะครับกับรอการกำหนดโทษกับรอการลงโทษอันนี้ศาลกำหนดโทษนะ4ปีกว่าแต่ว่ายังไม่จำคุกจริงๆให้รอไว้ให้ลุงไปบำเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์กี่ชั่วโมงกี่โมงนะครับซึ่งลุงก็เขาเรียกว่าเสรีภาพของแกเนี่ยมันเฉียดฉิวนะแต่ก็ผ่านพ้นมาได้นะครับอันนี้คือประเด็นแรกเนี่ยจะต้องไม่มีส่วนเข้าไปสมัครใจวิวาทนะครับทีเนี้ยเขาบอกการป้องกันโดยชอบกฎหมายเป็นการกระทำโดยมีมูลเหตุจูงใจเพื่อป้องกันสิทธิ์ของตนเองหรือผู้อื่นให้พ้นภัยนะครับคือเราพบคนถูกทำร้ายแล้วเมื่อตกกฎหมายเนี่ยกฎหมายให้เขาเรียกให้สิทธิ์ประชาชนคนอื่นเนี่ยนะครับเป็นพลเมืองดีนะครับให้สิทธิ์กระทำการป้องกันได้แม้จะไม่เกี่ยวข้องกันนะครับแต่ถ้าอ้างเหตุบรรดาโทสะเนี่ยมันต้องกระทำต่อเราหรือบุคคลใกล้ชิดกับเราเช่นกระทำต่อลูกเรากระทำต่อพ่อเราอย่างเงี้ยกระทำต่อคู่สมรสเราเงี้ยนี่ได้นะครับแต่ถ้าเป็นคนอื่นไปเลยเนี่ยเราไปอ้างบันดาลโทสะไม่ได้แต่ถ้าป้องกันจะกระทำต่อใครก็แล้วแต่เราไปพบอย่างเงี้ยคนนั้นถูกทำร้ายอยู่อย่างเงี้ยเราป้องกันสิทธิของบุคคลนั้นได้นะครับอันนี้คือกฎหมายส่งเสริมให้บุคคลเนี่ยนะครับช่วยปกป้องดูแลสังคมนะครับช่วยปกป้องภัยอันตรายต่างๆให้กับตนเองหรือคนอื่นก็ได้นะครับอันเนี้ยถ้าวันไหนเราเห็นเขาด่าว่ากันซึ่งไม่เกี่ยวกับเรานะครับโกหกเหม็งกันเนี่ยไม่เกี่ยวกับเราเนี่ยไม่ใช่การละเมิดต่อกฎหมายนะ ไอ้กรณีอย่างเงี้ยเราจะไปอ้างบันดาลโทสะไม่ได้นะแต่ถ้ามันไปเขาเรียกอะไรอ่ะไปกระทำใช้คำพูดใช้การกระทำที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายอ่ะไม่จะละเมิดต่อกฎหมายนะครับแต่ละเมิดเนี่ยเราอ้างป้องกันแต่ถ้าถูกข่มเหงอย่างไม่เป็นธรรมเนี่ยอันนี้เราอ้างบันดาลโทสะนะครับอย่างสามีภรรยาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับเราอ้างเรื่องละเมิดตรงนี้ไม่ได้เพราะว่าเราไม่มีสิทธิในทางกฎหมายแต่ว่ามันมาทำกับภรรยาของเราเนี่ยแม้จะเป็นแต่ว่าไม่มีแต่มันข่มเหงอย่างร้ายแรงอ่ะนะครับอย่างไม่เป็นธรรมอย่างเนี้ยอันนี้เราจะทำความผิดอ้างบันดาลโทสะได้นะครับทีนี้ไอ้เรื่องการป้องกันสิทธิ์เนี่ยนะครับมันต้องเป็นเรื่องกระทำโดยเจตนานะครับคือเราเจตนาป้องกันแต่ถ้าเป็นเรื่องประมาทเนี่ยเอาไปอ้างป้องกันไม่ได้นะครับอย่างยกตัวอย่างให้ที่ศาลเพิ่งตัดสินมาใหม่ๆนะครับว่าการกระทำซึ่งจะเป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายนะครับต้องเป็นกระทำโดยเจตนาจำเลยอาวุธปืนออกมายิงผู้ขู่ผู้ตายในนัดแรกและเมื่อกดปล้ำการกระสุนปืนลั่นถูกผู้ตาย2นัดโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้ตายถึงแก่ความตายไม่ใช่เป็นการกระทำโดยเจตนาจึงไม่ใช่ป้องกันโดยชอบตามมาตรา68นะครับอันนี้อาจเป็นไปได้ว่าจำเลยไปสู้ว่าป้องกันแต่ศาลฟังว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องประมาทพอประมาทมันอ้างตรงนี้ไม่ได้เพียงแต่ว่าพอประมาทเป็นเหตุผู้อื่นถึงแก่ความตายเนี่ยโทษมันจะน้อยกว่าฆ่าคนตายนั่นเองนะครับ
1: ค่ะ
0: คือการป้องกันเราต้องกระทำโดยเจตนาใช้ปืนยิงอาจจะมันกดปล้ำกันนะครับไม่มีโอกาสที่จะเลือกยิงได้นะครับปืนนะครับอาจจะถูกจุดสำคัญก็ไม่โอกาสเลือกนะครับอันนี้ก็อาจจะสมเหตุสมผลนะจัดได้สัดส่วนนะครับพยานตรายใกล้จะถึงและวิธีอื่นน้อยที่สุดแล้วนะใช้ปืนอย่างเงี้ยนะครับยิงเนี่ยก็ใช้วิธีอื่นไม่ได้แล้วนะครับแล้วเราเลือกยิงไม่ได้นะครับโอกาสไม่มีอันนี้สองทฤษฎีนี้ใช้ได้ก็คือสมเหตุสมแต่ถ้าเรากดปล้ำกันแล้วนะครับเอาปืนมาเนี่ยตอนแรกว่าจะป้องกันแต่ว่าทำไปทำมาเนี่ยปรากฏว่าเรื่องเนี้ยกลายเป็นประมาทและปืนลั่นถูกผู้ตายเฉียบตายไปอ้างป้องกันไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นให้เห็นนะครับว่าการอ้างป้องกันต้องกระทำโดยเจตนานะครับ
1: อ้าวอาจารย์ขาอาแบบแมนเป็นผู้หญิงอย่างเงี้ยแรงก็น้อยใช่ไหมคะแล้วเกิดกอดปั้มกันปืนอะค่ะมันทิ่มไปที่ลูกกาฝ่ายตรงข้ามแล้วลั่นไกโต้ลูกกาแตกแล้วเขาก็ตุยอย่างนี้ค่ะอาจารย์แบบนี้อ้างอะไรอะคะ
0: คือเรื่องประมาทไปเนี่ยคือกรณีเนี้ยถ้าปืนลั่นที่ว่าเนี่ยคุณแหม่มต้องเจตนายิงนะครับจะยิงเขาอะแต่ถ้าว่าจับปืนอยู่ไม่ได้ยิงนะปืนมันลั่นเองอะลั่นขึ้นมาเองนะครับก็เป็นเรื่องประมาทประมาทคือเราควบคุมปืนไม่ดีนะครับมันอยู่ที่วิธีการเลือกสู้กันดีนะครับบางทีไปเลือกสู้ว่าประมาทนะพอประมาทศาลคุณมาอ้างประมาทไม่ได้คือต้องอ้างคือเราต้องสู้ต้องป้องกันก็บอกว่ามันไม่วิถีทางน้อยสุดคือต้องยิงอ่ะคือต้องกดไปนะครับแต่ว่าไม่มีวิถีทางอื่นแล้วได้สัดส่วนไหมถ้าเราไม่ยิงเนี่ยเราก็อาจจะทุบเราตายก็ได้และจังหวะนั้นเลือกอย่างอื่นไม่ได้อันนี้ก็ได้อ้างได้นะคุณแหม่มแต่ถ้าคุณแหม่มบอกเออไม่ได้ไปกดปืนเลยปืนมันลั่นเองหนูไม่ได้ทำอย่างเงี้ยแต่อย่างนี้ไม่ได้ก็กลายเป็นเหมือนเรื่องประมาทใช่ไหมนะครับก็อันนี้คือเป็นประเด็นนะครับ
1: เอ้าก็1แม่มเป็นผู้หญิง2แม่มแก่3มันกำลังแบบฟัดกันอีลุงตุงนังแล้วมือมันไปเกี่ยวในกรงไก่พอดีเปี้ยงเข้าไปอย่างนี้อาจารย
0: ์ครับก็
1: ไม่ได้เหรอคะ
0: ใช้ได้ก็คือถ้าคุณแม่มบอกว่าคือแม่มถ้าคุณแม่มไม่กดไกปืนเนี่ยนะครับคุณแม่มตายได้หนึ่งเป็นผู้หญิงอ่อนแอแล้วก็อาจจะสูงวัยแก่สุขานะครับเป็นวิถีทางน้อยสุดใช้วิธีอื่นไม่ได้ถ้าไม่กดไกปืนเนี่ยคุณแม่มอาจจะตายด้วยอีกฝั่งหนึ่งใช้มีดแทงเลือกันแล้วแต่นะครับอันนี้คุณแม่มอ้างมันก็ได้แล้วมันสมเหตุสมผลนะสัดดั้มได้สัดส่วนกันไปยันตรายใ ถ้าคุณแม่ไม่ทำแบบนี้คุณแม่ก็อาจจะตายได้อาจจะไม่สมผลนะครับแต่คุณแม่ไม่ได้บอกว่าปืนมันลั่นเองหนูไม่เกี่ยวเนี่ยไอ้อย่างนี้ไม่ได้ถ้าสู้กันดีอย่างนี้นะครับต
1: ้
0: องสู้ว่าเรามันต้องพยายามจับปืนแล้วจับเลือกอย่างอื่นไม่ได้มันถูกบังคับคือมือก็มันมัดมือเราอยู่เราจะเป็นต้องกดจำเป็นต้องกดไกปืนไอ้อย่างนี้คือคุณแม่เจตนาป้องกันแต่ถ้าปืนมันลั่นเองเนี่ยมันเรื่องประมาทนะครับไม่ใช่คุณแม่เจตนาจะใช้หรืออีกอย่างหนึ่งอาจจะเจตนาโดยเล็งเห็นผลก็ได้คือเล็งทำรักษาเล็งได้ว่าจะทำให้เขาตายได้เนี่ยนะครับเพื่อป้องกันภัยปัญญาที่ใกล้จะถึงนะครับ
1: ข้าวนี้แม่มาเป็นผู้หญิงแก่มีแรงน้อยแต่ตอนนี้แม่มลั่นไกลนะแม่มเอามือเกี่ยวเข้าไปนั่นน่ะแม่มเจตนาอาจารย์แต่แม่มไม่ได้สารได้ไหมคะ
0: ครับต้องเจตเรื่องนี้ต้องเจตนายิงถึงจะอ้างป้องกันได้แต่ถ้าปืนมันลั่นเองคุณแม่มดูแลปืนไม่ดีไม่คิดจะยิงเขาอ่ะจริงๆแต่ปืนมันลั่นขึ้นมาเองว่าคุณแม่มดูแลคือจับปืนไม่ดีไอ้อย่างนี้เป็นเรื่องประมาทเพราะประมาทคุณแม่มเอาไปอ้างไม่ได้นะครับเอกสารอาจจะลงโทษน้อยกว่าปกตินะพฤติการของคดีนะครับ
1: คร
0: ับผมเวลาน่าจะเลยพอสมควรคุณแม่ม
1: ค่ะเรียบร้อยแล้วอาจารย์ครบเครื่องเลยค
0: ่
1: ะ
0: นะครับครับผมเนื้อหาเยอะเวลาจำกัดไม่พอเดี๋ยว
1: สัปดาห์หน้าอาจารย์กลับมา
0: ครับผมครับผม
1: กลับมาแล้วหาเรื่องสนุกมาเล่าให้กับพี่น้องได้รับฟังอีกนะคะอาจารย์ขาค่ำคืนนี้จะวางกันแล้วค่ะ
0: ครับผมขอทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ

0: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะและทนายวินัยวงเมฆ
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวว่ามีว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
0: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02 201 4364

0: สบู่มิด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่มิด้า
1: ไม่ด้าไม่คัน
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รอบดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
6: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะและทนายวินัยวงเมฆ

0: ษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะและทนายวินัยวงเมฆขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุง

0: งพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยจนแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
6: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟ

0: ื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราน
2: ักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 นาฬิกาถึง 5 นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-COT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-COT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุก

0: วลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
3: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้น

0: อยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร022014364
0: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
0: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net

0: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่นต่อไปติดตามการบรรยายสดฟุตบอลโลก2026นายที่นายไลฟ์บอลโลกจาก FM 99 Active Radio
1: สนับสนุนโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
5: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
6: ใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รอบดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
1: สนับสนุนโดย
9: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโก

0: ำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์

0: อยู่ไหม
1: ครับผม
0: ไลน์อัพหน่อยก็ได้
1: ให้คุณสนจัดให้ว่าไลน์อัพมีใครบ้างนะครับ
0: ครับสำหรับใครที่เพิ่งเปิดมาฟังนะครับวันนี้เนเธอร์แลนด์นะครับระบบ4-3-3นะประตูเป็นบาร์ดแฟร์บุคเคนนะครับแบ็คขวาดุนเซลดุมฟรีสว่าที่แข้งใหม่แล้วมาริดนะครับแบ็คซ้ายเป็นมิกกี้ฟาเรนเฟนเซนเตอร์เป็นเวอร์กิลฟานไดกับแทนพอลฟานเฮเกอร์นะครับกองกลางนั้นกาเวนแบชเฟรงกี้เดยองแล้วก็ทีนี่ไลเดอร์นะลูกดอนเยอร์มาเล่นไบรอันบล็อบบี้หน้าเป้าแล้วก็ด้านซ้ายเป็นโคดี้กักโปนะครับส่วนทางฝั่งสวีเดนนะครับ3-1-4-2นะครับเสริมประตูเป็นทางด้านนอตเฟลนะครับ3เซนเตอร์มีทางด้านดีเคอร์บีเคอร์นะครับมีอิซาคเฮียนแล้วก็มีวิกตอร์เรียนเดเลฟมีผู้ตัวรับเป็นทางด้านจัสเปอร์คาวสตอมนะครับตัวกองกลางมียาสินอายารีกับทางด้านนีเกรนนะครับวิงแบ็กด้านขวาเป็นทางด้านเล็กซานเดอร์เบิร์นฮาร์ดสันด้านซ้ายเป็นกูดมุนสันจากลีดนะครับคู่หน้าเป็นเซอร์อิซักแล้วก็วิกตอร์เยอร์เคเลสครับ
1: จับก็นี่ถือว่า2นาทีมาสู้ได้ดีนะครับแต่ว่าโดนจับล้ำหน้าไปแล้วครับวิกตอร์เยอร์เคเลส
0: วันนี้นี่สวีเดนชุดน้ำเงินนะครับส่วนเนเธอร์แลนด์นี่โอ้โหสมชายากางขันสีส้มครับเสื้อนี่เขียวส้มแป๊ดมาเลยกางเกงดำนะยังกับกวยยลาจรบุกจากซ้ายไปขวานะครับทางด้านเนเธอร์แลนด
1: ์ก็ถือว่าสวีเดนมาแบบชุดแปลกตาเหมือนกันเนาะนะชุดไม่เคยได้เห็นนะครับในชุดสีน้ำเงินนะครับกางเกงก็จะเป็นเหลืองๆอ่อนๆนะครับ
0: ขอทัศนะอาจารย์อู๋หน่อยทีเด็ดบางนา
1: ผมยังชอบสวีเดนนะผมว่าวันนี้ไม่แพ้เออผมว่าวันนี้เผลอบุกเพลินๆเนี่ยโดนอีซักเนี่ยผมว่าฮอลแลนด์มีเท่งทึงได้เหมือนกัน
0: แล้วถ้าฮอลแลนด์ไม่ชนะเนี่ยเท่ากับว่าอย่างนี้2เกมแรกไม่ชนะเลยเหรอมันจะส่งผลการเข้ารอบนะ
1: ก็แล้วแต่ฟอร์มก็ไม่เกี่ยวเลยครับก็คุณแพ้คุณก็คือแพ้ชนะก็คือชนะ
0: เสมอ
1: เออผมจะมองว่าสวีเดนไม่น่าแพ้
0: เท่าไหร
1: ่แต่คู่นี้ผมเชื่อว่านะด้วยความคมของตัวรุกทั้งคู่อ่ะอาจจะแบบไม่2-2ก็ชนะกันก็มี3-2อ่ะน่าจะยิงกันเยอะนะคู่นี
0: ้ขอให้สนุกเถอะนี่ครับกล้องจับมาที่โรนัลด์คูมันนะครับกุนซือทีมชาติเนเธอร์แลนด์ครับเกมแรกน่าเสียดายครับเล่นดีกว่าแต่ว่าโดนญี่ปุ่นตีเสมอ2ครั้งนะครับ
1: คือช่วงท้ายก็ไปยวบเองโดนญี่ปุ่นไล่อัดมาครับจนเสมอได้ครับดุมฟรีสครับโมงตั้งมาตรงกลางมีจังหวะกระแทกกันอยู่มาฟานเดเกอร์เปิดมาแบนบ็อบบี้พักอกให้ครับมาเล่นช้าไปหน่อยครับแต่งช้าไปนิดนึงโดนสกัดทิ้งออกไปได้ครับเดินยามาเล่นวันนี้ก็ไม่ได้เล่นกองหน้านะครับต้องไปเล่นเป็นปีกครับเพราะว่าส่งกองหน้าอย่างบ็อบบี้ลงมานะครับ
0: ไม่ได้พี่อู๋ต้องบล็อบบี
1: ้และบล็อบบี
0: ้เออจะบ็อบบี้ไม่ได้เดี๋ยวมันจะลองจะเฟรงกี้หรือจะแฟรงกี
1: ้เฟรงเขาต้องเฟรง
0: บิ๊กเฟรงเหรอ
1: ใช่ใช่
0: เฟรง
1: ต้องเฟรงต้องเฟรงวันนี้ลงได้นะพี่เฟรงเพราะว่าไปชนกับทางด้านของพินท์ทิมเบอร์แต่ทิมเบอร์ไม่ได้ครับเป็นอาการคอนคัชชันไปครับ
0: อย่าลืมนะบล็อบบี้นะจะบ็อบบี้เดี๋ยวโดนพิมพ์เข้ามาบ่นนะ
1: ได้ไม่มีปัญหาครับ
0: ดราม่าอีกนะ
1: จ้าไม่มีปัญหา
0: ออกชื่อไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยผู้บรรยายออกชื่อไม่ออกเสียงไม่ดีอัน
1: น
0: ั้
1: นก็เลอะเทอะ
0: หรออ
1: ันนั้นก็เลอะเทอะนะครับคือฝรั่งมันเองมันยังพากไม่เหมือนกันเลยนะครับอะไรกันนักหนาก็ไม่รู้อะลุยทะลุขึ้นมาอ่าครับทางซ้ายลุยมาแล้วล็อกคัตแบ็กมาแล้วก็เรียบร้อยครับโอ้ฮอลแลนด์ครับขึ้นนำไปแล้ว 1-0 ครับ
0: นี่เป็นไง
1: โอ้แปลเป็นคือที่คาร์กโปเปิดมาให้ครับไบอันเบลเบอรี่ครับ
0: เออโอ้
1: โดนจนได้ครับอ่ะคู่นี้มีประตูเยอะคาดนะประตูเยอะแน่ครับ
0: มาเร็วครับตั้งแต่นาทีที่5ครับดาวยิงจากซันเดอร์แลนด์ครับแล้วโอ้โหตัวเทพแอซิสต์คนชาร์จไบอันเบลเบอรี่1-0 ครับเนเธอร์แลนด์ออกนำไปแล้วเกมจากฝั่งซ้ายนะครับปาดมาแล้วก็โอ้โหไม่มีใครสกัดได้ครับนะครับสวีเดนแม่กองเชียร์ออเรนเจ้นี่ได้แดนซ์ก่อนบอลทิ้งมานะครับแล้วโอ้โหบ๊อบบี้ครับพิงใส่อิซักเฮียนแล้วเนี่ยให้มากักโปด้านซ้ายกักโปปาดมาแล้วโอ้โหวิ่งมาชาร์จด้วยขวา 1-0 สิครับรออะไร
1: นี่คือกักโปร่างจริงนะครับโอ้โหจ่ายลูกนี้ต้องชมจริงครับเพราะว่าเขาปาดอ้อมกองหลังมาแล้วก็ระยะ2หลาเนี่ยดูปั่นมาดีมากนะครับโอ้แค่วางเท้าอย่างเดียวครับแบ๊อบบี้โอ้โหแล้วประตูมาเร็วนะครับอ่าแล้วครับเดี๋ยวมีจุดชนวนแน่ครับเพราะคู่เนี้ยตัวรุกมันข้างหน้ามันคมอยู่แล้วนะครับโอ้บ๊อบบี้นี่เหลือเชื่อเนาะ
0: ใช่
1: ยังจำภาพอยู่ไรซิกได้อยู่เลยนะเล่นไม่ได้เลยครับอ่ะเวลายังเหลืออีกเยอะครับ6นาทีผ่านนะครับแต่ว่ามีประตูอย่างน้อยคู่เราไม่แรงแล้ว
0: ใช่
1: มีประตูเกิดขึ้นก่อนแล้วนะครับ
0: คู่นี้นี่เจอกันมา5ครั้งหลังสุดนะพี่หูคุณผู้ฟังสวีเดนเนี่ยชนะครั้งเดียวเนเธอร์แลนด์ชนะ3ครั้งเสมอกัน1สถิติเนเธอร์แลนด์เหนือกว่า
1: ครับ
0: เจอกันล่าสุด2017

0: คือ9ปีที่แล้วเนเธอร์แลนด์ก็ชนะสวีเดนได้ 2-0 นี
1: ่บอลวางทะลุมัดยิงตามน้ำเลยโอ้โหติดขานิดเดียวครับต้องชมครับโยเคเลสได้วางเท้าแล้วก็โอ้โหฟาบูเกนครับเซฟด้วยขาครับ
0: โอ้โหตรงนี้นี่คือยิงผ่านบล็อกฟานเทเคอร์มาแล้วนะครับทางวิกเตอร์เยอร์เคเลสครับแต่ว่ายังเซฟได้ครับทางบาร์ทแฟร์บุเคนครับยิงยัดเข้ามาเลยนะครับแล้วบอลโดนสกัดออกหลังก็เป็นเตะมุมของสวีเดนครับนาทีที่7
1: ลูกตั้งเตะเดี๋ยวต้องวัดกันครับว่าลูกกลางอากาศใครดีกว่ากันครับจากเตะมุมเล่นสั้นนะครับสวีเดนเคาะ 1-2 กันก่อนแล้วก็วางยัดมาด้านในอีซากโอ้โดนจับล้ำหน้าครับขยับไปรอสุดเส้นแล้วก็เลยทำให้ล้ำเลยครับ
0: นัดที่แล้วนี่1ประตู2แอสซิสต์นะครับดาวยิงลิเวอร์พูลกับเลสเตอร์อีซักแต่ตรงเนี้ยคือโอ้โหจะให้ช่องนั้นจริงๆก้ำกึ่งมากนะครับแต่ว่าแม่เหมือนผู้ช่วยตีธงมาก็ล้ำหน้า
1: ช็อตแบบนี้ผู้ช่วยควรต้องปล่อยให้เล่นครับแล้วค่อยมาว่ากันทีหลังนะครับคือถ้าดูจากภาพมันก
0: ็
1: ต้องตีเส้นเน
0: า
1: ะ
0: ดูลำบาก
1: ถือว่าดูแล้วไม่ได้ชัดเจนแบบล้ำจ๋าๆนะครับบอลยาวของฟาบูเกนนะครับวางลึกมาก็ไม่มีอะไรครับ
0: เอ้ยวันนี้ดูพี่แบบเสียงสดใสดอนมาเต็มนะหรือแบบช่วงน
1: ี้ผมก็สดใสอยู่ตลอด
0: สกิดตลอดเลยช่วงนี
1: ้เจสดใสตลอดอยู่แล้วครับพอดี
0: พร้อมแบบคือสมมุติรอบน็อกเอาท์เรียกไปนี่พร้อมเลย
1: รอบไหนก็มาครับพร้อมหมดเลยครับรอบไหนก็มาครับตอนนี
0: ้อ๋อ
1: เพราะว่า
0: พร้อมนะ
1: ขับรถผ่านมาพอดีนะครับจัดไป2ขวดครับ
0: จัดอะไรฮะ
1: น้ำน้ำดื่มน้ำชาผมดื่มชาจีนอย่างเงี้ยครับ
0: ครับ
1: สูตรหวานครับเอ้าอุ้ยอ่ะผู้สินเอาบ๊อบบี้พังพิงไว้ให้มีจังหวะมันอัดกันไปอัดกันมาแล้วผู้สินให้ไปได้เปรียบครับสุดท้ายเป่าให้ครับ
0: เฮ้ยวันนี้โหยท็อปฟอร์มผู้สินอาจารย์โออ
1: าจารย
0: ์โ
1: ออาจารย์โ
0: ออาริเวอร์จากEnglish จากอังกฤษผู้เล่นเศษอังกฤษ
1: ไงครับ
0: โอ้ตายแล้ว
1: ผลงานอย่างนี้มาตัดสินบอลโลกกับเขาได้ด้วยนะคร
0: ับ วันนี้มีจุดโทษแน่นอนโอลิเวอร์มาเนี่ยบอกเลย
1: เดี๋ยวได้ลุ้นได้ลุ้นแล้วคู่นี้บอลเปิดด้วยนะครับแล้วมีประตูแล้วครับเดี๋ยวได้เห็นครับโอลิเวอร
0: ์ส่วนใครอยากได้ผลคู่อื่นสอบถามได้นะครับ468-9899ครับ468-9899มาคุยกับอาจารย์อู๋แล้วผมสนได้เหมือนเดิม
1: ดูกาเฟนแบกหักมาลูกนี้มันย้อนหลังมันเอาไปพักโอ้โหเกือบไปครับอิซักเฮียนจับบอลลูกนี้ไม่ดีมาโยเคเลสพยายามจะไปเกี่ยวเอาคืนกลับมาครับฟานเดอร์เฟนต้องคืนหลังเกมมันก็ถือว่าเริ่มเปิดกันแล้วส่วนฮอลแลนด์ก็ไม่สนแล้วครับนำ 1-0 ผมขอเรียกฮอลแลนด์นะติดฮอลแลนด์ตลอดเลยนะครับ
0: ติดฮอลแลนด์หรือแต่อัมสเตอร์ดัม
1: ครับ
0: ไม่มีนะ
1: ไม่มีปัญญาไปครับแพง
0: แต่ถ้าช่วงนี้ไปได้แต่ปิดไปแล้ว
1: ปิดไปแล้วครับ
0: เ
1: กมผ่านมา10นาทีก็ถือว่าครองบอลได้เยอะกว่านะครับพยายามจะเซตกันมาครับตักมาให้ไบรอันบ็อบบี้ตูพยายามจะพิงคันนี้ง่ายไปหน่อยครับกะจะดีตัวผู้สินโอ้โหแต่ว่าก็ขยันเซตกันเหลือเกินครับทางด้านของสวีเดนครับโอ้โหแทนที่จะเตะทิ้งนะครับนอตเฟลไปจ่ายมาแล้วก็เบเก้ก็
0: โอ้โหวันนี้มาครบเอ็ดวินฟานเดซาพัตติกไคเวิร์ดโอ้โหจอห์นนี่อินฟานติโน่
1: ครับมีทางด้านเวนเกอร์นะครับ
0: แต่เมื่อกี้นี่คล้ายๆเอริกเทนฮากแต่ไม่ใช่นะ
1: โอ้โหตอนนี้สกัดบอลสเปะสปะไปหน่อยแล้วครับทางด้านของสวีเดนครับเตะเปิดกันไม่ดีนะครับแล้วเสียบอลให้กับเนเธอร์แลนด์บ่อยมากนะครับวันนี้ฟานเทเกอร์ครับดุมเฟรสเลาะขวามาแล้วครับดุมเฟรสวันนี้บอลคู่หน้านี่โดนบอลกันไปฝั่งละครั้งเลยครับแฟรงกี้เดยองครับฝากขวามาครับดุมเฟรสตัวเติมมาอยู่ด้านในแล้วมันไม่มีมุมเลยครับดุมเฟรสค่อยๆไปก่อนครับมองแล้วโอ้โหตรงกลางก็ให้ไม่ได้ครับเลือกฝากขวามาชิง 1-2 กันไปมาเล่นได้เปิดไปเสาไกลมงตั้งมาก็ไม่มีอะไรบอลมันเบาไปครับคาร์โปครับมงย้อนตั้งมาให้ตัวชาร์จครับแต่ว่าจังหวะชาร์จของเพื่อนมันเบาครับหวดยามาครับนัทเฟลบอลตกมาครับมาไปติดแต่ได้กับฟันไดครับไม่มีอะไรครับเดยองไปเร็วเลยครับเดยองฝากตรงกลางมาครับกาเฟนแบกทะลุขวามาครับดุมฟรีสลุยมาแล้วหยอดจะให้ตัวไกลแต่ว่าโอ้โหขามาแย่สกัดก่อนครับเป้าหมายเลือกเป็นกักโปครับโอ้โหได้เตะมุมแล้วครับโอ้ตอนนี้มาเป็นชุดเลยครับเนเธอร์แลนด
0: ์โอ้โหตอนนี้เกมลุกเริ่มทำงานนะครับอัศวินสีส้มครับดุมฟรีสเปิดมาโอ้โหไม่ล้ำนะ

0: ายุของกักโปแต่ว่ายิงไม่ได้ครับแล้วโดนสกัดออกไปครับเบิร์นฮาสันก็เตะมุมต่อครับของเนเธอร์แลนด์แล้วโอ้โหฟานไดเติมมาแล้วครับน่ากลัวครับลูกมงมิกกี้ฟานเดนเฟนแล้วก็พวกตัวเซนเตอร์ใหญ่ๆอย่างฟานเนคเกอร์นะครับ
1: 11นาทีนี่โอ้โหสวีเดนยังโดนบอลกันไม่ครบทุกคนเลยนะครับโดยเฉพาะปีก2ฝั่งครับกุดมุนสั้นเบิร์ทาสั้นเตะมุมหยอดเข้ามาโดนมงสกัดทิ้งเอาไปครับยูเคเลสบอลออกข้างได้ทุ่มกินแดนเข้ามาครับวันนี้นี่ห้ามให้ยูเคเลสยิงประตูนะครับ
0: ทำไมฮะ
1: เอาโดนใบแดงนะ
0: อ๋อปิด
1: หน
0: ้
1: านะสองมือด้วยโดนแดง2ใบนะครับ
0: ไม่โดนมันต้องพูดอันนั้นเขาแบบเป็นท่าดีใจแหมผมเห็นแล้วมุกนี้นี่คนเล่นเต็มโซเชียล
1: แล้วก็ห้ามง่วงนะน
0: ัก
1: เตะหาวปุ๊บโดนเลยนะ
0: หรอปิดปาก
1: ดูจังหวะเปิดโอ้ลูกนี้เปิดไม่ดีครับบอลออกไปแล้วแล้วก็ไม่ได้เตะมุมด้วยครับ
0: ครับ
1: จังหวะเปิดกักโปครับพยายามจะฟ้องไม่ได้ครับผู้สินไม่ให้ครับ
0: โอ้โหขวัญใจแฟนลิเวอร์พูลครับโคดี้กักโปไว้แล้วบทบาทเยอะครับของเนเธอร์แลนด์ส่วนอีซักเนี่ยวันนี้ยังเงียบๆนะครับนี่ครับกองเริ่มจากปาร์ตี้แกรมพอตเตอร์ครับกุนซือสวีเดนนะครับก็เป็นคนชุบชีวิตสวีเดนนะครับหลังจากไม่ผ่านรอบคัดเลือกในฟุตบอลโลกครั้งนี้แต่ว่าได้มาเพลย์ออฟในโควต้าของ
1: เ
0: นชั่นลีกนะครับแล้วก็ได้กลับมาแล้วก็นัดแรกสตาร์สวยเกมนี้เริ่มมีปัญหาครับสวีเดน
1: กุดหมุนสั้น
0: มันให้
1: มาแบบ
0: มันให้ใ
1: ครไม่คิดอะไรเลยครับเตะงัดขึ้นมาดื้อๆครับโอ้โหกาแฟแบ็กพลิกดีแล้ววางทิ้งมาทางซ้ายไม่ถึงกากโปสกัดก่อนโอ้โหตอนนี้กลายเป็นสวีเดนสกัดกันมั่วตัวไปหมดเลยครับคาวสตอมเตะมาก็ไม่ดีตามไปไล่บี้ก่อนพยายามจะเซตกันมาครับไม่ไหวครับเดชแลนกลับมาครับเดยองให้เดยองเป็นคนคอยแกะเอาครับทั้งซ้ายมันแน่นเกินแล้วครับเดยองบอกขยับมาขึ้นมาหน่อยครับโอ้นี่เรียกพอใหญ่ฟันได้เลยครับเดยองขยับมาช้าหน่อยมีหันไม่มองหน้าดูมเฟรสครับออกขวามาทันทีครับแทงทะลุมาให้มาเล่นวนตัดเข้าในมาครับกาเฟนแบกกาเฟนแบกแตะมันแล้วนะกลับไปโทษจิ้มยัดเข้าไปดื้อแล้วก็โมงเสยเข้าไปทีนึงบอลตกมายังไม่ออกเลยครับไม่ยอมไม่ออกสุดท้ายก็ไม่ได้ครับผู้สินเป่าไปแล้วครับล้ำหน้าไปแล้วครับ
0: โฮลิเวอร์ครับแหมเห็นธงจากผู้ช่วยครับจังหวะจะให้แนวลึกครับแล้วเนี่ยโอ้โหจริงๆล้ำหน้าก็ประมาณช่วงตัวนึงเลยครับทางไรเดอร์เมื่อกี้ข้างล่างผมก็เห็นนะไรเดอร์เนี่ย
1: ครับ
0: เขามาส่งอะไร
1: ก็กลับไปเล่นทันด้วยนะโอ้โหเป็นไงเนียนบ้านเนียนโอ้โหเจอย้อนกลับโอ้มีอึ้งโอ้น้องรักน้องรักผมเพิ่งเกิด
0: วันนี้มังกรมาไหมมังกร
1: คิดมีอยู่ครับ
0: เห็นที่อู่ชอบบุกนี้เห็นชอบอ๋อโอเคไม่ได้มานี่เวลอะมังกรแดงอะ
1: อ๋อครับอันนี้ของผมมันหิวอยู่กินมีอยู่
0: ไม่ได้กินสปาเกตตี้ฮะ
1: ครับโอ้กินหรูครับอันนั้นพยายามโอ้โหวันนี้เซตบอลกันแย่จริงนะครับจ่ายพลาดอีกแล้วแล้วก็ลุยมาในกรอบไปทดจัดยิงลูกนี้ก็ไม่ได้ครับโอ้โหจ่ายบอลกันเสียแบบรัวๆเลยครับโอ้โหนี่กลางสวีเดนจ่ายบอลแย่จริงครับทีนี้ไรเดอร์ได้ลองซัดดูครับ
0: คือสวีเดนวันที่ครองเกมเหนือใส่ตูนิเซียนะวันนี้เป็นดองเลยครับพอเจอ3กองกลางอย่างทั้งไรเดอร์เดยองแล้วก็ทางตัวเก่าๆนะครับเนี่ยแล้วจังหวะนี้โอ้โหเสียบอลกลางทางครับดีครับที่จังหวะยิงของไรเดอร์มันโดนเหลี่ยมไม่ดีครับก็เลยไม่ตรงกรอบ
1: คือพยายามจะเซตบอลจากประตูของตัวเองนอตเฟลนะครับแต่ว่ามันเซตไม่ได้แกก็พยายามจะฝืนนะฮาฮูสินบอกยังไง
0: บอลเป็นไรอ่ะ
1: บอล
0: มันบอลมันนิ่มนี่แอคเลยโอลิเวอร์
1: นี่บอกนี่มือชีพ
0: บอกพี่เมดิกไม่มีบอลแบบแข็งลูกๆวันนี้ต้องดูฟอร์มยาซินอายารีด้วยนะครับนัดที่แล้วยิงสุดสวยวันนี้นี่โอ้โหพอเจอกลางของเนเธอร์แลนด์ยังเงียบอยู
1: ่วันนี้เงียบหมดเลยครับทั้งนีเกรนทั้งคาวสตอมนะโอ้โหหาบอลไม่เจอเลยครับแดนกลางกลายเป็น15นาทีเนี่ยจนถึงประตูนำ 1-0 เนี่ยโอ้โหเกมของเนเธอร์แลนด์ดีกว่านะครับฟานเดเคอร์ให้ทะลุมากาเฟนแบ็คจะเล่นยากนะจะพยายามจะพลิกแกะได้ครับโอ้โหออกซ้ายทันทีครับฟานเดเฟนพยายามจะลุยเลาะซ้ายมาครับแฟนเฟนคืนมาเดยองกาเฟนแบกลากตะลุยมาครับมาเล่นขวามีเติมมาแล้วมาเล่นทะลุตามช่องมาดูฟรีให้มาแล้วแย่ดูได้2-0โอ้โหดูครับแนวรับแล้วก็เหมือนเดิมครับตามเข้ามาชาร์จสไลด์มาครับบรานบอบบี้2-0แล้วครับโอ้โหเละเทะเลยครับวันนี้สวีเดนเกมรับนี่ถือว่าแย่จริงครับวันนี้
0: โอ้โหบอลขึ้นขวาขึ้นซ้ายนี่ได้ลุ้นหมดเลยครับทางเนเธอร์แลนด์

0: นี่แล้วกองเชียร์นี่อุ๊ยน้ำนวลใบแดงนะเมื่อกี้กองเชียร์มือปิดปาก
1: หรือว่าจะกลับมาแบบที่ผมพูดอยู่
0: ล่ะคุณบอก 2-2 ไม่แต่ผมมองวันนี้เนเธอร์แลนด์ชัดเจนโอ้แล้วเป็นไบรอันโรบบี้ครับยิงลูก2ของตัวเองให้เนเธอร์แลนด์หนีห่างออกไปครับจากนี้ครับมาเล่นแล้วให้ข้างขวาไม่ล้ำครับดุนเซลดุมฟรีสว่าที่แบ็คตัวใหม่แล้วมาริดแล้วโอ้โหตำแหน่งการยืนของดุมฟรีสครับอยู่สูงกว่า
1: ไปไหนครับ
0: อยู่สูงกว่าบับบี้แล้วก็ป่าเข้าไปบับบี้ชาร์จที่เสาไกล 2-0 ครับเนเธอร์แลนด์ทะยานนำครับ
1: แล้วฝั่งนั้นฝั่งซ้ายเป็นของลินเดเลิฟดินเดเลิฟหายตำแหน่งหายครับอ่ะ 2-0 ไปแล้วนะครับ17นาทีครับมีลุ้นแฮตทริกแล้วนะครับ
0: จานเจี๊ยบอัศวินสีส้ม
1: ครับอ่ะก็ยังว่ากันไปครับตอนนี้อยู่ที่ประตูของสวีเดนเหมือนกันนะครับถ้าไล่มาได้ก็ยังมีโอกาสแต่ถ้าเกิดเจอเนเธอร์แลนด์อีกเม็ดนึงเนี่ยกลับบ้านเลยครับโอ้โหโอ้ต้องรีบงัดออกมาก่อนนะครับพยายามจะแกะลูกนี้โดนลุมอยู่2แม่บอลชันแลบนะครับมันบังหน้าจอมองไม่เห็นครับ
0: จริงๆที่บ้านพี่อู่นี่จอเท่าไหร่90 90นิ้ว
1: 100นิ้ว
0: 100นิ้ว
1: 100นิ้ว
0: อย่างกลางแปลง
1: อะไว้ในห้องน้ำเนี่ย
0: แล้วจอหลักกี่นิ้ว
1: 14 family โอ้โหขยันเซตบอลกันด้วยนะจากภาคประตูครับเคาะกันไปเคาะกันมาครับแล้วก็วางยาวซะเลยครับสุดท้ายครับเป้าหมายข้างหน้าโอ้โหโดนฟันได้ดักไว้ได้ฟาเดอร์เฟนเจอชนแล้วก็โอ้โหเสียเหลี่ยมครับลูกนี้ยืนรอให้ชนเลยครับแล้วก็ได้ฟาวไปครับจังหวะไปพลาดครับคาสตอม
0: คือวันนี้ต้องบอกว่าแท็กติกของคู่มันยังดูดีเลยนะครับเพราะว่าตัดทางอิซักแล้วก็ยูเคเลสออกจากเกมเลยครับทำให้สวีเดนเนี่ยหมดพิษสงเลยครับแล้วตอนนี้เนเธอร์แลนด์ครองบอลต่อเนื่องด้วยครับ
1: กลายเป็นตอนนี้หาบอลไม่เจอแล้วนะครับแล้วก็
0: บอลอยู่ข้างหลังแล้วไงพี
1: ่ครับผม อันนี้คือขออนุญาตกลับบ้านก่อนนะ
0: ของนี่ห้ามเอามาวางนะของนี่ห้ามเอามาวางนะ
1: ตะกี้โดนไปละโดนโบกไปเนี่ยตาบวมๆอยู่ เจอช่างด่าอยู่ห้ามวางของข้างหลัง
0: เมื่อวานครั้งที่แล้วผมก็วางโดนแบบเกมจับผิดรูปภาพอะวงมาเลยอ๋อ
1: เจอตัวแล้วนะครับโอ้19นาทีที่ต้องบอกว่าสู้ไม่ได้เลยนะครับในช่วง19นาทีเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวพอนำ 2-0 เนี่ยเหมือนลิงชิงบอลแล้วครับพยายามจะเคาะบอลกันไปมาให้ทางสวีเดนได้ไล่บอลบ้างนะครับแล้วดูเดยองโอ้โหยกมาครับลุยมากราเฟนแบกเลือกตัดเข้าในมาครับกราเฟนแบกฝากขวามาเล่นเจอซ้อน2เลยครับเซตกันตรงกลางมาแต่ว่าโอ้โหดูจังหวะมันมีปัญหาอยู่ครับสวีเดนเน็ตมันติดอยู่ครับวิ่งอยู่ครับอ่ะมาแล้วครับโอ้โหก็ไม่ถึงอีซักอีกครับเปิดยาวมาลึกเกินครับอีซักก็พยายามจะไล่กดดันฟานเทเกอร์ได้บอลจากหน้ากรอบเขตโทษครับฟานเดเฟนที่ทั้งฝั่งสวีเดนเองแกก็ไม่ได้บีบไล่บอลด้วยนะครับพอเนเธอร์แลนด์ได้บอลเนี่ยก็จะวิ่งถอยลงไปกันนะครับก็เลยทำให้เนเธอร์แลนด์มีโอกาสได้แทงทะลุตามช่องนะครับแล้ววันนี้เจอสุดเส้นแล้วก็คัตแบ็กมาทั้ง2ลูกเหมือนเดิมเลยนะครับ
0: ก็ต้องชมคูมันด้วยนะครับที่วันนี้ใช้กองหน้าตัวเป้าอย่างบล็อบบี้ลงมาแล้วก็ทำได้2ประตูคือวันที่เล่นกับญี่ปุ่นก็เลือกใช้มีอย่างซอมเมอร์วิลมาเล่นริมเส้นแล้วก็โยกมาเล่นมาโฟลนายนะซึ่งก็ผมว่ายังดูมันขัดติดขัดไปหน่อย
1: จะดูวันนี้เล่นกัน
0: วันนี้เล่นเปลือด
1: เล่นกันไม่ดีเลยครับลาเกเบเก้นี่โอ้โหเตะมั่วมาทิ้งมาให้กับเดยองครับโอ้โหเตะสกัดมาก็ไม่ดีเนี่ยเดยองวันนี้ดูเหมือนมีปัญหากับฟันไดเหมือนกันนะเนี่ยพยายามไปกวักมือบอกให้ฟันไดช่วยเติมมาหน่อยนะครับบอลจังหวะไปตัดได้แทงทะลุตามช่องมาเหมือนกันเจออัดลูกนี้ไม่มีอะไรแล้วก็เสียฟาวด้วยครับโอ้กลายเป็นฟาวซะเองครับนิเกรน
0: โอ้โหวันนี้เห็นได้ชัดว่าตรงกลางของสวีเดนเนี่ยเป็นรองนะครับพอจะตัดบอลได้ก็ต้องไปฟาวกลายเป็นเนเธอร์แลนด์ได้มาครองบอลอีกแล้วนะครับโอ้โหก็เนี่ยครับจังหวะคือดุมฟรีสถึงก่อนแล้วนีเกรนมีใช้แขนไปเหนี่ยวครับแหมกองกลางจากเซลติกครับนีเกรน
1: จะถือว่าทำได้ดีครับดุมฟรีสคือจังหวะแดนกลางมันหลุดไปหมดแล้วครับเนี่ยให้บ็อบบี้มาบังแล้วก็เริ่มจะโดนอัดอีกแล้วครับบ็อบบี้โดนตาม2เลยครับลากิเบเก้ครับตามมาเตะครับวันนี้นี่จ่ายบอลทุกลูกที่ออกจากเท้าเขาเสียทุกลูกเลยครับโอ้วันนี้มีปัญหาครับเซนเตอร์ทางฝั่งขวานะครับได้ฟรีคิกระยะไกลเลยครับเดยองครับ

0: หยอดทิ้งไปทางซ้ายให้มากักโปเจอบีบเข้ามาครับกักโปเปิดยัดเข้ามาด้านในก็ยังโหม่งได้ครับลีเดอร์เลิฟยกเข้ามาใหม่อีกทีนึงโหม่งเสยไปก่อนครับเพียนเอาโหม่งมาไม่ดีบอลจังหวะฟานได้โหม่งตั้งมาด้านในพักได้แล้วก็พวดทิ้งไปก่อนเลยครับกลับตัวไม่ทันเอาไกลๆไปเลยครับลูกนี
1: ้ก็ต้องเคลียร์ขาดครับในรับสวีเดนเนี่ยตรงนี้คือแหมเดือนโดนชาร์จเข้ามาครับแต่ว่าเพื่อนต้องเคลียร์ทิ้งจังหวะ2ครับเป็นเฮียนครับโอ้แฟนสวีเดนในสนามที่ฮูสตันบอกเลยวันนี้งานเข้าครับตามหลัง2สกอร์แต่ยังไม่ถึงครึ่งทางครึ่งแรกอ่ะแล้วตามธรรมเนียมครับนาทีที่22ครับไฮเดรชั่นเบรกครับไปดื่มน้ำปัสสาวะกันหน่อย
0: ครับผมก็ได้จะได้รสชาติอยู
1: ่ครับวันนี้นี่ทั้งเสื้อส้มกับเสื้อเหลืองเลยนะถ้าสวีเดน
0: โดนเร็วไปหน่อยแต่วันนี้ดูแล้วโอ้ดูจากภาพไกลๆนะ
1: ครับกองเชียร์สวีเดนมีนิดเดียว
0: ไม่เจอเลยนะมีกลุ่มหนึ่งเล็กๆนอกนั้นโอ้โหดูมุมบนมุมไกลนี่มีแต่ทับอัศวินสีส้มนะครับเพียบเลยครับ
1: ครับพี่โอประชาสัมพันธ์หน่อย
0: ครับ
1: ใครอยากร่วมกิจกรรมนะของอสมทนะครับสร้างสีสันสร้างความสนุกนะครับเฟ้นหาเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนส์นะครับในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกนะผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโบดยิ่งมันนะครับเปิดโอกาสให้แฟนบอลครับร่วมส่งใจเชียร์ทีมชาติทีมโปรดนะครับแล้วก็ลุ้นรับของรางวัล นะมูลค่ากว่า2,600,000 บาทนะครับกับกิจกรรมทางด้านเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนส์นะครับเชียร์ได้เลยที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net นะครับขั้นตอนครับลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบนะครับ 1. 2. คือซื้อบัตรเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนส์ครับร่วมโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่ชื่นชอบนะครับ3ครับใช้บัตรเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนส์เนี่ยเริ่มต้นง่ายๆครับเพียงสตาร์เตอร์นะแพ็กเกจ20 บาทได้รับ10สิทธิ์ในการโหวตนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็มีแพ็กเกจเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนส์ไดมอนด์นะครับ500 บาทเนี่ยได้300สิทธิ์ในการโหวตนะครับของรางวัลเนี่ยเพียบเลยนะครับรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์นะครับฟาไรซอนMTV EV Superwan นะครับมูลค่า 1,599,000 บาท1รางวัลแล้วก็จักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda UC3 นะครับ5รางวัลแล้วก็ตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์สนะครับภายในประเทศ24รางวัลแล้วก็ Go Gift Voucher จำนวน5รางวัล นะครับก็ร่วมสุขกันได้นะครับ M-Cord Superfan นอกนั้นมีของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมครับมาร่วมสุขที่ cheer.mcord.net นะครับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 ของวันที่20กรกฎาคมนะครับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโบดยิ่งมันครับ
0: ครับผมใครจะไปร่วมสนุกกันก็ไปว่ากันเนี่ยก็ช่วงวอเตอร์เบรกนะครับก็ต้องเรียกลูกทีมมาหน่อยครับเรียกสติหน่อยครับวันนี้หลายๆคนหลุดตำแหน่งตัวเองแล้วก็โหโดยเฉพาะแดนกลางวันนี้สู้ไม่ได้จริงๆนะครับแฟนบอลก็จับไปที่โอ้โหนั่งเครียดเลยครับสวีเดนเพราะถือว่ารองเยอะนะครับรูปเกมก็เป็นรองเยอะประตูก็ตามหลังถึง2ลูกนะครับแล้ววันนี้ถือว่าจังหวะอาจจะส่วนร่วมไม่ค่อยเยอะนะแต่จังหวะการชาร์จบอล2ครั้งทำให้ทีมได้2ประตูนะครับก็มีลุ้นแฮตทริกแล้วนะครับ
1: ครับเดี๋ยวถามมาว่าถ้าผมจามใส่เมสซี่ผมจะโดนแล้วผมป้องปากจะโดนใบแดงไหมครับจากคุณศูนย์137
0: อันนี้ผมว่ามันก็โหดไปนะ
1: นอกสนามอ่ะไม่เกี่ยวแต่ถ้าในสนามก็ห้ามนะครับ
0: เผื่อหาวเผื่อหาวนี่จบเลยนะ
1: โปรแกรมพรีเมียร์ลีก5นัดแรกของปืนพี่อุพิสนมองว่ามีโอกาสเก็บได้ถึง15แต้มไหมครับจากคุณศรีเฮนาด
0: ไม่หนักเท่าไหร่นะ
1: นัดแรกเจออะไรเจอโคเวนทรี
0: เจอโคเวนทรีน้องใหม่จดจัดไป
1: 3แต้ม
0: น้องใหม่น้องใหม่จัดไปว่าวิธีการเล่นในลีกสูงสุดมันเล่นยังไงนะจัดไป
1: งั้นเดี๋ยวเรื่องอาร์เซนอลเดี๋ยวคุยตอนพักเบรกดีกว่าตามบอลโลกก่อนข้อความยังมาได้นะครับ468-9999ถึงตีสาม
0: ถ
1: ึ
0: งต
1: ี
0: สามจบเกมก็
1: ดู
0: ต
1: ่อชั่วโมงนึงให้เราทำอะไรต่ออ
0: ่ะก็คุยกันไปเรื่อยๆครับดีลงขึงลงข่าวอะไรก็ได้หมดนะครับ ก็เก็บตกหลังเกมไปด้วยครับในเกมคู่นี้เพราะว่าดูแล้วก็มันเป็นทีมที่เล่นเกมรุกทั้งคู่นะครับก
1: ็
0: ยังมีโอกาสแล้วก็น่าจะยิงกันเยอะนะครับสองลูกผมว่ามันยังไม่น่าอยู่นะครับผ่านมา25นาทีเอง
1: ใน Facebook Live ก็ทักทายมาได้นะใน YouTube ก็ทักได้ใน Facebook ก็ถามว่าคู่เอกวาดอร์กับญี่ปุ่นนี่อาจารย์อู๋ชอบไปทางไหนครับ
0: เอกวาดอร์กับญี่ปุ่น
1: ไม่เอกวาดอร์กับไอ้นี่ไง
0: อ๋อเอกวาดอร์ผมเชื่อว่าคือลาซาวไม่น่าต้านอยู่ล่ะ
1: ถึง3
0: แ
1: ล
0: ้วมีอ่ะดูสวีเดนบ้างเอ้าโธ่จะไปคล้องบอลไม่ดีซะอีกครับยีเกรนนานๆจะได้เก็บสักทีครับเอรี่ให้มาจะพลิกบอลฝากขวามาใหม่ครับข้างในรออยู่ชาร์จมาแล้วเปิดยัดมาก็ออกข้างครับผู้ญี่ปุ่นชอบญี่ปุ่นนะ
1: ผมก็ชอบญี่ปุ่น
0: ผมมองว่าไม่น่ามีปัญหา
1: ตูนิเซียนะมันมีปัญหาภายในเพราะว่าเห็นไอ้กุนซือใหม่อย่างเอฟเวเลนาที่เพิ่งเข้ามาแทนซาบีรามูชีเนี่ย
0: แคมป์มีปัญหา
1: บอกว่าโอ้โหเดี๋ยวจบบอลโลกผมก็ออกแล้วเพราะผมดูแล้วมีปัญหาภายในเยอะการเมืองการเมืองแบบมันดู

0: ่แล้วไม่รวมกันเป็นหนึ่งเดียวอ่ะสู้ญี่ปุ่นไม่ได้หรอก
1: แล้วตัวผู้เล่นชุดนี้ก็ไม่ดีด้วย
0: ไม่ดี
1: อ่ะลูกทุ่มนะครับเกือบสุดมุมธงฮะจากขว้างไกลเข้ามาครับวางโด่งมาโมงเสยมาแล้วก็เตะยัดเข้าไปจะฟ้องเอาแฮนด์บอลไม่มีอะไรครับมีจุกแป๊บหนึ่งครับโอ้โหเดี๋ยวขอไปดูก่อนครับลินเดเลิฟ
0: นี่ครับคุ้นเคยกันอยู่แล้วครับไมเคิลโอลิเวอร์กับวิกตอร์ลินเดเลิฟครับแนวรับจากแอสตันวิลล่านี่ครับจังหวะทุ่มไกลมาแล้วโอ้ยไปโดนมือคือไอ้เบิร์นฮาร์ตสันเนี่ยไปสกัดแล้วแหมกำลังจะยิงบอลมันไปโดนลินเดเลิฟครับเล่นเพื่อนซะแล้วแต่ตรงเนี้ยไอ้ช็อตเปิดเข้ามาที่ให้บ๊อบบี้ลูก2เนี่ยไม่ล้ำนะครับนี่แล้วตีเส้นมาเป็นสมิออโตเมทครับชาร์จเข้าไปโอ้โหก็เคลียร์เคลียร์ครับเกมรุกของเนเธอร์แลนด์วันนี้แล้วสวีเดนเนี่ยก็แหมเพิ่งได้มีลุ้นมาสักครู่นะครับที่ทุ่มไกลมาแต่ก็ยังไม่ค่อยจะแจ้งครับ
1: จำหน้าไว้แล้วครับสำหรับลีดเดอร์เลิฟนะครับไอ้คาวซอมครับพวกเดียวกันเองโอ้โห
0: เล่น
1: โดดวอลเล่มาเต็มหน้าเลยครับเต็มหน้านะลีดเดอร์เลิฟนะครับโอ้วันนี้ใช้กักโปเป็นหลักเลยดูเป็นไงกักโปเจอบราคิเบเก้กักโปวนตัดในมามีมาจะตอกส้นเท่าไหร่ไม่ได้ดีดคืนกลับมาครับเดยองเนี่ยอันเนอร์ใช้ไม่เป็น
0: ใช่กักโปที่เขาล้อเนี่ยที่เด็กหงล้อวันนี้ล่อแอซิดแล้วนะ
1: ครับวันนี้ดีถือว่ากดดันได้ดีครับนะตัดบอลตรงกลางได้วางโอ้โหต้องหันไม่มองหน้าเลยครับโอ้ให้บอลแรงเกินครับเบิร์นฮาร์ตสันโอ้จะให้ใครครับเพื่อนเอาได้กินตัวอีกแล้วครับกักโปเจอลุม 2-1 แล้วเกอร์บิเก้กับเบิร์นฮาร์ตสันต้องถ่ายคืนกลับมาครับเดยองวันนี้เดยองต้องติดตัวหน่อยนะครับให้เขาออกบอลไม่ได้ครับอันตรายครับเป็นคนที่ออกบอลแม่นเอาแตะหลบมาครับอีซักมาแล้วเพื่อนทำทางไปแล้วอีซักทะลุมาครับโยเคเลสตัวไกลมีฉีกไปโยเคเลสวางมาให้พักอกรูเดโรโอ้โหพักอกแรงเกินไปไม่งั้นเนี่ย 2-1 แน่ๆครับโอ้โหโยเคเลสส่งมาถึงที่แล้วครับอายารี
0: โอ้โหคือประสานงานกัน3คนครับ3จังหวะเริ่มแต่อิซักนะครับกระชากมาฝั่งซ้ายครับแล้วก็ให้ที่เยเคเลสเยเคเลสจะให้กับยาซินอายารีครับคือพยายามจะพักอกแล้วตามไปยิงครับแต่ว่าพักอกแรงครับบอลก็เลยออกหลัง
1: ลูกนี้เสียดายนะครับที่เป็นอายารีแกไปเลือกพักอกเพราะแกอยู่คนเดียวโล่งๆถ้าเป็นโยเคเลสหรืออิซักเนี่ยเล
0: ือ
1: กโมงหรือยิงไปเลยเนี่ยน่าจะได้ลุ้นกว่าเพราะว่าอยู่คนเดียวแล้วนะครับโอ้แต่ช็อตนี้ถือว่าทำได้ดีครับ3ประสานข้างหน้าลุยกันมา
0: 3ประสานซีเมลีกนี่อันนี้เห็นเขาบอกว่าอาจารย์เอกคิมสกุลมาแอบดูด้วยนะ
1: ครับ
0: นี่ไงขอเอกขอเอกช่วงนี้เขาบอกพักผ่อนน้อยงานเยอะ
1: ไม่มาเช็คดูว่าใครวางข้างหลังอะไรบ้าง
0: เอออย่าที่อู๋อย่าวางนะ
1: ไม่มีเพราะว่าคราวที่แล้วเป็นจานสนวางของเขาวง
0: ไม่ผมนึกว่าพี่เอาขาเขอที่3ไปวาง
1: ไม่มีผมพลาดบ่า
0: เอาพี่พลาด
1: เกมผ่านมาครึ่งชั่วโมงนะครับก็ถือว่ายกระดับขึ้นมาได้บ้างนะครับจากจังหวะได้ลุ้นของสวีเดนครับนานๆจะมีสักทีบอลให้มาอีซักครับโยเคเลสตบเข้าในมาอีซักโอ้โหขวาว่างอีซักเลือกแทงทะลุกลางมาตัวเติมทางขวามาแล้วจ่ายลูกนี้ไม่ดีโอ้โหเบาเกินไปครับไม่ดีครับดีเกรนโอ้โหเนเธอร์แลนด์เนี่ยหลุดไปแล้วนะครับแต่จ่ายไม่ดีกันเองครับในเกมรุก
0: คือก็ต้องชมฟาเดนเฟนด้วยนะครับยังดักบอลจังหวะเมื่อสักครู่ได้แต่ยังลุยต่อครับสวีเดนยังไงก็แพ้อยู่ถ้าตามหลังแบบนี้ก็แพ้อยู่แล้วครับ
1: บอลเคาะชิงมาแล้วลองยิงดูก็เหลี่ยม
0: กินไปไหน
1: ไปไหนก็ไม่รู้ครับโอ้ยยารี
0: ไม่เห็นยิงลูกไฟเหมือนนัดที่แล้วใส่ตูนิเซียนี่มีเชื้อสายตูนิเซียด้วยนะครับนัดที่แล้วยิงได้ก็เลยไม่ดีใจ
1: ช็อตนั้นเนี่ยมันได้ซัดแบบไกลๆแบบเต็มๆครับแต่ว่าช็อตแบบนี้มันฝืนยิงไปหน่อยนะครับอายารีไม่น่ายิงเพราะว่าแนวรับเนเธอร์แลนด์แกบล็อกไว้อยู่นะครับแล้วพยายามจะปั่นมันออกไปเยอะครับแต่พอบอลอยู่กับพวกอีซักกับทางตัวรุกอย่างโยเคเลสแล้วมันดูดีขึ้นเหมือนกันนะครับจังหวะการชิงบอลเร็ว 1-2 ครับเริ่มดึงช้าเหมือนกันครับเนเธอร์แลนด์เพราะว่าทางสวีเดนก็ไม่ได้บีบเร็วนะครับปล่อยให้เนเธอร์แลนด์นี่เล่นง่ายวันนี้เดยองไม่มีตัววิ่งเข้าหาเลยนะครับออกบอลมองซ้ายมองขวาได้เลยเนี่ยวิ่งจ๊อกๆกันมา
0: เมื่อเช้าพี่อู๋ได้ดูบราซิลป่ะ
1: ครับ
0: เจอบราซิลดึงช้าครึ่งหลังเป็นไงตอนแรกนึกว่าจะมีอีกเป็นไงครึ่งหลังอันเช่ไม่เอาเลย
1: พอแล้วเมื่อวาน
0: โอ้โห
1: เมื่อเช้าดีแล้ว
0: มันพอดีแล้วใช่ไหม
1: เมื่อเช้าดีแล้วเพราะว่าไม่ได้เชียร์บราซิล
0: อ๋อ
1: แต่บราซิลก็ยังดูแล้วเจอกับทีมใหญ่

0: ็เหนื่อยนะ
1: เหนื่อยแต่
0: เจอเฮติ
1: มันดันเป็นเฮติไงแล้วเจอทีมอื่นผมว่าบราซิลก็ไม่ได้ชนะขาดขนาดนั้นหรอก
0: ไอ้เรื่องของราฟินญาด้วยนะครับว่าเจ็บแค่ไหนด้วยนะครับ
1: คุณได้ลงทุนทักทายมาบอกสวัสดีค่ะนะอู่นะสน2กูรูทีมรักเดียวกันและแฟน FM 99ทุกท่านคืนนี้ถึงช่วงเช้าสายๆเนี่ยมีทีมตัวแทนของเอเชียเราไม่ค้านนะเพราะทีมจากโซนยุโรปเจอกันไม่ค่อยสนุกค่ะจากคุณเทลงทุนแฟนนอนญี่ปุ่นเดี๋ยวเจอกับ
0: ตูนิเซียแต่ญี่ปุ่นจะเป็น11โมงและครู่นี้จะเป็นคู่ที่ถ่ายทางฟรีทีวีด้วยนะคร
1: ับ
0: ก็รอลุ้นกันสำหรับใครที่ไม่ได้มีงบประมาณเนาะส่วน FM 99ของเรานี่สบายครับครบทุกคู่แน่นอนบรรยายกันครบเลยนะครับติดตามกันได้ครับ
1: เกมครึ่งแรกเหลือประมาณ10นาทีเศษนะครับเนเธอร์แลนด์2สวีเดน0ครับ
0: เหมือนเนเธอร์แลนด์ดูจะเผาๆเกมไปเหมือนกันนะคุณเสี่ยวนะดูไม่กลายเป็นทางฝั่งของสวีเดนได้มีโอกาสครองบอลบ้างครับลินเดเลิฟครับให้มาครับอิซาเคียนเลือกทางขวาครับจะไหลทะลุตัดในมาเอ้าสวยครับคลิกได้แล้วลุยทะลุมาโอ้โหโยเคเลสเกี่ยวแล้วก็ยิงโดนไม่เต็มเลยครับจะแต่งเข้าขวาครับเบาไปหน่อยครับโยเคเลส
1: โอ้โหคือบอลมันพันแข้งพันขาครับจังหวะเนี่ยครับคือให้มาครับแล้วโยเคเลสแต่งบอล1ทีแล้วพยายามจะตามไปยิงแต่ว่านักชมฟานเทเคอร์ครับตามเบียดได้แล้วก็กลายเป็นว่ายิงแล้วมันบดแล้วเบาครับไม่มีปัญหาสำหรับบาสแฟบูเคนครับ
0: คือกลายเป็นว่าบอลอยู่ที่อีซักเนี่ยจ่ายบอลดีกว่าบรรดากองกลางของทีมอีกนะครับจ่ายบอลสวยๆหลายทีแล้วครับกราเฟนแบกมองก่อนจะจ่ายยอดแม่เพื่อนล้ำหน้าอยู่ครับต้องยกมือขอโทษเลยครับต้องเลือกทางซ้ายก่อนครับฟานเดเฟนจักโปกลับมาครับฟานเดเฟนมัดเซตกันตรงกลางก่อนครับเดยองเพราะว่าถ้ามีเดยองเนี่ยเดยองจะเป็นคนที่สวิตช์เกมเองครับ
1: เฟรงกี้เดยอง
0: ใช่ครับเฟรงกี้เดยองครับเนี่ยบอลกลับมาแล้วครับเดยองนะครับ
1: เดยองเหรอ
0: เ
1: ดยองนี่
0: เดยอง
1: คิวเยอะเลยนะคิวเยอะสุดในคืนแล้วนะเดยอง
0: ขึ้นอีกแล้วขึ้นอีกแล้วตะกี้ยิงสดใส
1: เดยองเหรอแล้วตะกิดเดยองเป็นไงบ้างเดยองตอบนะ
0: เงียบเลยนะครับเนี่ยเดยองก็รอเพื่อนเติมอยู่วันนี้ออกซ้ายมาอีกทีตอนนี้ก็ต้องลงไปรับกันหมดแล้วเหมือนกันนะครับไปช่วยแพ็กกันก่อนครับเพราะบอลของฮอลแลนด์ก็จะถ่ายไปถ่ายมาอยู่ครับเดยองวันนี้เป็นคนสวิตช์เลยครับจะออกซ้ายออกขวาก็อยู่ที่เท้าเขาเลยครับกักโปเริ่มจะลุยยากเหมือนกันครับกักโปเจอตัวซ้อนนะครับเบิร์ดฮัตสันจะลงมาช่วยเกมรับด้วยนะครับฟันไดก็บอกเพื่อนเรียกมาเก็บบอลหน่อยครับก็ต้องกลับมาเดยองอยู่ดีครับเดยองมองก่อนขวามีอยู่ครับดุมฟริสเลือกฟานเฮเคอร์เดยองใหม่ครับอู้แต่ทางสวีเดนลงไปรับลึกนะครับแล้วหยอดทะลุมาเกี่ยวไม่ถึงอุ้ยนิดเดียวครับอุตส่าห์ล่อซื้อครับเคาะไปเคาะมาแล้วก็มาเล่นพุ่งไปแล้วแล้วแกหยอดมันห่างไป9เดียวครับเกือบไปครับ
1: จะทิ้งให้กับตอนเยอะมาเล่นนะครับแต่ว่าน้ำหนักมันแดงครับเล่นไม่ได้แล้วก็บอลออกหลังสวีเดนพยายามจะเร่งนะครับแต่นะดันไลน์เกมรับขึ้นมาสูงเลยครับหลังผ่านไป35นาที
0: เริ่มโอ้โหดูจ่ายบอลโอ้โห
1: ทำไรกัน
0: โอ้เกมทางขวานี่ไม่ไหวจริงครับเบอร์ทาสันเบอร์ทาสันแกก็มาเล่นอยู่ตรงนี้นี่ก็แปลกๆตาเหมือนกันนะ
1: คือเขาไม่มีวิงแบ็คขวาที่ดีกว่านี้แล้วนะตอนนี้ต้องปรึกษา
0: เบอร์ทาสันเนี่ยตอนอยู่กับโฮไซคิวก็เป็นเล่นเป็นกองหน้าด้วยนะเล่นเป็นกองหน้าเลยครับบางทีก็เล่นเป็นกองหน้าเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกบ้างวันนี้นี่โอ้พอมาอยู่ทางขวาวันนี้จ่ายบอลผิดพลาดเยอะนะครับดูจังหวะจะพลิกเบียดกันเนี่ยบ็อบบี้ไม่ได้ครับยังเก็บตกได้บอลเซตกันตรงกลางก่อนต้องกลับหลังมาตั้งกันใหม่ก่อนครับลีเดอร์เลิฟลุยทะลุขึ้นมาข้างหน้ามีตัวพุ่งอยู่ขวาว่างอยู่เอ้าไม่ส่งอีกโอ้โหเพื่อนโมโหโอ้โหลีเดอร์เลิฟเอากลับมาทางซ้ายแล้วหนูแน่นเชียวครับโอ้ทางด้านสุดท้ายอีซักวางเองครับข้ามมาทางขวาครับเบิร์นฮัสซันโอ้เมื่อกี้โล่งเลยนะครับเบิร์นฮัสซันคือหลังกลับมาจะหาจังหวะเปิดก่อนครับโดนบีบมาครับคาสอมกลับหลังมาใหม่เลยครับเนี่ยพอจังหวะมันว่างๆอ่ะเพื่อนดันไม่ให้ครับเหลี่ยมง่ายๆลีเดอร์เลิฟแทงตรงกลางมาโยเคเลสครับตบตัดเข้าไหนมาเลือกแทงมาอีซากล็อกก่อนแล้วมีโยเคเลสโอ้โหปัดทิ้งออกมายังตามมาเก็บตกได้ครับเบอร์นาสันบรรจงปั่นมาใหม่โดนโขกทิ้งออกมาครับเดยองลงไปช่วยเกมรับอ้าวมาเป็นชุดเหมือนกันครับตอนนี้สวีเดนคาวสตอมครับเซตบอลตรงกลางกลับหลังไปก่อนครับเฮียน
1: ถือได้ลุ้นสุดคือลูกยิงของเยอร์เคเลสเมื่อสักครู่นะครับแต่มันไม่หนีมือบาสแฟร์บูเคน

0: แล้วมาต่อครับสวีเดนมีปั๊มกันอยู่เอ้าโหล้มลุกคุกคานแล้วเป็นบอลของเนเธอร์แลนด์ครับ
1: ดุมฟรีดไปดึงช้ามาอย่างดีครับเกือบโดนฉกยังกลับหลังมาได้ครับฟานเดอร์เฟนดึงช้าก่อนครับพอบอลอยู่ที่2ตัวรุกข้างหน้าของสวีเดนทั้งโยเกและกับอีซักอ่ะถือว่าทำได้ดีเลยครับแต่พออยู่กับตัวอื่นนี่โอ้โหบอลของสวีเดนไม่มีอะไรเลยครับวันนี้อยู่ได้ด้วยคู่หน้าครับพยายามจะบีบไล่พื้นที่มาก็ฟานเดอร์เฟนก็กลับหลังไปเลยแล้วก็กลับมาใหม่ด้วยครับเดยองวนหนีก่อนครับโดนบีบไล่มาเดยองเพื่อนเลาะซ้ายไปให้แล้วแทงมาครับฟานเดอร์เฟนลุยทะลุมาฟานเดอร์เฟนมาต่อไปต่อฟานเดอร์เฟนสุดถึงเส้นหลังแล้วเปิดไม่ดีลินเดเลฟก็เตะสกัดไปก่อนพยายามใช้ตัวบังไว้อยู่นะครับดีเกรนเอาโดนแย่งครับจับพิวเลาะตรงกลางมาไปไม่ได้ครับกากโปโอ้โหตอนนี้กลับมาใหม่ครับกาเฟนแบกแทงทะลุตรงกลางขวามีมาเล่นนะครับเข้ามาในกรอบแขนโทษอยู่มาเล่นหยอดไปตัวไกลไม่ถึงโดนโมงทิ้งออกมาก่อนกาเฟนแบกพักอกแล้วก็ไม่เอาครับแม่ไม่มีโอกาสได้ส่องแถวไกลต้องกลับหลังเลยครับเดยองโอ้โหตอนนี้มาหมดแล้วครับฟานเดอร์เฟนออกซ้ายครับคักโปกักโปหนีเบอร์นาร์ดซันกักโปเข้าขวาแล้วยิงมันตรงตัวครับไม่มีอะไรครับลูกนี
0: ้ลูกซิกเนเจอร์กักโปครับนี่ครับตอมิดาบันเลี้ยงมาแล้วก็ซัดด้วยขวาครับจากริมกรอบเขตโทษด้านซ้ายครับแต่ว่าไม่หนีมือทางประตูของสวีเดนนะครับยังเซฟได้ครับนอตเฟลโอ้โหแต่ก็เป็นโอกาสได้ลุ้นครับของเนเธอร์แลนด์ช่วงท้ายครึ่งแรกครับครึ่งแรกนี่เหลือไม่ถึง10นาทีแล้วครับ
1: สกรูนี้ก็ต้องชมฟาบุเคนด้วยนะครับที่ไปเซฟลูกยิงของโยเคเลสนะครับไม่งั้นเนี่ยโอ้โหเกือบได้ลุ้น2เอ้าดูจังหวะเตะสกัดวันนี้จังหวะเตะสกัดทิ้งหรือมองทิ้งมันไม่ค่อยไปไหนครับเนี่ยมองไปมองมาก็อยู่หน้าปากประตูตัวเองครับสวีเดน
0: เจมส์รับมีปัญหาวันนี้สวีเดนเพราะว่าคือถ้าตัวประสบการณ์เยอะอย่างลินเดเลฟมันก็ขาลงแล้วอ่ะแล้วก็อย่างเฮียนก็ซีซั่นที่ผ่านมาฟอร์มกับแอตแลนต้าก็พื้นเลเคบีเคนี่ยิ่งหนักเลยเพราะว่ามาจากบราก้าเท่านั้น
1: ใช่ครับแล้ววันนี้ก็ผิดพลาดเพียบเลยครับจ่ายอย่างเบอร์ทัสันก็ไม่ถึงนะเพราะแกก็อยู่ระดับบุนเดสลิกา2นะตกชั้นไปกับโคไซคิวครับแล้วก็ไม่ได้เป็นตัวจริงของคิวเท่าไหร่ด้วยนะครับลุยมาอีกแล้วครับตอนนี้เน้นซ้ายก่อนครับดูครับมหาเทพกักโปกระชากไปสุดเส้นแล้วหยอดนัดย่อยหลังเอาโมงแล้ววืดโอ้โหพี่กดกะเต็มหลอดเหลืองนะครับโอ้โหโมงแล้วมันวืดครับแต่ว่าต้องแก้ไขก่อนคือหลังกลับมาลินเดเลฟพยายามจะแกะอยู่โดนไล่เตะแล้วก็ไม่ฟาวล์เข้าไปในกรอบเขตโทษมาเล่นจ่ายโอ้โหมาเล่นจ่ายให้ใครนะครับต้องสามไปแล้วนะครับแต่มาเล่นจ่ายไม่ดีนะครับ
0: โอ้โหตรงนี้นี่คือแย่งบอลมาได้นะครับแล้วก็ปาดไปหน้ากรอบไม่เจอเพื่อนครับจังหวะที่ไอรีเนี่ยโดนทางเฟรงกี้เดยองหวงบอลไปครับแล้วก็มาเล่นตามมาเล่นต่อครับในกรอบเขตโทษด้านขวามี2เป้ารออยู่ตรงนั้นนะครับทั้งบ็อบบี้แล้วก็กักโปหรือว่าโอ้โหไปให้แรงครับเพื่อนก็เข้าไม่ถึงพลาดโอกาสทองไปครับจะบวกลูก3ครับเนเธอร์แลนด์
1: จังหวะอายารี่โดนเดยองแซะเนี่ยมันต้องได้แล้วนะครับโอ้โหจ่ายไปตรงนั้นน่ะมีอยู่2คนสุดท้ายแกจ่ายแรงแล้วออกหลังไปเลยครับโอ้โหจ่ายไม่ดีเลยครับมาเล่นแต่ว่าได้เบิร์นฮัสซันเหมือนอยู่ในตำแหน่งพื้นที่ว่างบ่อยๆเพื่อนให้ช้านะครับเนี่ยมาจนได้ครับเบอร์ทัสันทางขวาครับต้องกลับหลังก่อนครับเบอร์ทัสันพยายามจะเลาะบ้างหนุ่มหูมันจู่คนเดียวไม่มีเพื่อนมาเชื่อมเลยครับเนี่ยอยู่กองกันข้างหน้าเต็มไปหมดนี่ต้องตวัดมือเรียกเพื่อนมาหน่อยครับกูเบอร์ทัสันบอกให้เติมหน่อยครับแทงตรงกลางมาให้แล้วบอลทะลุมานี่เกรนเข้าขวาจริงแล้วนี่โอ้โหเต็มแรงแล้วเป็นยารีนะครับได้ซัดแต่ว่ามันไม่ได้ลุ้นนะครับมันข้ามคานออกไปนี่โอ้โหเริ่มต้องโวยแล้วครับโอ้แต่เคาะกันมาดีครับจังหวะให้ของนี่เกรนแล้วก็มาจบที่อายารีนะครับวิ่งกดหลังเท้าเลยครับเอาแรงครับนี่โวยแล้วครับไฟบุเกน
0: จะยิงลูกไฟอีกลูกหนึ่งครับนัดที่แล้วทำได้นะครับแต่ว่าข้ามคานส่วนโยเคได้ยิงก่อนหน้านี้โอ้โหคือบอลเนี่ยมันหนักทิศน้ำหนักดีแต่ว่าทิศทางมันไม่หนีมือแฟบูเคนเยอะครับคือยิงเอาแรงเขาว่า
1: ฟอร์ดินเวียสครับวันนี้มาลงให้กับทางประตูก่อนนะแฟบูเคนนะหน้าแกเหมือนนะครับ
0: หน้าเหมือนเป๊ะหน้าม้าเหมือนกันด้วย
1: ใกล้จะจบครึ่งแรกแล้วนะครับแต่ก็อาจจะมีทดอยู่นะครับเพราะว่าตอนนี้เข้าสู่นาทีที่41แล้วนะครับถือว่าได้ลุ้นเหมือนกันนะครับเกือบจะได้เป็น 2-1 หลายต่อหลาย

0: หลายครั้งนะครับเนเธอร์แลนด์ก็มีโอกาสจะเป็น3เหมือนกันแต่ว่าไม่ดีกันเองในจังหวะสุดท้ายนะครับโดนสวีเดนไปชุดใหญ่ก็ไปผ่อนเกมเองครับฟันเฮเกอร์คือหลังกลับมาครับฟันไดซ์ให้กับฟันเดอร์เฟนออกซ้ายมาครับกักโปโดนติดอยู่ครับกักโปไม่ไหวกลับหลังดีกว่าครับก็ดึงช้าไปเลยครับเดยองโอ้พยายามจะพลิกครับเดยองปัญหาคือตอนนี้พลิกยังไม่ได้ครับ
1: นี่บอลมาอยู่ที่เดยองแล้วแบบมันคายยากไงมันบอลมันแบบติดขัด
0: ใช่ครับเพราะว่าก
1: ำคิวแน่นเลย
0: เน็ตเธอ 4G ครับ
1: นี่ไง
0: ด่าไม่ได้ด้วยเน็ตกระตุก
1: โอ้โห
0: นี่ก็อาจจะมีสัญญาณปัญหาเล็กน้อยนะครับก็เหมือนดึงเวลาแล้วนะครับเล่นดึงเวลาเอาชัวร์นี่ครับกางแขนเรียกกันไปเรียกกันมาครับฟันไดดึงบอลกับตัวไว้แล้วดูสวีเดนโดนนำสองลูกแกก็ไม่ไล่ด้วยนะครับเนี่ยปล่อยให้เขาเซตบอลกันมาเอาลุยมาครับมาเล่นทะลุทางขวามาดมเฟรดเปิดมาแล้วบอลชันแล้วพอดีมาเข้ามือโอ้ไม่ไล่บอลสักนิดเลยครับปล่อยให้เขาจ่ายบอลกันดื้อเลยครับสวีเดน
1: กลายเป็นว่าช่วงหลังนี่มีโอกาสจะ 3-0 มากกว่า 1-2 นะครับเนี่ยได้ปาดมาแต่โอ้โหแล้วเหมือนเมื่อกี้มีโดนแขนนิดหน่อยหรือเปล่าครับแต่ปล่อยเล่นไปแล้วเออ
0: โดนหัวไหล่นิดนึง
1: คือถ้าคมๆอีกหน่อยนะครับเนเธอร์แลนด์มีโอกาสบวกลูก3ไปแล้ว
0: ลุยมาเองครับคุณมุนสั้นต้องฝ่ามาเองแล้วไถมาโดนกระแทกฟาวล์แล้วครับฟรีคิกนะกรอบเขตโทษกราฟเฟนแบกครับต้องใช้ไหล่กระแทกจากด้านหลังของกุดมุนสั้นนะครับ
1: เนี่ยครับต้องลงมาช่วยเกมรับครับและอันกาเวนแบชแล้วก็ต้องกระแทกกุดมุนสั้นล้มไปคือจริงๆก็มีฟานเนเคอร์มาประคองแล้วนะครับแต่ว่าเอาชัวร์ครับเบรกเกมไว้แล้วเป็นฟรีคิกของสวีเดนนะครับนาทีที่44ครับ
0: มาลุ้นจากลูกตั้งเตะว่ามีทีเด็ดไหมครับ
1: นี่ฟอร์เรนเบียดอีกแล้ว
0: เหรอเบียดสั่งก่อนครับเบียดสั่งก่อนครับ
1: เบียดเวียดแฟร์บุเคน
0: ก็เห็นไหมมีตัวชื่ออยู่
1: เวียดแฟร์บุเคน
0: ก็จะเป็น
1: ไม่ใช่บาสแฟร์บุเคน
0: นิเกลนจะรับหน้าที่ในการเปิดเข้าไปครับระยะถือว่าได้ลุ้นนะครับมุมกรอบเขตโทษหยอดเข้าไปดีๆได้ลุ้นนะครับวางลึกมาแล้วก็เรียบร้อยครับโขกเข้าไปมีอะไรไหมนะครับไล่มาแล้วครับ2ประตูต่อ1ครับโอ้โหลอยมาโขกเต็มๆอ้าวยังไงพุทธิน
1: มีอะไรไหม
0: เหมือนจะมีธงไหมครับ
1: เดี๋ยวต้องดูครับ
0: ก็ไม่ได้ถ่ายให้เห็นด้วยนะครับผู้ตัดสินเข้าไปคุยกับอีซักกันอยู่2คนครับ
1: โอลิเวอร์ไปเคลียร์
0: ต้องรอดูนะครับถ้าโอลิเวอร์ป้องปากหรือว่าโดนไฟแดงเหมือนกันนะครับ
1: เนี่ยดูครับ
0: หน้าหรือเปล่าน
1: ี่เกรนโยนโอ้โหใช่ครับตำแหน่งการยืนของเดียเกอร์บิเค่ครับเนี่ยคือขึ้นได้ถึงก่อนทางบาสแฟบูเคนครับแต่ว่าตั้งแต่เปิดมาเนี่ยเจ้าตัวยืนตำแหน่งล้ำหน้าครับไม่ฟาวครับมงถึงก่อนแต่ว่า
0: ลูกนี้ก็ฟานบุคเคนก็ต้องบอกว่าพลาดแล้วนะครับ
1: แต่เดี๋ยวดูครับต้องเช็คกับ VAR ครับเพราะว่าเหมือน
0: รอ
1: ใช
0: ่นะ
1: มีแนวโน้มจะล้ำเดี๋ยวดูนิดนึงครับยังไม่ชัวร์นะครับแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยล้ำหน้าครับไม่ได้ดีไปไง
0: ล้ำไปนิดนึงครับไมเคิลออรูเวอร์คร
1: ับขโมยไป1ซีนนี
0: ่
1: ยกอย่างมั่นใจทด4นาทีไปอย่างน้อยนะครับครึ่งแรก
0: แล้วก็ไม่ถ่ายให้เห็นด้วยนะครับว่ายกธงไหมเอาเสียบอลอีกแล้วโอ้นี่เกรนโมงเสยมาก็ไม่มีใครครับเดยองตามมาเก็บตกก่อนครับเข้าสู่ช่วงทด4นาทีนะครับฟานเดอร์เฟนครับออกซ้ายมากักโปเจอกับเบอร์นาร์ดซันกักโปเผาอีกแล้วแล้วสุดเส้นหลังเปิดย้อนหลังกลับมายังจิ้มได้ครับอีซักตามมาเคลียร์ทิ้งไปก่อนครับกุนมุนซันเตะไปไกลๆโดนโมงติ้งกับใบทีนึงก็ออกข้างไปแล้วครับ
1: โอ้โหคือกักโปนี่ลากเลื้อยนี่เต็ม10แต่จังหวะเปิดอ่ะถ้าไม่นับจังหวะที่ได้ประตู 1-0 ที่เหลือคือยังไม่แม่นเลยนะครับ
0: คือวิงแบ็คทางซ้ายมันมีเดนนิสเบนซอนของทางดอทมุนเนาะ
1: ใช่
0: เลือกกุนมุนซันนะอายุเยอะแล้วด้วยนะครับ
1: จริงๆสเวนซันของดอทมุนฟอร์มมันก็คล้ายๆกับไอ้ไลเยอร์ซันเลยนะฟอร์มดีอ่ะแต่ว่าเขาเลือกกุนมุนซัน
0: เปิดบอล
1: หรือเอาสเวนซันไปเล่นวิงแบ็คขวาแทนไอ้เบิร์นฮัตซันได้ป่ะล่ะเพราะเบิร์นฮัตซันนี่ไม่ไหว
0: เบิร์นไม่ไหวจริงๆครับเบิร์นอ่ะลุยทะลุมาสวยครับบอลแทงตรงกลางมาโยเครสปล่อยให้มาอายาริสจัดโอ้โหโดนกระแทกล้มลงไปหน้ากรอบเขตโทษเลยครับอายาริสดุมฟรีดครับไปฟาวนะครับโอ้โหระยะถือว่าได้ปั่นเลยนะครับอีก9เดียวครับจะเข้ากรอบเขตโทษครับ
1: คืออายาริส เลี้ยงบอลหนีไปแล้วนะครับแล้วโอ้โหดุมฟรีสดับเครื่องชน

0: ฟรีคิกระยะได้ลุ้นครับของสวีเดนครับแม่จะกลับมาได้สักหนึ่งประตูหรือเปล่าไม่งั้นครึ่งหลังอ่ะถ้าไล่มาสักหนึ่งประตูครึ่งหลังสนุกขึ้นนะครับโอ้แล้วระยะนี่มันชิดกรอบเขตโทษเลยครับตรงหัวกะโหลกนะครับ
1: เท้าขวาจะได้เปรียบนะครับขยับออกมาทางซ้ายนี่เท้าขวาได้ปั่นเลยครับจับเอาพวกตัวใหญ่ๆครับกักโปฟานไฮเกอร์ฟานเทอร์เฟนฟานไดครับเน้นตระกูลฟานมายืนเป็นกำแพงนะครับโยเคเลสมีถือบอลอยู่นะจะขอคุยกันก่อนครับว่าใครจะขอซัดครับมีอีซักนะครับมีนีเกรนแล้วก็โยเคเลสครับ3คนยืนอยู่อีซักเหมือนขยับมาแล้วครับตอนนี้ก็รอนีเกรนกับทางโยเคเลสนะครับ
0: หรือถ้าเอาแรงนี่ก็โยเคเลสครับแต่ว่าถ้าเปิดเข้าไปก็อาจจะเป็นนีเกรนเหลี่ยมเท้าซ้ายนี่ครับ
1: เหลี่ยมนี่ได้ลุ้นเหมือนกันนะครับรอลุ้นกันครับจะมีทีเด็ดอะไรไหมหรือจะเคลียร์เปลี่ยนจุดครับโยเคเลสวิ่งมาปัดลูกนี้โอ้โหทุบทิ้งออกมาแต่ว่าก็ยืนปักหลักรออยู่แล้วนะครับฟาบุเคนครับปัดทิ้งออกไปได้ครับฟรีคิกของโยเคเลส
0: เขี่ยมาแล้วก็ให้โยเคเลสนะครับได้สัดด้วยขวาแกนี่ยิงบอลแตกทุกลูกครับไม่มีเล่นทางครับน้ำหนักอย่างเดียวก็เลยถูกปัดโดยบาร์ฟาบุเคนแต่ยังได้ทุ่มต่อนะครับสวีเดน
1: แกเน้นหลอดเหลืองอย่างเดียวนะคร
0: ับ เต็ม
1: หลอดเหล
0: ื
1: องครับ
0: ยิงเบาเป็นไหมไม่เป็น
1: ไม่เป็นครับลูกทุ่มไกลทิ้งเข้ามาโดนโมงตั้งไปแล้วซัดลูกดีก็ไม่ดีครับพยายามยิงจากแถวสองครับนี่เกรนใส่ด้วยซ้ายแล้วมันโดนใต้ลูกไม่ได้ลุ้นอะไรครับ
0: โอ้โหเนี่ยครับดูย้อนมาดูช็อตเจอเคเลสขวาครับซัดไปแล้วเหมือนก็ไม่หนีมือบาร์ฟาบุเคนเยอะเลยครับเพื่อนก็ซ้ำไม่ได้เพราะว่าฟาบุเคนปัดทิ้งออกไปดียังไล่มาไม่ได้
1: เหมือนเป็นมุมที่เขารออยู่แล้วนะครับ
0: ใช
1: ่ครับพุ่งออกไปปัดได้ครับใกล้จะจบครึ่งแรกแล้วนะครับทด4นาทีก็มีการฟาวโอ้โหเริ่มฟาวกันบ่อยขึ้นนะครับฟันได้ก็ไปเหนียวเยอเคเลสครับเหลืออีก20วินะครับจะได้บอมเข้าไปครับเล่นเร็วครับเลาะขวามาแล้วพื้นที่มีจะพยายามเปิดพยายามจะวนตัดในมาเบิร์นฮัตสันเจอ2เบิร์นฮัตสันก็ไปไม่ได้แล้วก็มาอยู่คนเดียวครับไม่มีเพื่อนมาช่วยเลยพยายามจะสวนเอ้ายังดีเบิร์นฮัตสันไปแย่ได้แล้วเปิดตัดเข้าในมาโดนฉกได้ครับตอนนี้สวีเดนนิเกรนครองหนีมาเอ้ายังไปได้อยู่เอ้าไถมาหน้ากรอบเขตโทษแทงมาไม่ทะลุครับยังได้อยู่หน้ากรอบเขตโทษแปะออกขวามาให้ครับโยเคเลสเข้ามาในกรอบเขตโทษโยเคเลสคืนกลับหลังมาแล้วยิงลูกนี้โอ้โหปาดอีกแล้วแฟร์บูเคนโอ้เกือบจะ 2-1 แล้วครับผู้อายารีครับเริ่มออกรายแล้วนะครับว่าลูกยิงไกลครับ
0: ตอนนี้คือเริ่มเหมือนเสียวจะโดนครับทางเนเธอร์แลนด์เนี่ยแล้วครูมันพยายามฟ้องเลยครับว่ามันหมดเวลาแล้วหรือเปล่าครับอาจารย์แต่ว่าเนี่ยโอ้โหพอยิงด้วยทิศทางแต่ไม่เน้นน้ำหนักของอายารีเกือบเสียบเสาแรกครับดีที่แฟร์บุเคนยังทันแล้วเตะมุมต่อครับของสวีเดน
1: น่าจะเตะครั้งสุดท้ายครับเตะมุมครับรอลุ้นกันเตะมุมทางกราบซ้ายครับสวีเดนวางมาแล้วปัดลูกนี้มาเล่นเป่าจบแล้วครับเพราะว่าปล่อยให้เล่นเลยมาอีก1นาทีไปแล้วครับก็นำอยู่ครับ2ประตูต่อ0นะครับได้ประตูเร็วครับเนเธอร์แลนด์ครับ
0: ก็ได้2ประตูนะครับช่วงต้นเกมเลยครับจากแบนบ็อบบี้ครับ 1-0 นาทีที่5แล้วก็ 2-0 จากบ็อบบี้คนเดิมนะครับนาที17ก็ลูกแรกนี่กักโปแอสซิสต์ลูกที่2เป็นดูมฟริสนะครับก็เป็น2ประตูที่ทำให้เนเธอร์แลนด์นำแบบไม่ต้องเหนื่อยมากถึงแม้รูปเกมท้ายครึ่งแรกจะแผ่วไปหน่อยนะครับโอกาสเข้าทำเนี่ยสแตทขึ้นมาเป็นทางฝั่งเนเธอร์แลนด์นี่ได้ยิง5ครั้งนะพี่หู
1: ครับผม
0: ตรงกรอบไป4แล้วก็ได้2ประตูนะครับส่วนสวีเดนโอ้โหกันมาช่วงหลังได้ลุ้นยิงเยอะนะยิงไป7ครั้งตรงกรอบ3แล้วก็ไม่ตรงกรอบ4แล้วก็ยังไม่ได้ประตู
1: จ้ะหลาย3ครั้งเนี่ยก็ได้แฟบุคเคนเนี่ยแหละครับเซฟเอาไว้ได้นะครับตื่นช้าไปหน่อยนะ
0: แต่เดี๋ยวเชื่อว่าครึ่งหลังคงแลกกันมากขึ้นอ่ะ
1: ครับแต่ดูแล้วบอลเปิดแบบเนี้ยไม่โดนเพิ่มก็ได้คืนอ่ะนะครับเพราะดูแล้วบอลมันเปิดกันมากนะครับใส่กันยับยับเหมือนกันนะครับเดี๋ยวรอลุ้นการแก้เกมของแกรนพัตเตอร์นะ
0: ใช่
1: เพราะวันนี้เราก็เห็นแล้วว่าไอ้เกมทางขวาของเบิร์นฮาร์สันเนี่ยเป็นจุดอ่อนนะคือกูดมอนสันเนี่ยลุยไม่ได้เหมือนกันแต่ว่ายังอย่างน้อยก็เกมรับก็ยังไม่ค่อยโดนเท่าไหร่นะครับ
0: คือถ้าสวีเดนตัวสำรองดีๆก็ยังมีดูคัสเบิร์กวาลของสเปอร์มีอย่างแอนโทนีแอรันกาของนิวคาสเซิลเนี่ย
1: ที่เป็นตัวรุกนะ
0: แล้วก็พวกทางด้านมาเทียสสวานเบิร์กของวอบบวก
1: ใช่เป็นมิดฟิลด์ที่ตอบชอบเติมมายิงประตูได้บ่อยนะครับ
0: แล้วก็ถ้าอย่างเนเธอร์แลนด์พวกตัวลุกดีๆก็ยังมีซัมเมอร์วิลล์

0: ับมีโทนคอปไมเนอร์มีพวกทางเมมฟิสเดปายไงแล้วก็ไอ้จัสตินไคเวิร์ดพวกนี้แล้วก็พี่เว้าเบ
1: ค
0: ฮอสรออยู่นะฮะส่วนผลบอลนะครับรายการอื่นๆนะใครตามมันอยู่ก็มีอย่างบอลเบลุสนะครับโกเมลกับทางด้านเมกิเยฟยัง 0-0 นะครับฟุตบอลไอซ์แลนด์นะครับฮูก้านำโอลาฟสวิกนะครับ 1-0 นอกนั้นก็ถ้าอยากได้คู่ไหนเพิ่มเติมก็468-9899นะครับ468-9899ส่วนวันนี้เดี๋ยวตี2นะพี่อู๋มีเซกุนด้าเพย์ออฟอัลเมเรียกับมาลากาจะรู้แล้วว่าใครจะเล่นลาขึ้นไปเล่นลาลิก้าเพราะเกมแรกที่บ้านมาลาก้าเสมอมา 0-0
1: ครับ
0: ก็ประมาณนี
1: ้อเมริกันนี่ก็ทีมของพี่โด
0: ทีมเก่าพี่มุ้ย
1: มีหุ้นอยู่
0: 25%อ๋อโรนโดมีหุ้น
1: ใช่ใช่ไปซื้อมาแล้วมีหุ้นอยู่ 25% สำหรับอเมริกันนะครับส่วนมาลาก้าก็เป็นทีมดังเนาะ
0: ก็ยุคปี2000
1: ยุคนั้นนี่โอ้โห
0: ที่ไปเล่นแชมเปี้ยนลีกได้ถึงรอบก่อนรองไงตอนนั้นมีอิสโก้มีคัวคิน
1: เซกีดาเดพวกน
0: ี้มีไอ้นี่ไงเชเลมี่ดูลาลอง
1: ครับ
0: บิลลี่กับไบเอโล
1: ครับผม
0: ก็ตามกันได้นะครับส่วนข้อความเดี๋ยวตามเก็บนิดนึงนะครับเมื่อกี้เนี่ย
1: จัดให้ครับ
0: พักพอดีไม่มีช่วงเบรกเลยอาจารย์อู๋นี่ไม่รู้หายใจทางไหน
1: พอดีเกมมันไม่หยุดเลยมันเปิดอ่ะแล้วก็เลยต้องตามเกมไปนะครับ
0: ครับมีบอกว่าสนที่บีจีกับโมโนมีที่ว่างให้พี่อู๋บ้างไหมโอ้โหให้พี่อู๋ต้องไปสะกิดคนอื่นผมก็ลำบากเหมือนกันช่วงนี
1: ้
0: ผมลำบากเลย
1: ตายแล้วสนน้องรักโอ้โหไปบอกเที่ยวไปบอกใครไปทั่วน้องรักโอ้โหตายแล้ว
0: ไปสะกิดเฟงกี้เดยองดีกว่า
1: สะกิดแล้ว
0: เดยองว่าไง
1: สะกิดแล้วมัน
0: ยองยองเอเอสอ่ะ
1: มันเฉย
0: โอ้ยเดี๋ยวนี้เขาภาคบอลไทยนี่ปากหนึ่งเลย
1: ครับผม
0: เออนะฮะ
1: ผมปากสามก็ได
0: ้ล่ะโอ้ยแต่เมื่อกี้พี่นี่ปากศูนย์เลยนำอยู่คนเดียวเลยผมหาช่องเข้าไม่ได้เลย
1: เราเป็นแฟนสวีเดนไง
0: สกิดนะสกิดนะ
1: เราก็ลุ้น
0: อ๋อ
1: โดยไม่ชอบ
0: ผมบอกพี่แล้วว่าเดทแลที่ไปฝากผม
1: ใจเย็นยังไม่หมดเวลาเลยโอ้ยังมีเวลาอยู
0: ่นี่บอกว่าน้องพี่อู๋น้องสนขอผลออดาซี่ลีคาซักสถานหน่อยครับชนะถึง2ลูกไหมครับโอ้โหลีคาซักเลยเหรอ
1: ลีคาซัก
0: พี่อู๋ชอบไหมคาซักชอบไหม
1: ไม่
0: เราก็คล้ายๆรัสเซียไงคาซักไม่ได้เหรอ
1: ผมเป็นแฟนบอลไอซ์แลนด
0: ์เหรอ
1: ชอบอากาศเย็น
0: คาซักใช่ไหมเดี๋ยวผมดูให้นะฮะโอ้โหน่าจะต้องย้อนกลับไปของเมื่อวานนะเพราะว่ามันน่าจะเตะก่อนเที่ยงคืนนะครับ
1: เดี๋ยวช่วยกันดู
0: คาซัก
1: แต่ระดับสนอยู่แล้วนะ
0: เจออยู่แล
1: ้
0: ว
1: สนไม่ต้องกลัวนะครับแล้ววันนี้สนอยู่ด้วยนะครับ
0: ทำไมอ่ะ
1: ก็บอลเช้าๆได้อยู
0: ่
1: เช้านะพวกชิลีอะไรพวกนี้อาเจนพวกนี
0: ้เออช่วงน
1: ี้ยังทิ้งไอ้นั่นไว้ให้เลย
0: ทิ้ง
1: ซานโต
0: ้เอ้ยซานโต้มาวันนั้นมาน ี่โอดาบาซี่ชนะทางด้านคาปิชอักทู2-0สบายโอเคตามนั้นนี่บอกว่าโปรแกรมพรีเมียร์ลีกอ๋ออันนี้พี่อู๋ว่าไง5นัดแรกมองว่า15แต้มได้ไหมจากคุณศรีชนา
1: ธ
0: เดี๋ยวผมเปิดก่อน
1: ผมว่าก็ไม่น่ายาก
0: คือผมรู้แค่ว่านัดแรกเจอโคเวนทรีอ
1: ่ะโชว์โคเวนทรีวันนั้นที่ฟังจันเอกกับจันมนเงียบไล่ๆอยู่ไม่เจอหนักเท่าไหร
0: ่
1: เ
0: หรอแล้วโคเวนทรีนี่เขาจะต่อสัญญาแรมพาร์ตนะไหวไหมโคเวนทรีเพราะว่าคือในแชมเปี้ยนชิพดีแต่ไม่รู้ว่าในพรีเมียร์จะไหวไหม
1: ต้องรอเสริมทีมนะผมว่าแรมพาร์ตอ่ะถ้าไม่เสริมก็ไม่ไหวอ่ะเสร็จแน่เพราะว่าหลายทีมที่เราเห็นว่าขึ้นชั้นมาแล้วพอไม่เสริมนะมันเอาไม่อยู่นะ
0: แต่ระบบดีนะผมชอบผมรู้สึกว่าแบบ
1: ก็อารมณ์จะเหมือนไอ้นี่ไงกัมปานีกับเบอร์ลี่ไงถามว่าระบบมันก็ดีแต่ตัวมันไม่ได้ก็ไม่ไหวอ่ะ
0: โปรแกรมอาร์เซนอลเนี่ยเริ่มตั้งแต่คอมมูนิตี้ชีลด์เล่นกับแมนซิตี้วันที่16เดือน8นะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็หลังจากนั้นก็เล่นในบ้านเจอโคเวนทรีวันที่22
1: สามแต้มไป
0: แล้วก็ไปเยือนวิลล่าวันที่29
1: สามแต้มไป
0: มั่นใจเหรอ
1: เฮ้ยวิลล่าอาจจะไม่ดีก็ได้
0: มอร์แกนโรเจอร์เดี๋ยวก็ยิงทีมเก่า
1: ไม่แน่มอร์แกนโรเจอร์อาจจะมาอยู่อาร์เซนอลแล้ว
0: มาอยู่แล้ว
1: กำลังตามซื้ออยู่นะครับ
0: โอ้โหแล้วก็นัดที่3นี่เล่นในบ้านเจอเชลซี
1: เฮ้ยโอ้โหทุบไข่จัดโปรแกรมวะเนี่ย
0: โอ้โห15แต้มยังไงเจอโปรแกรมยากๆขนาดนั้นอ่ะ
1: คอมพิวเตอร์ที่ไหน
0: ไม่แพ้เสมอหรือชนะเจอเชลซีในบ้านนัดที่4ไปเยือนสเตียนบอบไลท์ของซันเดอร์แลนด
1: ์ครับ
0: อันนี้น่าจะโอ้โหนัดที่แล้วก็ไม่ทีท่านที่แล้วก็เสมอเจอทันเดอร์แลนด์อ่ะ
1: จะแข็งอยู่ทันเดอร์แลนด์ในบ้านเนาะ
0: 5ไปเยือนไบรตันโอ้ใครจัดวะ
1: ใครเนี่ยใครจัดให้
0: คือถ้าตัดโคเวนทีออกไปอ่ะนัด2เจอวิลล่านัด3เจอเชลซีนัด4เจอทันเดอร์แลนด์นัด5เจอไบรตัน
1: เกมเลย
0: โอ้โห
1: ใช้คอมพิวเตอร์อะไรวะเน
0: ี่ยเกิน10แต้มได้ผมว่าโอเคแล้ว
1: ใช้คอมพิวเตอร์อะไรจัดวะเนี่ย
0: เออ
1: คอมพิวเตอร์ป่ะ
0: ไม่รู้อ่ะตามนี
1: ้เหนื่อยเหนื่อยดูแล้วไม่น่า15แต้ม
0: เกิน10แต้มโอเคแล้ว
1: ครับ
0: นี่บอกว่าโค้ชตุรกีโดนไล่ออกอย่างวินเซนโซ่มอนเตล่า
1: ผมว่าไม่น่าจะอยู่ต่อละ
0: โค้ชหมู
1: ผลงานไม่ดีจริงนะ
0: แบบนักเตะดีกว่าเยอะเลยดีกว่าทั้งปารากวัยดีกว่าออสเตรเลียแล้วคือแบบยิงไม่ได้นะ2นัดยังยิงไม่ได้โดนไป3ลูก
1: 2นัดคุณมีโอกาสยิง60กว่าครั้ง
0: ใช่ไง
1: ใช่ป่ะเออแย่จริง
0: คือเขาไม่มีกองหน้าดีกว่าเอ็กเตโคกูเมื่อก่อนตุรกีจะมีฮานซูเคอร์มีแบบ
1: ฮานซา
0: ตัวดีนะแต่ยุคนี้มันเมื่อก่อนให้แย่ๆอ่ะพี่อู๋ยังมีนี่ฮัทคาเวชี่อ
1: ่
0: ะ
1: มันก็ยังโอเค
0: แต่ยุคนี้คือทำเกมได้แต่จบไม่ได้มันไม่มีประโยชน์ไง
1: กลางนี่อย่างดีเลยอ่ะ
0: เออ
1: ไอ้เจ้ายิวมาร์กือ
0: ชาฮานาลู
1: ชาฮานาลูอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: คอชูเออแต่ยังไม่ปลดอ่ะแต่ดูแล้วก็ไม่น่าได้ไปต่อหลังจบบอลโลก
1: ครับ
0: นะครับนี่บอกว่าส่วนเมื่อกี้คุณเธอลงทุนถามค้างมาว่าม ีทีมเอเชียไหมก็ญี่ปุ่น
1: ก็ญี่ปุ่นเช้านี้
0: 11โมงฮะ
1: 11โมงนะ
0: ครับ
1: ถ้าทนไหวนะ
0: เดี๋ยว11โมงผม11โมงผมไปรีแอคชั่นที่ BG ฝากด้วย
1: ต้องสะกิดอีกแล้วเมื่อกี้ยังบอกเลยว่าผมไม่มีมันหยามนี่หว่า
0: ไม่อย่างพี่อู๋ต้องไปภาคพี่อู๋รีแอคชั่นไม่ได้มันแบบม
1: ัน
0: ให้เด็กๆเขาไปทำ
1: ต้องรีแอคชั่นพี่แบบ
0: เหรอ
1: เอาจะเป็นภาษาดาราพี่ตอแหลเลย
0: แสดงเลยอ่ะ
1: พี่กรี๊ดเลยกรี๊ดแบบหูเบ้อเป็นตัวประกอบอลองเลย
0: สะกิดเลยสะกิดนี่อาจารย์เชาอาจารย์เชา
1: ฮะ
0: สะกิดอาจารย์เชา
1: โอ้เงียบเลยลายเดี๋ยวเราพักกัน
0: เดี๋ยวเอานี่ก่อนนี่
1: เขาบอ
0: ก
1: ว่
0: าอาจารย์อู๋คองโกแล้วก็เซนสนคิดว่าฟังอยู่แล้วก็กำลังไปส่งของที
1: ่
0: อะไรเนี่ยแม่สอดิฟแถวไหนอ่ะคุณเด็กผีบางบ่อ
1: ไม่รู้จักเหมือนกันนะ
0: เหรอเดี๋ยวขอดูนี่ก่อนยูทู
1: บฟังเราไปด้วยเนาะ
0: ยูทูบเพียบเลย
1: ได้ครับ
0: นี่คุณโอ๋เนี่ยรันใหญ่เลยอาจารย์อู๋ไม่อ่านเนี่ย
1: โอ้โหไปอ่านตอนไหน
0: เขารันใหญ่เลย
1: ไม่ก็ให้อาจารย์สนอ่านไงเดี๋ยวรอรีแอคชั่นเดี๋ยวฝึกไว้ก่อน
0: เนี่ยเขาบอกว่าเปิดแอป Mcord Connect ฟังได้เพราะหลายคนบ่นในแอปฟังไม่ได้นะครับ
1: ครับก็มีหลายคนมายืนยันนะ
0: คุณคมขวัญถามว่าฟานไดจะกล้าแต่อีซักไหมครับทีมเดียวกัน
1: ผมว่าก็ตอนนี้ต้องตัดไปก่อนเพราะว่ามันเส้นทางของมืออาชีพเนาะ
0: ครับ
1: เพราะบางทีเราเห็น
0: ที
1: มเดียวกันเนี่ยโหมันใส่กันแต่ละทีที่
0: มัน
1: ไม่ยอมกันนะผมเชื่อว่าตอนนี้มันตัดความเป็นเพื่อนร่วมทีมออกไปแล้วอ่ะ
0: คุณธนกิจบอกให้3ต่อ1คุณพีชาบอกว่าเห็นลูกศิษย์กับอาจารย์ภาคคู่กันแล้ว
1: อันนี้จะเรียกว่าลูกศิษย์ก็ไม่ได้นะ เรียกว่าน้องรักนะครับ
0: นี
1: ่แต่ตั้งแต่บอกว่าพรุ่งนี้มีคิว ผมไม่รักแล้วผมเลิกรักตะกี้เอง
0: นี่บอกว่าเห็นพี่อู
1: ๋ครับ
0: ถ้าฟังแต่เสียงนึกว่าจะหุ่นดีผอมสูงดูสมาร์ทแต่พอเห็นตัวจริงหน้าคล้ายอดีตนายกอ๋อจากคุณวันนี
1: ่อ๋อคนไหนอ่ะ
0: ไม่ทราบ
1: ไม่บางทีกล้องอ่ะมันไม่ดีกล้องคุณภาพมันไม่ดีกล้องมันเป็นกล้องเลนส์วาย
0: ครับ
1: ถ้าบีบจริงๆตัวผมจะโอ้ยผมผอมมากเลย
0: ใช่แต่กล้องมันทำให้ดูแบบดูอวบ
1: ใช่กล้องมันทำดูอวบกล้องมันเป็นแบบกล้องเลนส์วาย
0: แล้วเราทุบทิ้งเลยนะกล้อง
1: แค่นี้ก็ไม่มีกินโดนค่ากล้อง
0: แล้วพี่บอกกล้องมันไม่ดีอ
1: ่
0: ะ
1: ตอนนี้ก็ยังไม่มีกินอยู่โดนค่ากล้องอีกค่าภาคไม่พอเลย
0: คุณนันทพงศ์บอกสวัสดีครับเฟ้งอู๋ใหญ่นะอาจารย์สนนะฮะ
1: ค
0: ุณทีแล้วบอกภาคมันดีครับ
1: ครับ
0: นี่บอกว่าบล็อบบี้เนี่ยฟอร์มแบบนี้จะอยู่ซันเดอร์แลนด์อีกนานไหมครับโอ้โหรถถังสเตรียมออฟไล
1: ท์แต่เขาได้ไปเล่นยุโรปนะผมว่าอาจจะอยู่ต่อก่อน
0: เฮ้ยแต่เมื่อกี้นี่ชาร์จ2ลูกนี่เน้นๆเลยนะ
1: ใช่ๆก็โอเคอยู่
0: นี่บอกว่าอะไรเนี่ยอยากถามว่าเส้นสนามเป็นกลางแบบนี้ใช้เกณฑ์ยังไงใครชุดเย้าชุดเยือนก็เสี่ยงทายก็อยู่ที่ว่าใครได้เลือกก่อนนะ
1: ครับ
0: นะครับนี่บอกว่า
2: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียว
6: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
7: แชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโออาหารแมวเอโปรไอคิว
8: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
9: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
7: คยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
7: รอบดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
2: สนับสนุนโดย
9: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิตโก

0: นั้น
1: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
0: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
3: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
4: นาฬิกา3นาทีเดี๋ยวเบรกสักครู่ช่วงหน้ามาตามเกมระหว่างเนเธอร์แลนด์กับทางสวีเดนกันต่อครับ
5: ครับ
6: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกนิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
7: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shop Mania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shop Mania48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบนาทีต่อนาทีกับนักจัดรายการระดับแถวหน้าของประเทศทุกช่วงเวลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
8: บอลโลกสตอรี่
9: อังกฤษและโครเอเชียคือ2ทีมเต็งที่มีโอกาสผ่านเข้ารอบ2ในกลุ่ม L ของศึก World Cup คนนี้เนื่องจากทั้ง2ทีมมีนักเตะระดับโลกอัดแน่นอยู่ในทีมทีมชาติอังกฤษมีมาตรฐานฟุตบอลเหนือกว่าปานามาและกาน่าทีมร่วมกลุ่มอย่างชัดเจนเป้าหมายหลักของอังกฤษจึงไม่ใช่แค่การผ่านเข้ารอบแต่คือการเก็บชัยชนะเพื่อคว้าแชมป์กลุ่มโครเอเชียคือเต็ง2ที่มีโอกาสตามอังกฤษเข้ารอบต่อไปมากที่สุดแม้ผู้เล่นแกนหลักบางคนจะอยู่ในช่วงปลายอาชีพแต่ประสบการณ์ในทัวร์นาเมนต์ระดับโลกที่เคยผ่านเข้าถึงรอบลึกๆมาแล้วน่าจะช่วยให้พวกเขาผ่านเข้ารอบต่อไปได้ไม่ยากส่วนกาน่าตัวแทนจากทวีปแอฟริกาถูกมองว่าเป็นม้ามืดในกลุ่มนี้แม้อันดับฟีฟ่าจะต่ำที่สุดในกลุ่มแต่พวกเขามีกลุ่มกำลังผู้เล่นสายเลือดใหม่ที่ค้าแข่งในลีกยุโรปอยู่หลายคนโอกาสเข้ารอบของกาน่าขึ้นอยู่กับการหักดันปานามาให้ได้และพยายามแบ่งแต้มจาก2ยักษ์ใหญ่ของยุโรปเพื่อไปลุ้นโควต้าอันดับ3ที่ดีที่สุดขณะที่ปานามาแม้ชื่อชั้นจะเป็นรองอังกฤษและโครเอเชียแต่พวกเขามีพัฒนาการการเล่นที่ก้าวกระโดดโอกาสสร้างเซอร์ไพรส์ผ่านเข้ารอบ2ของปานามาคือเกมที่แข่งกับกาน่าและหวังพึ่งความผิดพลาดของทีมใหญ่เพื่อเก็บแต้มสำคัญในการลุ้นตั๋วเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายในฐานะอันดับ3ที่ดีที่สุด
10: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
0: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
11: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร081-658-3461
6: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกนิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
5: กลับเข้าสู่ FM99 ของเรากันต่อนะครับในช่วงครึ่งเวลาหลังนะครับก็มีเรื่องการปรับเปลี่ยนตัวนะครับกลายเป็นว่าซัมเมอร์วิลนะครับลงมาแทนทางด้านของดาเดียมาเล่นเรียบร้อยนะครับกลายเป็นทีมที่นำตอนนี้

0: ลี่ยนตัวไปแล้วครับ1คนนะครับ
1: ก็น่าจะเกิดจากรูปเกมที่ท้ายครึ่งแรกนะครับโดนสวีเดนบุกเยอะก็เลือกเปลี่ยนตามตำแหน่งครับทางโรนัลด์คูมันตอนเยือนมาเล่นตัวริมเส้นด้านขวาครับโดนถอดออกแล้วก็คาซิโอซัมเบอร์วิลครับตามตำแหน่งก็เท่ากับบล็อบบี้ยังมีดูแทคติกเพราะว่าก็ณตอนนี้ยิงไป2ประตูนะ
0: ก็ยืนเป็นหน้าเป้าเหมือนเดิมนะครับโดยที่เกมริมเส้นทางขวาก็กลับมายึดตำหน้าที่เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเกมแรกเขาได้ลงสำหรับซัมเบอร์วิลนะครับเพราะว่าไปโดนบุกยับๆอยู่อ่ะลูกเปิดทะลุมาเอาแย่ก่อนแล้วไม่ดีบอลล้นมาพยายามจะเกี่ยวหมุนกลับมาเตะทิ้งไปได้ครับคาวซอมเอาเคลียร์ไปก่อนเลยครับถูกกลายเป็นว่าตามหลังอยู่แต่ว่ายังไม่ได้เปลี่ยนตัวนะครับสำหรับทางด้านของทีมตามอย่างสวีเดนนะครับซัมเบอร์วิลครับพาทัวไปถึงหน้าปากประตูเข้าไปในกรอบไปโทษดุมฟริตยัดมาแล้วก็เรียบร้อยครับประตูที่3เสร็จเลยครับแล้วก็ทำจนได้ครับโอ้โหเป็นซัมเบอร์วิลที่พาทัวเข้าไปก่อนนะครับแล้วแจกออกริมเส้นโอ้โหเรียบร้อยครับกักโปหรือเปล่าหรือเป็นดุมฟริตนะครับต้องดูครับภาพจังหวะที่ชาร์จมาเนี่ยครับ
1: แต่เป็นเกมริมเส้นอีกแล้วนะครับที่เปิดมาด้านไกลแล้วก็ได้ชาร์จเข้าไปเหมือน2ลูกแรกเลยครับฉายหนังซ้ำเนี่ยตรงนี้เป็นซัมเมอร์วิลครับจ่ายต่อไปดูฟิตแล้วโอ้โหแต่ตรงนี้เดี๋ยวต้องเช็คครับ
0: เช็คล้ำหน้า
1: ตำแหน่งการยืนของโคดี้กักโปครับคือดูฟิตอ่ะรับบอลมาจากซัมเมอร์วิลโอ้แล้วปาดมาโอ้โหแต่เหมือนบอลเนี่ยมันอยู่หลังกว่าทางกักโปครับเดี๋ยวต้องดูครับว่าล้ำหน้าหรือเปล่า
0: คือบ๊อบบี้อ่ะแกสไลด์มาแล้วแล้วมันไม่โดนบอลนะครับสุดขาไปแล้วครับแต่ว่ากักโปมาเก็บที่เสาไกลจะดูมันเหลื่อมๆอยู่เดี๋ยวรอดูว่าจะมีสัญญาณจาก VAR มาไหมนะครับโอ้โหจากแกรมพอตเตอร์นี่ถือว่าของแท้จริง
1: โดน
0: ไม่เปลี่ยนตัวด้วยแล้วก็โอ้โหนี่ไอ้กูดบูนสั้นกับบอทั้งคู่เลยเรียบร้อยครับยืนยันว่า 3-0 นะครับ
1: โอ้โหไม่ล้ำนะครับดูภาพช้าเหมือนจะล้ำแต่สุดท้ายให้เป็นประตูครับโอ้โหในเนเธอร์แลนด์ครึ่งหลังได้เร็วอีกแล้วครับครึ่งแรกนี่ก็ตั้งแต่นาทีที่5ครึ่งหลังนี่เล่นมา2นาทีก็ยิงได้แล้ว
0: คือความเก่าโค้ชนี่คนละเรื่องเลยครับคือทีมโดนนำ2แต่ไม่เปลี่ยนไอ้ทีมตำนำเนี่ยดันเปลี่ยนเกมรุกนะครับให้มันดีขึ้นครับโอ้แล้วก็โดนไปเลยแล้ววันนี้โอ้โหแบ็คยิงแบ็ค2ฝั่งครับเห็นเลยครับว่ามันโดนเจาะคุดมุนสั้นแกก็เอาไม่อยู่อ่ะครับ
1: ยิ่งวันนี้
0: จังหวะที่โดนแทงทะลุก็เป็นกุนมุนสั้นนะครับ
1: ยิ่งเจอซัมเมอร์วิลตัวที่เพิ่งลงมาใหม่กำลังสดๆนี่โอ้โหบอกได้เมื่อกี้โดนพาทัวร์ครับ 3-0 ครับ

0: เตะสกัดทิ้งไปก่อนครับลีเดอร์เลิฟ
1: ไม่เร่งแล้วครับเนเธอร์แลนด์สวีเดนนี่ดูแล้วเจอญี่ปุ่นน่าจะเสร็จนะ
2: ใช่
1: นะดูทรงแล้วมันก็ไม่มีอะไรเท่าไหร่เนาะจังหวะที่ได้ 4-1 ก็จังหวะพลาดแล้วก็เป็นเอลังกาที่ทำได้นอกนั้นก็ในรูปเกมก็ไม่มีอะไรนะครับหลังจากนั้นมาก็กลายเป็นครองบอลแล้วก็นานๆจะได้ลุยสักทีฮอลแลนด์ดูมีลุ้นกว่าด้วยนะครับนี่คือฮอลแลนด์เริ่มเก็บตัวแล้วด้วยครับมันก็เลยทำให้เกมมันสูสีขึ้นเอ้าทุ่มไม่ทุ่มสักทีเดี๋ยวโดนจนได้ครับพุทธศิลป์เป่าแล้วดูมเฟรชทุ่มไกลๆไปก่อนนะครับทุ่มทิ้งมาด้านหน้าดีเลยหม่งตั้งไปด้านในครับเบิร์กวาวดีดไม่ทีก็ไม่ดีครับโดนตัดได้เอาบอลตรงกลางบอลเข้าทางเอลังกาพอดีจ่ายทะลุมาชิง 1-2 แล้วออกซ้ายมาเอาลุยมาแล้วครับดึงก่อนไปสุดเส้นครับอาลีโยกคืนกลับมาอีซักร้องส่องลูกได้โอ้โหทุบทิ้งอีกแล้วครับแฟร์บูเกนโอ้โหซักเสียดายครับ
2: ตรงนี้ได้ซัดตรงหัวกะโหลกเลยครับเลเซอร์อิซักขวาครับซัดเต็มข้อบอลจะเสียบสามเหลี่ยมอยู่แล้วครับแต่ว่าฟาบูแค่ยังปัดได้ครับ
0: ได้โชว์เลยครับบินมาปัดทิ้งครับนะเป็นเตะมุมเลยครับเอลังกาครับจะรับหน้าที่เตะมุมทางกราบขวานะครับยอดมาตรงกลางมงเสยมาแถว2มีไม้เอ้าสะกิดได้แล้วลองยิงไกลดูก็เหมือนเป่าฟาวไปแล้วนะครับเซเนรี่ได้ยิงไกลมันมีเป่าฟาวไปก่อนแล้วครับ
2: แต่คือถ้าไม่ฟาวก็ไม่ตรงไม่หนีมือแฟบูเคนอยู่ดี
0: ฟันไดไปโดนอะไรครับเนี่ย
2: เพื่อนต้องดึงให้ลุกครับคอปไมเนอร์คอปไมเนอร์ลงมาครับไม่มีบทบาทครับคือตัวสำรองของเนเธอร์แลนด์กลายเป็นว่าเกรดเนี่ยห่างกับตัวจริงนะครับ
0: ดูแล้วพอเปลี่ยนแล้วมันดูดรอปไปนะ
2: ใช่
0: กุสชิวที่ลงมาเดอร์ปายอย่างเงี้ยครับก็ยังไม่มีพิษสงอะไรนะครับจะอาจจะด้วยที่การเพลาเกมด้วยเพราะว่าเกมนี้ยังไงก็จบ3แต้มอยู่แล้วนะครับเพราะว่า5นาทีแล้วโอ้โหนำอยู่ตั้ง3ลูกนะครับโอกาสแทบไม่มีเลยครับนักเตะสวีเดนรีบเกินครับมาจะไปบล็อกลูกยิงแกบอกเดี๋ยวก่อนครับโอลิเวอร์เนี่ย
2: โอลิเวอร์บอกโดนแขนแต่จริงๆคือก็ไม่น่าโดนนะ
0: โยคิเลสโดนบวยเลยครับจะได้เตะเปิดขึ้นมาครับแฟบูเคนวางยาวๆมาครับแฟบูเคนทิ้งบอมมาด้านซ้ายมงเช็ดไปก็ไม่มีอะไรครับบอลออกข้างไปแล้วครับลูกมงกักโปอิซักเคียนต้องรีบออกบอลแล้วครับดาเกเบเก้โดนบีบมาครับต้องคืนหลังกลับไปประตูครับนัทเฟลนอตเฟลขวดด้วยซ้ายทิ้งบอมมายาวๆครับดุมฟรีดมงตั้งกลับไปใหม่บอลตกแล้วก็ออกหลังไปเลยไม่ทันแล้วครับคุสทิว
2: พยายามจะมงต่อไอ้กูสทิลครับแต่บอลมันแรงสวีเดนจะไล่มาอีกได้เปล่าครับเหลืออีกแค่4นาที
0: เหมือนกูสทิลมายืนเป็นหน้าเป้านะตอนนี้เนี่ยมายืนปักหลักอยู่ครับน่าจะรอแล้วก็เดอร์ปายก็คงต้องลงไปหน่อยบอลล้นมาครับลีเดเลิฟในกรอบเขตโทษครับลีเดเลิฟม้วนหนีมาก่อนฝากมาครับเรเกเบเก้ล็อกหนีได้ครับตอนนี้จะลุยแล้วแทงทะลุตรงกลางมาพักได้ครับเบิร์กวาวมีเอลังกาขออยู่ล็อกขวามาครับเอลังกาตัวพุ่งไปแล้วเอลังกาแทงทะลุตามช่องมาให้แล้วคืนกลับมาเอลังกาแทงลูกนี้มันก็โดนดักได้ก่อนแล้วออกมาคว้าไว้ได้ครับแฟบูเคนโอ้โหเอลังกาเสียดายครับจะให้กับอีซักนะครับ
2: คือถ้ายิงเองก็มีลุ้นนะครับทางด้านเอลังกาแต่ว่าเลือกจะไปให้ต่อกับอีซักก็เลยโดนตัดได้ครับ
0: ไอ้นั่นก็ปีดมาไอ้นี่ก็หล่อเลยครับจังหวะเก็บบอลกลางครับโอ้เชิญจังหวะนี้ทำได้ดีแต่ว่าโอ้โหโดนแย่งไปได้ครับอ่ะลุยมาแล้วครับไปเล่นมากจังหวะกันเองครับอ่ะดูอีซักฝากซ้ายไปก่อนครับลุยขึ้นมาครับอาลีจะแหวกอาลีไปเส้นหลังแล้วล็อกคัทแบ็กโอ้โหไม่เลือกยิงหลุดกรอบออกไปเลยครับตาลีโอ้หันมายิ้มแบบเขินๆ

0: ครับเพื่อนบ่นนะครับไม่ยอมคัตแบ็กกลับมาครับ
1: โอกาสมีครับสวีเดนแต่ว่าไม่คมครับจังหวะสุดท้ายอาลีคือหลุดไปทางด้านซ้ายครับแต่ว่าไม่จ่ายให้เพื่อนครับยืนรออยู่ข้างหน้าเนี่ย 3-4 คนเลย
0: ลงมานี่ก็พากยากเหมือนกันนะถ้าอาลี
1: กับอีซัก
0: ครับ
1: ทำไม
0: เหมือนสนเลยครับนึกว่าสนครับแต่ว่าพอเปลี่ยนนี่ครูมันคงรู้เลยครับวันหลังนี่ไม่เปลี่ยนแล้ว
1: เ
0: ขาเปลี่ยนต
1: ั
0: วท
1: ี
0: เดียวโอ้ฮอลแลนด์ดูดรอปไปเลยครับหายไปเลยครับโอ้เดปายที่ลงมาตอนนี้หายไปไหนแล้วโอ้โหกับกริสทิวครับต้องลงไปหลวงบอลตรงกลางครับซัมเบอร์เวลบอลแปะตักกลับมาแล้วแทงมาให้บนตัดมาเข้าขวาแล้วยิงลงได้โอ้โหถือว่าดี5ประตูต่อ1ครับซัมเบอร์เวลโอ้ยิงลูกดีถือว่าสวยมากนะครับ
1: ถ้าดีใจบอกหลับครับสวีเดนโดนลูกนี้ไป5ต่อ1หลับสบายหลับเต็มตื่นครับซัมเบอร์เวลโอ้โหหมดสิทธิ์ครับ
0: เรียบร้อยครับ
1: อย่างนี้ชัดเลยว่าลงมาแล้วดีกว่าตัวอื่นซ
0: ั
1: มเบอร์วิลลงมาแล้วเปลี่ยนเกมได้แอสซิสต์1และยิง1ครับ
0: ก็ถือว่าดีกว่ามาเล่นชัดเจนนะครับลูกนี้ทำเองเลยครับชงเองกินเองแล้วแนวรับโอ้โหก็ถือว่าวันนี้แนวรับ

0: FM 99
1: สวัสดีครับสวัสดีจะอื้อทำไม
2: จะอื้อทำไมเอ้า
1: สู่ช่วงของการรายงานสดฟุตบอลโลกนะครับในช่วงของ99 Live บอลโลกนะครับวันนี
3: ้สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียว
6: ไอ้อะระอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอ้อะระอาฮ่า
7: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโออาหารแมวเอโปรไอคิว
8: ใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
9: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
10: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
7: เคยไหมแค่ลุกก็
11: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
11: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
12: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
13: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
6: ไอ้ไอยระอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยระอาฮ่า
7: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
9: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
10: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปจำไม่ได้แล้ว
2: ก็ได้ก็ตอน10
1: 10เปลี่ยนหลายตำแหน่งทีเดียว
2: ฮะ
1: อามาเดียโลลงมาเป็นตัวจริงนะครับมีบอนนี
2: ่
1: ของอินเตอร์มิลานก็ลงมาเป็นตัวจริงในเกมนี้นะครับ
2: ครับ
1: แทนที่ของวาฮีที่มีก็บอกอะไรนะมีคดีโดนจับล็อกผลน่ะ
2: ตอนแรกนี่จะเข้าแคนาดาไม่ได้แต่ก็ช่วยกันตู้นะจนได้วีซ่าเข้ามา
1: เดี๋ยวนัดแรกนี่เล่นที่อเมริกานะก็ไม่มีปัญหาแต่เกมนี้เนี่ยเป็นแค่สำรองนะครับ
2: ไอ้คดีล็อกผลนี้ก็ยังไม่จบเลยนะ
1: เ
2: ขาบอกว่าแกไปเจตนาเรียกใบเหลืองให้ตัวเองไงแล้วมันมีคนโทรไปรายงานที่บอลลีกฝรั่งเศสว่าเอ๊ะคนเดิมพันว่าวายีได้ใบเหลืองเยอะผิดปกตินะ
1: ครับ
2: ก็เลยเช็คกันแล้วก็โดนจับเลย
1: แต่ว่าตอนนี้กอดิวัวขึ้นมาทางซ้ายนะครับล็อกไปแล้วครับเดียวมงเดมาลูกนี้เปิดเข้ามาครับยังติดต้นเกมนี่สวนกันไปสวนกันมาครับเยอรมันก็ขึ้นมาครับไม่ชาโดนอัดร่วงลงไปเข้ากันเร็วครับตอนนี้ยังไม่มีทีมไหนได้ครองบอลได้เป็นชิ้นเป็นอันนะครับในช่วง3นาทีแรก
2: ขอความกรุณาครับนักเตะก็ดีวันนี้ออกมาเล่นกลางแดดครับ อย่าเข้าร่มครับ
1: สนามมันร่มนี่มองยากนะดูนะ
2: ไม่รู้ใครเป็นใครเลยต้องดูเบอร์

0: ุณศิลป์นี่เป็นฮวนกาเบรียลเบติเตสนะครับจากปารากวัยผู้ช่วย2คนก็เป็นเอดูอาร์โดกาโดโซแล้วก็มิเชียเดสซาลดิวานะครับจากปารากวัยทั้งคู่ส่วน VR วันนี้เป็นอันโตนิโอกาเซียนะครับจากอุรุกวัย
1: อุรุกวัยอุรุกวัย
0: แล้วก็ AVAR นี่เป็นกิเยโมปาเชโกนะครับของเม็กซิโกเอาครับกดิวัวขึ้นมาทางขวาเปิดลูกในชั้นแลบครับเตะมุมแต่ว่ามีธงล้ำหน้าไปก่อนแล้วครับแล้วก็ภาพกระตุกนิดหน่อย
1: โอ้โหเกซีเย่นี่จำหน้าจำตากันแทบไม่ได้นะ
0: เลยไปเล่นอยู่กับเอาอาลีนะครับในซาอุดีอาระเบียส่วนนี้ครับดาวเด่นของโกดิวัวทีมชุดนี้ครับยานเดียวบองเด
1: ้นี่มีข่าวที่ว่าผู้นี้ก็เสนอล่าสุดนี
0: ้ร้อยล้านไม่เอานะ
1: เออร้อยล้านยูโรไลฟ์ซิงไม่ขายนะเออจะเอา120
0: เกมแรกนี่ปั่นป่วนเอกวาดอร์แล้วโอ้โหลากฉุดกระชากลากถูแล้วป่วนไปหมด
1: ครับ
0: เยอรมันขึ้นมาครับในเขตโทษแหมโดนดักเอาไว้ประตูของโกดิวัวนะครับก็คือยาฮิโฟฟาน่านะครับ
1: กล้องก็จะจับบ่อยหน่อยนะดิโอมองเด้นะกำลังขึ้นหม้อในเดียวฟอร์ม
0: ในโกดิวัวชุดนี้นี่มีเล่นอยู่ในตุรกี4คนนะครับ11ตัวจริงเนี่ย
1: ครับ
0: นี่ตอนนี้นี่วัฒนธรรมการเชียร์เนี่ยหยุดตัวมือเฮ้ยเฮ้ยนี่แบบแพร่หลายนะ
1: ก็ดีกว่าเอาบูเซล่ามาเป่า
0: เขาห้ามก็ช่วงเวลานี้ก็ทักทายคุณผู้ฟังทางสถานีเครือข่ายของอสมท41จังหวัดทั่วประเทศด้วยนะครับ
1: ครับ
0: ช่วงตีหนึ่งถึงตีห้านี่ออกอากาศสดทั่วประเทศเลยนะครับสวัสดีครับลองทักทายเป็นภาษา
1: ใต้
0: ภาษาถิ่นหน่อยสวัสดีครับเจ้าเดินนี
1: ่อะไรฮะ
0: ทีเดียว4ภาคไปเลย
1: คนที่ไหนฮะอ๋อครบ4ภาค
0: เ
1: จ้าเดินนี่ฮิต้องค่อยๆพูดเลยดิประคองเสียงดี
0: ๆบอลอยู่ที่คิมมิชครับโดนไล่ต้องคืนไปถึงพี่น้อย
1: นอยเออร์นอยเออร์นี่40ปีนี่คือเป็นนักเตะเยอรมนีที่อายุเยอะที่สุดนะครับเยอรมนีในฟุตบอลโลกนะ
0: ครับ
1: โอ้เกิด40นี่ปกติเขาไม่เล่นแล้วจริงๆแกก็ไม่ได้อยากจะมาเล่นหรอก
0: เออ
1: นี่ไงนาเกมันไปตามกลับมาเล่นไง
0: บอกพี่นาเกมันเรียกพี่นะ
1: ต้องเรียกพี่ดิ
0: แกว่านาเกมันนะ
1: เออมัน38เอง
0: เออนาเกมัน38ครับนอยเออร์40พี่กลับมาหน่อยแต่ละคนที่ผมมีเนี่ยแหมหาทำยายากเหลือเกิน
1: คุณจะให้เขาใช้โอลิเวอร์เบลมัน
0: ก็ในช่วงหลังจริงๆก่อนเข้าทัวร์นาเมนต์บอลโลกนี่ก็เบามันก็เป็นมือหนึ่งมาตลอดนะ
1: เขาลองมาแล้วไง
0: ดูแหมกับทัวร์นาเมนต์นี้อย่างบอลโลกนี่มันเบามันไม่เบาฮะ
1: เ
0: บาต้องเบาไว้ก่อนเลยเบามัน
1: ใช
0: ่วันนี้ครับกระชากขึ้นไปทางซ้ายกองหน้าจากอินเตอร์มิลานคืนมาก่อนครับเดียวมองเด้เจอรุม2ล็อกลักล็อกผมพูดอะไรวะ
1: มันล็อกหลายทีจัดเนี่ยเป็นทั้งล็อกทั้งลักโอ้โหลิ้นพันกันไปหมดพลิ้วเหลือเกิน
0: ตายแล้ว
1: ไ
0: อพี่เปิดคอมเมนต์ไว้ไอเอเดเมสไว้ด้วยนะ
1: คอมเมนต์นะ
0: เอเดเมส
1: เปิดไว้แล้วเปิดไว้แล้ว
0: เดี๋ยวเราช่วงไฮโดรเจนเบรกนี่เดี๋ยวเราไปไล่ตอบกัน
1: ไฮเดชันโอ้ไฮโดรเจนเบรกนี่หัวทอกันเป็นแถวเลย
0: พี่ลิมิงก็เรียกไฮโดรเจนเบรก
1: นี่ผมนี่พูดถึงหัวทองนี่ล่าสุดนี้ผมไปโกรกผมไงปิดงอกปรากฏว่ามันปกติยาโกรกผมมันต้องมีตัวสีแล้วก็ตัวน้ำยาผสมใช่ไหม
0: ครับ
1: วันนั้นผมก็เอกใจเอ๊ะทำไมมีซองเดียวก็ทาไปเต็มหัวเลยปรากฏว่าทาไปแต่สีฮะไอตัว developer ไม่ได้ผสมไปฮะไม่ติดฮะ พยายามใช้ developer ทาไปที่หลังก็ไม่ได้ผลนะฮะหัวเหลืองเลยทีเดียว
0: หัวเหลือง
1: น่าคนเราเลยนะ
0: เรียบร้อย
1: ก็เป็นโกดิวัวนะครับช่วงนี้คลองบอลลุยก็ใส่เยอรมันบ้างครับพยายามจะพลิกพิ้วไปก็ไม่ผ่านเมช่า
0: ทาง YouTube Facebook ก็มีไลฟ์เหมือนเดิมนะครับ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยพิมพ์เข้าไปอย่างงี้มีไลฟ์ขึ้นไลฟ์อยู
1: ่ครับ
0: นะครับก็ติดตามกันได้เข้ามาคุยกันได้ครับมีเวลาจะเข้าไปตอบนี่เหมือนมีเวลาจะเล่าให้ฟังเลย
1: นี่ไง MS มาแล้ว

0: ไม่เอาโอลิเวอร์คานมาเล่นละครับแต่อย่างที่เขาเก่า
1: ไม่เอาเซฟไมเออร์มาไหมล่ะเอาซะเก่า
0: ที ่คุณตอบปากตอบคำ
1: หยอกเย้ากันกุสินเบนิเตสครับจากปารากไฟไม่มีความปลาไฟแล้ว
0: ปลาไฟอุลุกไฟปลาไฟ
1: ตอนนี้โคโปรแกรมเราเอาข้าวมากินยั่วนะฮะ
0: ก็วัดดวงฮะ
1: ข้าวมาตั้งแต่เช้าบูดเรียบไม่รู
0: ้ข้าวกล่องไม่ถึงร้อยกับค่ายาอะไรจะแพงกว่ากัน
1: กล่องไม่ถึงร้อยอะไรพี่เต่าทำเอง
0: อ้าว50บาทแล้วกัน
1: เอออ้าวแต่ว่าเยอรมันตัดมาได้ครับเวสเข้ากลางเมช่าไหลต่อหน้ากรอบเขตโทษพาฟโลวิชให้มาเมช่าแหม่แน่นไปหมดแล้วครับสีส้มๆของโกดิวัวคีมิชหยอดเข้าไปควิดลูกนี้โอ้โหปัดได้ครับโอ้โหจังหวะขึ้นไปมงลูกนี้แต่ว่าโฟฟาน่าครับยังพุ่งปัดได้จะเสียบโคนเสาอยู่แล้วลูกมงของคายฮาเวดส์ครับ
0: นิดเดียวเกือบเป็นประตูที่3ของฮาเวดส์ในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับโยชิคิมิดครับเออริคอสเข้ามาครับโอ้โหบอลจะข้ามเส้นอยู่แล้วครับแต่โฟฟาน่าแกนี่ยาวครับ
1: อะไรยาว
0: มือฮะยื่นปัดออกไปได้ฮะ
1: แหมนาเกลส์มันนี่ลุ้นครับทำไมมันไม่เข้าไปวะนาเกลส์มันบอกนี่เป็นกุนซือที่อายุน้อยที่สุดในฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับ38ปี
0: จริงๆแกก็เป็นคนที่ทำลายสถิติกุนซืออายุน้อยมาเรื่อยๆอย่าง
1: เออ
0: เป็นคนที่อายุ28
1: ดังตั้งแต่28กลุ่มเฟนไฮม์
0: อ้าวแต่เยอรมันนี่เริ่มใจคอไม่ดีแล้วฮะมีชาร์ลอตเตอร์เบกนี่มีอาการบาดเจ็บอยู่อย่างเท้านี่ยังลงน้ำหนักมากไม่ได้ดูอีกทีครับลูกมงฮาเวส
1: โอ้ขึ้นได้ก่อนคอสุนูนี่แบบคอสุนูนี่ไม่ทันขึ้นนะครับกาจังหวะไม่ทันฮาเวสเลยครับ
0: คอสุนูแกยืนเหมือนณจังงังนะไม่ยอมกระโดด
1: อ่ะกอดิวัวครับบอกทักทายกันแรงเหลือเกินขอบ้างขึ้นมาทางซ้ายครับเดียวบองเด้ยาวไปแล้ว
0: อามัดเล่นตัวอามัดดิยาโลนี่ยังไม่ได้ขานชื่
1: อ
0: โ
1: อ
0: ้โห
1: หมูเซียล่าครับโดนเตะทันทีได้ฟาวครับวิฟิซิงโก้นะครับซัดเข้าไประหว่างเลย
0: แบ็คขวาครับตามมาประกบมูเซียล่าถึงกลางสนามเลยครับไม่ยอมให้พลิกครับตัวนี้อันตราย
1: นี่อยู่คนละฝั่งกับเลรอยซาเน่นะเพื่อร่วมทีมกาลาตาซาราย
0: เดี๋ยวก็ได้ข้ามฝั่งมาหวดกันบ้างผมว่า
1: ครับอ้าวไปแย่งมาได้ครับตวัดขึ้นหน้าไปก็ไม่ได้ครับจุลสันทาครับดักไว้โอ้ยชาร์ลอตเตอร์เบกไหวหรือเปล่าครับ
0: แม
1: ่กระโผกกระเพกขยโยขยเยกอยู
0: ่นี่ทาก็ยังจะส่งพยายามจะส่งบอลคืนให้ชาร์ลอตเตอร์เบกอีกนะ
1: ตอนนี้ทีมงานเยอรมันนี่เตรียมยามองแล้วครับแต่ว่าบอสเกมยังไม่หยุดครับให้มาทางซ้ายโกดิวัวลุยขึ้นมาเดี๋ยวมองเด้เดี๋ยวมึงได้ตัดเข้าได้ไม่โอ้โหเยอรมันรุม3คนครับต้องเคลียร์โซนคืนมาเปิดเข้าไปตรงกลางลูกนี้มาบงสกัดที่ยิงสวนอีกทีครับซิงโก้ติดบล็อกโอ้โหเอาครับได้ลุ้นเหมือนกันนะครับเกมบุกของโกดิวัว
0: ริมเส้นฝั่งซ้ายโกดิวัวนี่อันตรายนะครับคืนทางเดียวมองเด้นะครับแล้วคนเปิดก็ไปตรงกลางนี่เป็นโคนันนะครับแล้วซิงโก้วิ่งมาซัดติดบล็อกนะครับ
1: ความจริงมีเพียง1เดียว
0: อันนั้นคนละโคนันนะเออแต่ว่าชื่อโคแนนหรือโคนัน
1: โกนองมั้ยโกนองโคนันไปกันใหญ่
0: ถามโคนันกับโคแนนมันบอกโกนองแต่ก็ได้นะโคนันแล้วกัน
1: เล่นอยู่คิววิเซนเต้ครับไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อนแบ็คไซด์ของโกดิวัวนะครับเติมให้เปิดสวยครับจังหวะเมื่อสักครู่แต่ว่าตอนนี้ต้องลงมาตั้งรับครับซาเน่กระชากเข้าไปยังไปไม่สุดนะครับคืนมาตั้งกันใหม่เมช่าชลเตเบกน่าจะโอเคขึ้นแล้วนะครับให้มาพันธานี่ขึ้นไปสูงเลยนะครับขึ้นไปถึงในแดนประมาณสัก40หลาครับบีพื้นที่เข้าไปเปิดขึ้นหน้ามาคายฮาเวดจะพักลูกนี้ก็ไม่ได้ครับบอลเลยไปถึงโฟฟาน่า
0: ต้องชมซิงโก้นะครับตามคุมคายฮาเวดได้ดีครับเอาบอลลงมาเล่นต่อไม่ได้ช่วง13นาทีแรกนี่ก็ยังหาโอกาสเขาทำกันไม่ค่อยได้นะครับมีเยอรมนีนี่แหละที่ได้จัดแจ้งหน่อยจากลูกมงคายฮาเวด
1: คู่นี้นี่เคยเจอกันมาครั้งเดียวนะเป็นเกมอุ่นเครื่องนะครับปี2009นู่นเสมอกัน 2-2 นะครับที่เคอร์เซนเกเชน
0: เยอรมันนี่เป็นกองหน้าดาวรุ่งนะครับบูดอสกี้นะครับยิงไปเดียว2ลูก
1: ดาวรุ่งนะตอนนั้นตอนนั้นก็ไม่รุ่งแล้วมั้ง2009เนี่ยดังแล้ว
0: บูดอสกี้พอดี้ไงพอดี้อดีตกองหน้าอาร์เซนอล
1: พอดี้นี่ตอนนี้ยังเล่นอยู่เลยมั้งยังเล่นอยู่เลยมั้งเล่นอยู่ในโปแลนด์
0: อ๋ออ๋อแกมีเชื้อโปรเลยนะ
1: ใช่เดี๋ยวมองเด้เด้ลากไปสุดเส้นนะครับแต่ว่าแรงโอ้ชาร์ลอตเตอร์เบกถอดไอ้ดีแล้วครับไม่ไหวแล้ว
0: ภาพแล้วฮะ นี่โค้ชเชลล์ต้องเบรกนะครับก็โบกมือเรียกให้นาเกมันลงมาดูอาการเนี่ย
1: นาเกมันบอกจะมีทีมแพทย์ไปทำมะเขืออะไรฮะอย่างนั้นขออนุญาตดมยาแป๊บ
0: เจ็บข้อเท้าซ้ายนะครับก็ตัวสำรองเยอรมนีก็วอร์มแล้วครับเห็นมีอันโตนิโอลูดิเกอร์นะครับแล้วก็วันดูมาอันชอนนะครับ
1: เป็นเซนเตอร์ฮาฟอีก2คนนะครับเอากินยาอะไรฮะเอ้ย
0: เฮ้ย
1: มีกินยาด้วยในสนาม
0: อ๋อกินนี่ไง
1: อะไร
0: พารานะฮะซัดพาราไป1เม็ดแล้วก็เอายาหม่องทาเดี๋ยวเล่นต่อได้โอ้ปะทะกับอามัดนี่เอง
1: แล้วข้อเท้าเหมือนข้อเท้ามันพลิกอะครับชนกันเข้าไปนี่ข้อเท้าซ้ายนะครับของชอตเตอร์เบก
0: อามัดนี่ไม่เจอกันไม่เท่าไหร่ในตัวดูอวบขึ้นนะ
1: เอาคุณมาไปเล่นไปนะเขายิงประตูชัยนะเกมที่แล้วน่ะ
0: แหมลงมาแป๊บเดียวเองเกมนี้เลยได้เป็นตัวจริง
1: ยิงประตูชัยที่เวียงจันทร์น่ะ
0: ประตูชัยมีตั้งหลายที่ทำไมต้องเลือกที่เวียงจันทร์
1: เลือกได้ที่เวียงจันทร์พอด
0: ีชองซาลิเซ
1: ่โอ้ยเชฟเป็ด
0: เชฟเป็ดนี่ไม่รู้อยู่ภัตตาคารไหนนะ
1: เราไม่ใช่ทีมเชฟครับลูดี้ฟอลเลอร์ครับขาวไปทั้งหัวแล้วตอนนี้ทั้งผมทั้งหนวด
0: ตอนนี้ยังเรียกฉายาเขาได้ไหมเจ้าเป็ดน้อยได
1: ้ไหมน้อยแล้ว
0: ผมจำได้ดูความในใหม่ฉายาเขาเจ้าเป็ดน้อยนะบิวตี้โฟลเลอร์
1: ใช
0: ่หน้าเหมือนเป็ดคืออันนี้ตรงๆเลย
1: บิวตี้โฟลเลอร์นี่เล่นบอลโลก3สมัยนะ8 6 9 0 9 4นะครับ
0: เป็นแชมป์โลกนะปี90
1: แชมป์ยูโร88ชุดยูโรติดเปล่าวะเอ้ยไม่ใช่แชมป์ยูโรชุดแชมป์ยูโรดิยูโรไม่ได้ไม่ได้ชิง
0: ของเนเธอร์แลนด์ตอนนั้นยังชื่อฮอลแลนด์อยู
1: ่ครับเหมือนกันแหละอีกสายนี่ที่เล่นไปในคู่แรกนี่ก็โอ้สวีเดนนี่ก็งานเข้าเหมือนกันนะ
0: คือคืนเรียกว่าคืนของครบสวีเดนยิงเข้ามา 5-1 ก็โดนไป 5-1
1: เออแล้วเกิดวันนี้เนี่ยคู่11โมงเนี่ยเกิดตูนิเซียมีแต้มกับญี่ปุ่นนี่ถ้าสุดท้ายสวีเดนยุ่งเหมือนกันนะ
0: ซึ่งคุณรอชมแน่นอน
1: บอกกงๆว่าเยาว์มากเลยฮะบอลโลกมายังไม่ถึงครึ่งทางเลย
0: คู่11โมงยังเตะนัดที่2กันไม่ครบทุกทีมเอ้าเอาต่อนะฮะได้ยาหม่องได้พาราไปครับยังลุยต่อได้นะครับเชลตูเบก
1: มีทีมชาติเยอรมันเลยมีปัญญาเตรียมของว่าแค่นี้แหละเอายาหม่องนี่เอายาวัดไหนนวดเราก็ได้ฮะแหม
0: ใช้ยาหม่องนี่ก็ปานีนะดีไม่ใช่น้ำมันเหลือง
1: ล้างยากเหลืองหัก
0: ครับผม
1: เกมว่ากันต่อนะครับ16นาทีผ่านยัง 0-0 เกมที่โตรอนโต 40,000 กว่าที่นั่งนะครับเดี๋ยวหลังบอลโลกนี่ก็อัศจรรย์ยุบนะลงไปเหลือ 30,000เปิดเข้ามาครับย้อนหลังฮาเวสซาเน่จะตามก็ไปยิงก็ไม่ได้ครับโดนเตะทิ้งออกมาก่อน
0: เป็นจังหวะลุยขึ้นมาของแบ็กซ้ายครับนาธานเอล บราวน์แบ็กซ้ายดาวรุ่งของไอทรัคแฟรงก์เฟิร์ตนะ
1: ครับแล้วเราจะออกสำเนียงเยอรมัน
0: แฟรงก์เฟิร์ต
1: ไอทรัคแฟรงก์เฟิร์ต
0: แฟรงก์เฟิร์ต
1: แฟรงก์เฟิร์ต
0: แฟรงก์เฟิร์ตของเรา
1: โดนด่าแน
0: ่ครับผม
1: ต่างเกมขึ้นมาครับเยอรมันทางซ้ายโยกเข้าไปให้มันหลุดโลกฟอร์ดินเวสนะครับไทยมาตรงกลางแทงต่อพาฟโลวิช
0: ลู
1: กดีหมูเซียนล่าครับมายิงขวาลูกนี้มันไม่โค้งครับหลุดกรอบออกไป
0: ยิงเสร็จนี่ตบอกเลยแบบผมเองพี่ my bad ผมยิงไม่ดีเอง
1: เหมือนจะได้ฉลับได้เต็มมุมหรือเปล่าครับ
0: ดูอีกทีครับระยะประมาณ20หลาบุเซียนล่าตัดสินใจยิงเลยครับแล้วก็เดี๋ยวดูจังหวะนี้ว่าฉลับหรือเปล่า
1: ไม่โดน
0: ใครเลย
1: มีคอสูนูครับตามเข้ามาบล็
0: อ
1: กแต่ว่าบอลเฉียดตัวเฉียดสะดือคอสูนูไปครับเมื่อสักครู่โอ้เยอรมันไล่บีบนะครับไม่ให้คอดิวัวตั้งเกมขึ้นมาได้ง่ายๆเอาบอลสุดท้ายกระเด้งไปโดนซิงโก้ออกว้า
0: อ๋อซิงโก้
1: ไม่ใช่ดันดี
0: คุณมากเลยซิงโก้จะมีใครทันไอ้มุกซิงโก้ดิงโก้นะ
1: ต่ำกว่า30เนี่ยไม่รู้นะ
0: โอ้นี่ฮะมีข่าวด่วนเด้งเข้ามานะฮะ
1: อะไรครับ
0: ท็อตแนมมาสเปอร์นะครับยื่นข้อเสนอซื้อซานโดโตนารีไป80ล้านปอนด์นะฮะ
1: เป็นยังไง
0: นี่ก็เซิร์นบอกกลับไปเขียนมาใหม่ข้อเสนอไม่ขายฮะ
1: ปฏิเสธพอเป็นพิธี
0: สักร้อยน่าจะมี
1: ไอพี่เปิด YouTube ไปดู
0: ฮะ
1: ดู
0: ดูอะไรนะคนแถวไหนเนี่ยดู
1: เ
0: นี่ย
1: หรือว่าเครื่องผมมันเปิดไม่ได้มันเต็มไอ้ผมเปิด Facebook ไว
0: ้ดู
1: เปิด YouTube ไปด้วยเดี๋ยวว่าไปได้ไล่แบบมีเวลามาไล่ตอบข้อความกัน YouTube เยอรมันยังเป็นฝ่ายของเกมได้มากกว่านะครับในช่วงต้นนี่ไม่ใช่นั้น
0: ฮะยังเราไม่ใช่เรา
1: ไม่ใช่ฮะเซิร์ฟเก่าๆนิดนึง
0: สาธุเก่า
1: ๆเอาหลุดขึ้นมาครับลาวแทงเข้าช่องในเขตโทษว้าแล้วมันลึกไปครับคายฮาเวสตามเข้าไปไม่ทันมีฟอฟาน่าครับออกมาคว้าไว้ได้ก่อน
0: นี่ไงฟอฟาร์ม
1: โอ้เยอะเหมือนนะ
0: ฟอฟาร์มวิ่งอยู่ฟอฟาร์มวิ่งอยู
1: ่เดี๋ยวช่วงไฮเดรเย็นเบรกนะฮะเดี๋ยวเราตอบกัน
0: ไฮเดรชั่นเนี่ยโอ้
1: โอดิบัวเด้เกมรุกหายเหมือนกันนะครับตั้งเกมไม่ได้ครับโดนเยอรมันไล่ติดเลยครับในแผงมิดฟิลด์นี่ไม่มีโอกาสได้ครองบอลได้พลิกเลยเหมือนวันนี้นี่ยืนหลัง3แล้วเยอรมันเนี่ยเหมือนถอยคิมมิชนะครับลงไปเป็นเซนเตอร์อีกคนนะครับทางขวาใช้ซาเน่ทางซ้ายเป็นอัลทาเน่บราวน์นะแต่ว่าเป็นหลัง3แบบหน้ากระดานนะหลัง3ชนิดที่มีลิเบโร่นี่ศูนย์พันไปแล้วนะครับ
0: ไม่ได้ฮะเดี๋ยวเช็คลำหน้าลำบาก
1: บอลยุคนี้นี่ไม่มีแล้วครับเอาบราวครับขึ้นมาทางซ้ายให้ไปเวสล็อกเจอซิงโก้ตัวบอลเริ่มเลยครับเวสพลิ้วครับบุดรอดจักรแล้มาให้มาตรงกลางให้แรงไปหน่อยเอาแต่ยังตัดได้นะครับแล้วกดลูกนี้ข้ามขานิดเดียวครับโอ้เฟลิกซ์เมช่าครับแต่ว่าเหมือนจะมีชาแลบนะครับกลายเป็นเตะมุม
0: อันตรายมากครับเฟลิกซ์เมช่าครับมีพื้นที่มีเวลาให้ลองหาครับบอลไปชาแลบกองหลังก็ดีวัวออกหลังครับได้เป็นลูกเตะมุมครับให้ใครเตะดี
1: ถ้าเป็นจาวจำก็คิมมิชเตะแต่ว่านี่มันเท้าซ้ายไง
0: บ่าวมาแล้ววิ่งมาแล
1: ้
0: วแต่ที่เราต้องเบรกโทรสัญญาณบอกเปลี่ยนตัว
1: ไม่ไหวอ่ะ
0: เมื่อกี้ทำมือหมุนๆนี่ใช่ไหมเช็คบินเช็คบิน
1: ขวงควงบอกอ๋อหมดเวลาแล้วครับไม่เร่งปิดเบรก
0: คือว่าเช็คบิน
1: ไม่ได้อยู่ในสตู
0: เ
1: ฮ้ยสัญญาณเดียวกัน
0: อ๋อแสดงว่าไม่ได้เปลี่ยนตัวสัญญาณเดียวกันหมุนบนหัว
1: เล่นสั้นครับเขี่ยคิมิดโยนเข้าไปขึ้นไม่มงแต่ว่าน่าจะโดนเป่าฟาวครับ
0: เอ้ากรรมการให
1: ้ไหมให้หรือเปล่าครับพาโลวิชขึ้นไปมงชนกับฟอฟาน่านะครับไม่ได้ไม่ได
0: ้โอ้เห็นแกชี้ไปกลางสนามด้วยแกจะให้
1: ไม่ได้ครับไม่ได้แกชี้เป็นฟาวนะครับไม่ได้ชี้ไปเป็นประตู
0: ถ้าอยากได้ประตูต้องไปยืมกรรมการคู่แรกมานะครับไมเคิลโอลิเวอร์อาจจะ
1: โอ้ยมีศอกเข้าไปด้วยทำไมโอลิเวอร์ทำไม
0: อาจจะให้ตรงนี้นึกว่าพรีเมียร์ลีก
1: โอ้ยฟาวชัดเจนครับชนเข้าไปใส่ฟอฟาน่านี่มีแขนค้ำไปด้วยนะครับปาโบลิชมิดฟิลด์จากบาเยิร์นมุนเช่น
0: นี่บาเยิร์นมิวนิกนะโอ้ฟูฟาน่าก็เลยถือโอกาสเลย
1: นอนซะเลย
0: กดลาง
1: โดนเข้าไปกระโดงคางครับฟูฟาน่าบอกเนี่ยตูสินก็จริงๆเนี่ยเป่าไฮโดรเจนเบรกเลยก็ได้เนี่ยมันครึ่งทางครึ่งแรกเลยครับไหนๆก็ไหนๆเลยเนี่ย
0: เป่าให้ไปดื่มน้ำดื่มท่าก่อน
1: เพราะว่าเดี๋ยวเนี่ยพอฟูฟาน่าลุกขึ้นมาเล่นอีกหน่อยก็พักอีกแล้ว
0: เพราะว่าจริงๆอะพับลูวิทขึ้นไปนี่ไม่โดนบอลเลยนะคร
1: ับ
0: ไปโดนมือของฟูฟาน่าแล้วก็เข้าประตูตัวเองไปนี่แต่นาเกมันบอกไม่เห็นด้วย no foul
1: ไปแล้วครับพักดีกว่า นักบอลวิ่งเข้าซุ้มแล้ว
0: ไอ้อย่างเงี้ยหน้าพักเพราะแดดนี่โหแดดจ้าเลย
1: เอายังครับผู้สินบอกยัง
0: บอกเฮ้ย
1: ยังไม่ให้พัก
0: ยังไม่ให้พักกลับมาก่อน
1: ยังไม่ถึงเวลาแหมนักบอลกันด้วยว่าคืออันนี้เป็นกฎเหมือนกันนะกฎใหม่ของฟุตบอลโลกครั้งนี้เหมือนกันนะครับว่าเวลาปฐมพยาบาลนักเตะเนี่ยไม่สามารถไปที่เขตเทคนิคอลแอเรียได้นะพวกนักบอล
0: ใช
1: ่ไปรับการติวแท็กติกอะไรงี้เขาไม่ให้นะครับ
0: เขาห้ามเสียเวลานะฮะ
1: เขาไม่ให้ครับ
0: ปกติจะตีเนียนวิ่งไปดื่มน้ำแล้วก็ฟังโค้ชติวแท็กติกไง
1: ก็ไม่ให้ครับไม่ให้
0: นะครับอาจารย์เบนิเตสบอกว่าไม่ได้กลับมานี่ไงพับโลวิทนี่หลายคดีนะยิงทำฟาวนี่ก็จะวิ่งไปกินน้ำจริงแกเขาไม่น่ามาเถียงนะพับโลวิทไม่โดนบอลเลยขึ้นเมื่อกี้นะ
1: เต็ม
0: 24นาทีผ่านไปครับยัง 0-0 นะเยอรมนีกับโกดดิวัว
1: เปิดยาวขึ้นมาครับเก็บได้ครับแดนกลางของเยอรมันเมช่า
0: ของดีตัวเท่าไหร่ตัวนี
1: ้เฮ้ยตอนมากับดอทมุนมาอุ่นกับบีจีที่โดนชราทิพย์แย่งไปยิงไปลากไปแล้วส่งให้เพื่อนยิงมาแล
0: ้
1: วนะ
0: โอ้หมูนี่
1: อ้าว
0: เมช่าถ้าไม่เจ็บนี่ดีมากเลยตัว
1: ก็ดิวัวก็พยายามจะไล่นะครับแดนบนนี่แต่ว่ายังเอาไม่อยู่เยอรมันแก้กันไม่ได้ครับบอลอยู่ที่ชาร์ลอตต์เบกพาบอลข้ามแดนขึ้นมาข้อเท้าน่าจะโอเคขึ้นแล้วนะครับคิมมิชวันนี้ทางขวาไม่เติมนะครับคิมมิชให้เป็นหน้าที่เลรอยซาเน่จัดการไปครับซาเน่กระชากตัวเข้าใส่โคนองบล็อกแต่ตัวของโคนองคนนั้น
0: แล้วแต่พี่เลยฮะ
1: โคนองแล้วกันนะเพราะมันฝรั่งเศสนี่เน
0: า
1: ะตอนนี้เนี่ยรับอย่างเดียวนะครับโกดิบัว
0: โอ้โหแม่จ่ายบอลหน้าเขกหัวเข่าแล้วเกิน
1: โดนไล่ติดเลยครับชลตเบกแปะบอลเบ้เอาไปเลย
0: เอ อ่ะคราวนี้ของจริงไปเชิญไปดื่มน้ำปัสสาวะกันได
1: ้นะฮะบอกพักแต่กับเมื่อกี้หมดเลือกแล้วอาจารย์
0: แกมีเลขในใจแล้วไงกรรมการแกชอบเลข24
1: ต้องครึ่งทางของ
0: ครึ่งทาง45นี่25ปุ๊บก็เอาเลย
1: ครับเอาช่วงของไฮเดชันเบรกนะฮะก็ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสนุกของเรากันอีกสักครั้ง
0: ครับ
1: นะครับก็บริษัทอสมทรวมสร้างสีสันความสนุกเฟ้นหา Mcot ซุปเปอร์แฟนนะในช่วงของการแข่งขันฟุตบอลระดับโลก
0: ซุปเปอร์แฟนนี่เหมือนซุปเปอร์แมนมั้ย
1: คล้ายๆจะบ้าแล้วผ่านกิจกรรมที่ชื่อว่าเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหดยิ่งมันนะครับเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติที่คุณชื่นชอบนะครับลุ้นรับของรางวัลมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทสามารถเข้าไปร่วมภารกิจร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับขั้นตอนก็ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบยืนยันตัวตนนะครับโดยการต้องมี Google บัญชี Google นะเขาก็สมัครได้เลย
0: นึกว่าต้องตรวจลายนิ้วมือนะยืนยันตัวตน
1: แต่ถ้าค่าคุณไม่มี Google นะเขานี่คุณก็เข้าไปแล้วเขาก็จะให้ไปยืนยันตัวตนในเมลอะไรประมาณนั้นว่าคุณเป็นมนุษย์ใช่ไหม
0: ใช
1: ่ๆตอบว่าไม่ใช่นี่ก็เรียบร้อยไม่ได้เล่น
0: คุณก็ต้องไปเล่นไอ้เกมเลื่อนภาพ
1: นั่นแหละแล้วก็หลังจากนั้นเข้าไปได้แล้วก็จะมีซื้อสิทธิ์นะครับแพ็กเกจในการโหวตวางกันเถอะ
0: ใช้คำว่าซื้อสิทธิ์ซื้อแพ็กเกจเนี่ยซื้อแพ็กเกจ
1: แพ็กเกจ Mcot Super Fan นะครับแพ็กเกจเริ่มต้นนี่ Mcot Super Fan Starter นะ20บาทได้10
0: เฮ้ยโหเล่นได้หลายรอบเลย
1: 10ใบในการโหวต
0: นี่เหมือนสอยดาวใ
1: ช่ไหมก็ยิงโหวตเยอะยิงได้ลุ้นไงแต่ถ้าคุณแบบว่าเป็นสายเป็นป่า
0: ครับ
1: จัดไปเลยแพ็กเกจMcot Super Fan Diamond 500บาทได้310
0: ระดับเพชร
1: 310 300ใบในการโหวต
0: 310นี่เล่นกันเพลินเลย
1: คุณบัวไปเลยแล้วก็รางวัลนี่รางวัลที่1นี่เป็นรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์นะครับ Farizon MPV EV Super Van
0: รถตู้เหรอ
1: 159,900 บาทไม่ใช่1,500,000
0: ทำไมถูกจังวะว่าจะไปหาซื้อเลยเนี่ยเข้าไป
1: 1,599,000 บาท1รางวัลเป็นรถตู้อเนกประสงค์รถตู้ไฟฟ้ารางวัลที่2นี่เป็นจักรยานไฟฟ้ารุ่นHonda รุ่น UC3 นะครับ5รางวัลที่เห็นอยู่หลังนี่นี่
0: อ๋อนี่เป็นจักรยานเหรอ
1: จักรยานยนต์ดิ
0: คุณบอกจักรยานไฟฟ้า
1: จักรยานยนต์ไฟฟ้า
0: เออ
1: แล้วก็รางวัลที่3ตั๋วเครื่องบินแบงกอกแอร์เวย์สครับภายในประเทศจำนวน24รางวัลรางวัลที่4 Go Gift Voucher นะครับ5รางวัลแล้วนอกจากนี้ยังมีภารกิจพิเศษนะครับ Mcot Super Fan สำหรับสมาชิกอะไรอ่ะสิริขึ้นเฉยยังมีภารกิจพิเศษสำหรับ Mcot สมาชิก Mcot Super Fan นะครับแล้วก็มีของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมด้วยนะครับติดตามรายละเอียดได้ที่ซามูเอลเอโต้
0: เขามานั่งดูบอลนะไม่เกี่ยวกับเราฮะ
1: แล้วนี่แคมบารูนมาดูอะไรที่นี
0: ่
1: นี่โกดีบัว
0: รู้จักกันเนี่ยรู้จักกัน
1: ติดตามรายละเอียดกิจกรรมเงื่อนไขต่างๆได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ไม่มีค่าใช้จ่ายนะ
0: ครับ
1: ยกเว้นจ่ายตอนซื้อแพ็กเกจนั่นแหละ
0: คล้ายๆซื้อไปสัญญาบัตรนี
1: ่ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคมนะครับก็คือก่อนนัดชิงนั่นเองกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหดยิ่งมันนะครับ
0: ครับ
1: จัดไปจัดไป
0: เนี่ยเชียร์โกดีวัวนี่ก็ได
1: ้
0: ครับ
1: ก็จะคิดว่าจะเป็นแชมป์มั้ยล่ะ
0: ทุ่มกลับมาสู้กันต่อครับหลังจากพักดื่มน้ำดื่มท่ากันแล้วสงสัยชอตโตเบกนี่ไม่น่าจะไหวแล้วเพราะว่าอันโตนิโอรูดิเกอร์นี่เริ่มถอดไอ้นี่แล้วฮะมงคลแล้วฮะ
1: ไม่ใช่มวยคือจะเล่นไปเล่นมาแล้ว มันอาจจะไหวแหละแต่มันเจ็บมันเสี่ยงที่จะเจ็บเยอะขึ้นแล้วทัวร์นาเมนต์เส้นทางมันยังยาวไกลนะครับไม่ชัวร์ก็เปลี่ยนดีกว่าอะไรนะสายพูดอะไรแว๊บ
0: ๆที่เสียงอะไรลอยมา
1: ตกใจกินแล้วโอ้โหแล้วโกบดิวเราได้มานั่งกินข้าวอร่อยเลยโอ้จัดไป
0: เออ
1: ผมนี่หิวหิว
0: พี่เต่ามาม่าหมดแล้วฮะ
1: เอาเอาโกดิวครับขึ้นมาทางซ้ายยาเดียวมองเด้ครับวันนี้ยังไม่ได้แผลงฤทธิ์เท่าไหร่กระชากใส่คิมมิดมีซาเน่ไปช่วยซ้อนนะครับเปิดลูกนี้เอาหน้าประตูยิงลูกปีบล็อกยิงซ้ำไปที่เข้าไปแล้วครับโอ้เอาละครับรับมาตลอดเกือบครึ่งชั่วโมงครับบุกไม่กี่ทีครับแต่ว่าโกดิวัวนำไปแล้วครับฟรองเกสเย่ครับยิงจ่อเข้าไป
0: ผมบอกเลยใส่ชื่อโกดิวัวอันที่30ฮะก็นำเฉยนะโกดิวัว
1: ใจคำนั้นได้นำเฉย
0: เรียกว่าโดนกดทั้งเกมเลยฮะอยู่ๆก็ได้ประตูขึ้นนำ 1-0 จังหวะแรกนี่เป็นอามาดิเยโลยิงไปติดเซฟก่อนนะครับแล้วก็เป็นเกสเย่นี่ซ้ำดาบ2เข้าไปเลยครับนอยเออร์ก็หมดสิทธิ์รับนะฮะอ้าวกองเชียร์เยอรมันยังเฮอยู
1: ่คือเป็นทุกชาติทุกภาษาเห็นกล้องไม่ได้ครับ
0: โอ้เริ่มจากเดียวมังเด้ครับจ่ายผ่านมาทุกด่านครับแล้วก็อามัดจับบอลทีนึงก็ยิงไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ติดบล็อกนาทีเย็นบาวครับมาแต่เกสเย่นี่มาถึงบอลก่อนใครครับซ้ำเข้าไป
1: ยิงสวนจังหวะเดียวเข้าไปเลยครับต้องชมเดียวมังเด้ถึงเส้นหลังแล้วผ่านมาสไลด์ไม่โดนนะครับที่เสาแรกของเยอรมันนะครับจนันทาครับบอลเลยมาตรงกลางนี่อามัดจับ1จังหวะยิงติดบล็อกกระดอนมาเข้าทางเกสเย่ซ้ำไม่เหลือครับ
0: แหมโชคดีเหลือเกินมีเกสเย่อยู่ตรงนั้นไม่งั้นอามัดนี่น่าจะเป็น
1: อะไรแล้วแผลโอ
0: ้
1: โห MS ไฟครับกระโดดกอดกับทีมงานน้ำหนักตัวร่วม100โลครับโดนไปทีเลย
0: ใครตบกระบาลเกสเย่ไปทีฮะเมื่อกี้มือลึกลับนะอามัดนะฮะ
1: นี่รุ่นเยาว์นะเกสเย่รุ่นใหญ่
0: เอาละกล้องจับมาที่นาธานีนบาวนะตายแกบุกปลื้ออยู่นะ
1: ก็เป็นคนสกัดจังหวะที่อามัดยิงนะครับกระดอนไปเข้าทางเกสเย่นั่นแหละครับ
0: แต่ก็ว่าเขาไม่ได้แล้วฮะ
1: ถูก
0: เป็นจังหวะบล็อกอย่างนั้นใครจะไปคุมทางบอลได
1: ้ขึ้นมานาที30นะครับลูกยิงของเกสเย่ครับกดบัวนำแล้วครับ 1-0
0: โอ้น่าจะสนุกแล้วครับแบบนี
1: ้งานเข้าที่โตลอนโตครับสำหรับดอยช์แมนทั้งหลาย
0: โอ้นัดแรกนี่ออกตัวมาชนะ 7-1 นะครับเยอรมันทีมาแล้วนี้โดนก่อนแล้วนะคร
1: ับ เยอรมันนี่เจอทีมจากแอฟริกาในฟุตบอลโลกมาก่อนหน้านี้นี่8ครั้งนี่แพ้ไปครั้งเดียวนะครับ
0: ครับผม
1: ชนะ5เสมอ2
0: เออ
1: วันนี้นี่โดนนำไปแล้วครับแล้วตัดได้แล้วครับซิงโก้ใหญ่ฟ้านะครับนี่เป็นไงเวียดฟอร์เรนเวียดกระเด็นจะแหวกมาคิดว่าตัวเองเป็นซีดานหรือไงเอาแต่จะลุกเร็วครับซิงโก้ลุกขึ้นมาเจอบอลพอดีเกสเย่ปาดออกมาซ้ายเลยครับที่เดียวมองเด้โอ้คิมมิดแต่ไม่มีคนช่วยซ้อนนี่เหนื่อยนะครับทางขวาเนี่ยเจอเดียวมองเด้นี่เร็วเหลือเกินกอซูนูครับไปทางขวาอามัดเดียโลโยเข้าเขตโทษโดนแย่ไว้นิดนึงบอลยังไม่พ้นนะครับสกัดไปสกัดมาเกสเย่มงสิงโก้คืนไปเลยครับถึงโฟฟาน่าครับไปตั้งกันใหม่อะไร
0: นี่มีสถิติน่าสนใจนะครับตั้งแต่คว้าแชมป์โลกปี2014เป็นต้นมาลงเล่นฟุตบอลโลกมา7นัดหลังสุดนี่ไม่เคยรักษาคลีนชีทได้เลย
1: เยอรมันนะ
0: เออนะครับเรียกว่าหลังนี้รั่วใช้ได้เหมือนกัน
1: มีคนพบเธอที่เยอรมัน
0: ตึ๊บตึ๊บตึ๊บ
1: เธอลูกไก่กัน
0: เพลงใคร
1: ไม่รู้เหมือนกันนะ
0: เอออ
1: ้าวกลายเป็นกอดิวัวของเกมบุกเฉยเลยครับตอนนี้
0: ชาวบ้านเรียกช็อตนะช็อต
1: เออใครช่วยไปปิดสวิตช์แดดทีได้ไหมฮะมองยากมากเลยฮะอีกฝ่ายมืดอีกฝ่ายสว่างเอาคืนไปทางขวาแล้วครับซิงโก้เปิดหักเข้ามาในเขตโทษโดนดักเอาไว้ครับชาร์ลอตเบกกระชากหนีลูกนี้โอ้โหแข็งกว่าเยอะครับซิงโก้ที่เบียดฟอร์เรนเวียสไปไม่เป็นครับหลุดออกข้างไปครับเป็นลูกทุ่มของโกดิวัว
0: เวียแกก็ไม่มีสปีดต้นเร็วๆที่กระชากหนีเลยกระโดนเบียดกระเด็นออกไป
1: เหมือนทางมายืนริมเส้นทางซ้ายเลยฟอร์เรนเวียสวันนี
0: ้ก็นี่ไงใช้สูตรเดียวกับอันเนอร์ชาร์ลอตไง
1: สถิติมันขึ้นอะไรฮะล่างจอเราไม่เห็น
0: มีอะไรขึ้นมาด้วยเหรอไม่เห็นฮะ
1: โกดิวัวได้สองสมัยหลังนี่ไม่ได้ไปฟุตบอลโลกนะ
0: ใช่
1: มัน ครั้งล่าสุดที่พวกเขาไปนี่คือ2014นะครับ
0: อ่าฮะแล้วก็ไม่เคยผ่านรอบแรกเลยนะครับปีนี้มีลุ้นเลยนะครับถ้าชนะนาทีเนี่ยโอ้โหแต่เป็นรอบ32ทีป่ะนะ
1: ครับนาเกสมันเนี่ยเดินพลาดเลยครับคุมทีมมา10เกมหลังสุดนี่ชนะรวดนะเกมนี้ตกเป็นรองครับเปิดยาวแรงไปนิดเดียวครับอามัดไล่ไม่ทัน
0: เนี่ยอามัดสาสปินไปเต็มที่นะเนี่ยยังไม่ทันเลยเปิดแรงจริงๆไม่เป็นไรของเชียร์เยอรมันนี่ยังอารมณ์ดีเพิ่งครึ่งแรกเอง
1: เฮ้ยถือผิดขวดปะเนี่ย
0: ข้างในอาจจะไม่ใช่ไอ้ที่ขวดอยู่ก็ได้ฮะ
1: สีน้ำสีดำๆเนี่ยอาจจะไม่ใช่นะ
0: อาจจะเป็นเป็นอะไรฮะมีแอลกอฮอล์เกมลุกเยอรมันนี่หายไปเลยนะ
1: ครับ
0: โอ้โหครับการว่าเล่นยิงเล่นยิงเรื่อยๆมาเรียงๆตอนนี
1: ้ช็อต
0: อินซีเล็ก
1: ทาง Facebook นี่มีสวัสดีมาแล้วก็มีสอบถามนะแอป99ทำไมฟังไม่ได้ไม่ใช้แล้วนะครับฝากประชาสัมพันธ์ต่อๆกันไปด้วยนะครับว่าแอปที่เป็น Active Radio อันเดิมเนี่ยที่เป็น99เนี่ยเราไม่ได้พัฒนาต่อแล้วนะครับให้ย้ายไปฟังในแอปที่ชื่อว่า Mcord Connect นะเข้าไปโหลดได้เลยนะครับทุกช่องทางของอสมทก็คือทั้งทีวีวิทยุทุกคลื่นนี่เข้าไปฟังเข้าไปดูสดๆได้ในนั้นเลย Mcord Connect นะครับ99ก็ไปอยู่ในนั้นเช่นกันสวัสดีพี่บอมสวัสดีพี่หยองสวัสดีจากจังหวัดตรังครับมาส่งเค้กปลาช่อนมาให้กินหน่อยเอ้ยใช่ป่ะ
0: เค้กปลาช่อนอยู่สิงห์บุรีนี
1: ่อ๋อเหรอ
0: ครับ
1: ตังนี่ต้องอะไรหมูย่าง
0: หมูย่างเมืองตรัง
1: ครับจากเด็กบ้านทุ่งไม้ไผ่ครับเขาพระทองอำเภอชะอวดและจังหวัดนครศรีธรรมราชสบายดีบ่พี่บ่าวบ
0: ่สบายดีบ่คนใต้แถวไหนวะใต้ตะวันออกเชียงใต้เงี
1: ้ยแรงไม่เป็นไงยากกี่แรงนะพันธุ
0: ์
1: เอาเยอรมันครับคืนมาปาบโลวิดจ่ายติดอมัดเกเซียมงปาบโลวิดมงสวนขึ้นไปต้องเคลียร
0: ์
1: อักบัดดูครับไม่ไว้ใจครับเอาบราวครับล่วงลงไปอามัดบอกผมไม่ได้ทำอะไรผมไม่ได้ทำอะไร
0: โอ้อามัดนี่วันนี้ตัวเก็บเลยฮะมีสอยชล็อกตัวเบ็ดไปแล้วคนหนึ่งมาเล่นงานแต่ทันยันบราวอีก
1: ปานูนี่ตัวบันล่มเลยครับมาสักครู่เลยจะเคลียร์ไปเล่นอยู่กับเบสิกตัสนะครับเดี๋ยวไปดูอักปานูตรงกลางปั๊มกันเกเซียกระดกมาครับให้อุไลอีดาอุไลนะครับผู้สินบอกว่าไปยันใส่ครับเอาไปโดนมือครับแผ่นบอลครับปากหลังเสื้อว่าอีนาวนะครับเล่นอยู่กับแทรปซอนสปอร์ในลีกตุรกีเยอรมันในช่วงไม่ถึง10นาทีสุดท้ายของครึ่งแรกนะครับขึ้นมาทางซาเน่ฮาเวิร์ทตอนนี้นี่กลายเป็นโคดิวัวก็ลงไปตั้งโซนกันแน่นเลยครับซาเน่ฝากที่ฮาเวิร์ทเล่นกันใกล้ๆนะครับริมเส้นทางขวาฝากเข้าในชิงกับมูเซล่ายังได้นะครับจีมต่อไหมฮาเวิร์ทมูเซล่าตัดเข้าในฝากซาเน่ซาเน่จะคืนมูเซล่าติดครับหน้ากรอบเขตโทษนี่แน่นไปหมดปาโบโลวิชเอาลื่นครับก้นจับเบ้าเกซิเย่เหยียบเลี้ยวยื่นไปแล้วว้าดีว่าเยอรมันก็ไม่ได้เจาะช่องตรงนั้นนะครับให้มาโอ้โหดูโกดิโกไล่เข้าไปครับชนลูกนี้ใบฟ้าของผู้สินไม่ว่าอะไรตัดได้แล้วไปแล้วครับเดี๋ยวมองเด้ออกมาทางซ้ายบอนนี่ปั่นโค้งลูกนี้โอ้โหนอยเออร์ยังดักถูกครับบินไปคว้าได
0: ้โอ้วิธีบอลน่ากลัวมากครับลูกปั่นโค้งของบอนนี่ครับแต่นอยเออร์นี่ยืนรออยู่นะส่วนทารูบินนี่ลุกขึ้นมาเช็คจมูกก่อนเลยฮะอาจจะดั้งเคลื่อนนะเมื่อกี้คู่โดนชน
1: ชนเปรี้ยงเข้าไปนี่เป็นไซนัสกับทันหันครับไซนัสเฉียบพลันอ้าวลุยขึ้นมาครับบราวทางซ้ายมูเซล่าจี้เข้าหามูเซล่า
0: โอ้โห
1: จอดเจออาหมัดกับจอดสนิทอ้าวจะอับจ่ายมาหน้ากรอบเขตโทษอาหมัดเกือบโดนตัด
0: นี่นิสัยเดิมเลยนะอยู่แมนยูไนเต็ดก็ชอบจ่ายเข้าไปตรงกลางเป็นอะไรก็ไม่รู
1: ้ชอบไว้มาหน้ากรอบเขตโทษตัวเองอะโอ้กอดิวัวนี่หลังได้ประตูนี่ดีขึ้นกว่าเดิมเห็นอ้าวลูกนี้ไปฟาว
0: เฮ้ยอ้
1: าวผู้สิน
0: ฟาว
1: ผู้สินว่าไงผู้สินไม่เป่านะครับแค่แวนยิงนิ่มๆ
0: จาน
1: ไม่ให้ครับโอ้แล้วก็ไม่เป่าซะตั้งนานและจาน
0: แกดูเพี้ยนๆนะ
1: เหมือนคือเหมือนกับว่าลูกเนี้ยให้ยิงไปก่อนนะแกคงไม่กล้าเป่าทีแรกอ่ะเพราะว่ามันมีเวียร์
0: ปล่อยให้เพย์จบไปก่อน
1: ให้เพย์จบให้พอเพย์จบปั๊บแกก็เป่าฟาวนะแล้วก็คอยไปดู VR อีกทีว่ามันฟาวไม่ฟาวโดนไหมครับ
0: โอ้โหไม่เหลืออะไรล่ะ
1: มูเซล่าก็เตะเข้าอากวาดูคว่ำเลยเป็นคอสซูนูนะครับขออภัย
0: หัวขมับนะเนี่ยเตะแล้วหัวทิ่มเลยครับแต่ตอนแรกผู้ตัดสินบอกให้เล่นต่อไปแล้วพอยิงเข้าปุ๊บก็โบกมือบอกว่าฟาวแล้วฟาวแล้ว
1: โบกมือเป็นกรรมการมวยโบกยุติการชกเลยครับ
0: คนที่ยิงเข้าไปเป็นไคฮาเวสนะ
1: ยัง 0-1 นะครับโกดิวัวยังนำเยอรมันอยู่แชมป์โลก4สมัยนะครับให้เขานายไปงูเซียล่าครับโดนชนความลงไปแต่ฟาวนะครับคือพวกแนวรุกเยอรมันนี่มันตัวเล็กๆเปลียวๆทั้งนั้นนะเจอโกดิวัวเกมรับแต่ละคนนี่ตัวยังก็ตึก
0: แล้ววันนี้มาไม่ยอมให้นักเตะเยอรมันนี่พลิกเลยครับโดยเฉพาะจามามูเซล่ากับฟอรินเวียสเนี่ยโอ้โหจับปุ๊บถึงปั๊บก็แต่ก็ฟาวจริงครับจังหวะก่อนหน้าเนี่ยนะครับที่เยอรมันยิงเข้าไป
1: ครับ
0: มูเซล่าไปฟาวคอสซูโน่ก่อนนะครับโอ้แต่จังหวะยิงของฮาเวียร์ยิงฉลาดมาก
1: ปั่นย้อนทางนะ
0: ครับลุ้นจากฟรีคิกครับเยอรมันนี่โยชัวคิมิทอยู่ที่บอลจะเปิดเข้าไป
1: ต้นเกมนี่มีเปิดแม่นๆให้ฮาเวสโคไปทีนึงแล้วนะครับโอ้แดดดีจริงที่โตลอนโตวันนี้ฝรั่งนี่ชอบจริงๆแดดอย่างนี้ ถ้าไม่ได้เตะบอลนะอยู่เฉยๆเนี่ยชอบเตะบอลนี่เหนื่อยใจจิขาดกิมมิดเปิดเข้าไปบอลตกลูกนี้เคลียร์โอ้โหเตะทิ้งออกมาก่อนครับซองกาเร่แล้วเก็บได้ด้วยครับอามัดข้างหน้าตัวกับเราอามัดจี้เข้าหาครับมีมาช่วยครับโอ้โหเมชา
0: ถ้าปล่อยให้บาวคนเดียวนี้อาจจะไม่อยู่นะ
1: แต่ว่าเยอรมันก็โตเร็วขึ้นมาครับมูเซล่าทางซ้ายเจอซิงโก้มูเซล่าจะไปเองครับมุดไปซิงโก้ขายาวมูเซล่าเปิดติดยังได้นะครับไหลมาฟอร์เรียนเวียสยิงโอ้โหหักข้อเยอะไปครับหลุดออกหลังแต่ว่าน่าจะมีฉลับเลยครับไปเตะมุ
0: มทำกันสวยมากครับจังหวะนี้การประสานกันระหว่างมูเซล่ากับฟอร์เรียนเวียสนะครับแล้วก็กองเชียร์สวยด้วยครับไม่เกี่ยวครับกองก็ตัดมาไม่ดูภาพช้าโอ้โหโยกหลอกซิงโก้2ทีครับเปิดจังหวะแรกนี่ติดบล็อกก่อนนะครับแล้วก็เขี่ยให้เวียสอีกทีเวียสนี่จับบอลแรกดีมากนะครับจับปุ๊บยิงได้เลยนะครับแต่จังหวะยิงนี้ก็ยังมีผู้เล่นกอดีวัวครับมาบล็อกเอาไว้ได้ครับ
1: แต่มุมทางซ้ายนะครับของอินซีเล็กอินซีเจอกับช้างดำครับวันนี้เปิดเข้ามาครับคิมิชขึ้นไปมองท่าไม่ได้ครับบอลตกยิงสวนลูกนี้เอาสกัดไม่ขาดจอร์ตเบกมาแห่แกกองหลังครับงุมง่ามไปหน่อยโดนเตะทิ้งออกไปครับยังเป็นลูกทุ่มของอ้าวผู้สินว่าไงเหมือนจะมีเช็ค VR แต่ว่าเช็คจบอย่างรวดเร็วครับให้เล่นต่อไปเลยให้มาครับเวียสจะให้มูเซล่าโดนจิ้มครับแล้วตรงกลางมาในเขตโทษนะครับเยอรมันเกือบแย่งคืนได้โอ้ตอนนี้นี่ล็อกหนีมาสวยนะครับให้มาทางซ้ายเจ้าเก่าครับเดียวมองเด้พื้นที่เพียบเลยครับเจอมีนาธานีลบราวน์นะครับข้ามฟากมาบักไว้บังไว้ก่อน
0: วิ่งเร็วจริงครับทางด้านเดียวมองเด
1: ้สปีดต้นจัดมากนะครับ3นาทีสุดท้ายครับครึ่งแรกก่อนทดเจ็บ
0: แล้วช่วงท้ายครึ่งแรกนี่เยอรมนีก็พยายามเปิดเกมรุกเต็มที่ครับบทหนักขึ้นครับแต่ก็เหมือนเดิมครับยังหาทางเจาะไม่ได้ครับ
1: เยอรมันนี่เล่นรอบแบ่งกลุ่มฟุตบอลโลกนี่ไม่ชนะ2เกมแรกคือแบบชนะเกมแรกเกมที่2ชนะติดกันนะ
0: ครับ
1: ไม่ชนะมาตั้งแต่2006แล้วนะ
0: เออ
1: 2006นี่ชนะคอสตาริกากับชนะโปแลนด์นะครับหลังจากนั้นนี่ไม่เคยแบบชนะ2นัดแรกเลยนะ
0: ไม่เคยชนะติดต่อกัน
1: เออนะวันนี้นี่โดนน้ำอีกซะแล้ว
0: โอกาสยิงน้อยมากครับเยอรมันนี่5ครั้งเองตรงกรอบไป1นะครับก็ดีวันนี้2ครั้งเป็นประตูไป1
1: นะพี่บอมพี่หยองสู้ๆครับ
0: ครับ
1: สวัสดีพ่อหยองโมโนผมไปเกี่ยวอะไรกับเขาแหละ
0: ครับคุณไปโมโนแล้วเหรอ
1: ไม่ได้ไปฮะไม่รู้เลือกเลยฮะสวัสดีครับคืนนี้เชียร์เยอรมันครับเหลือแหมม้าตัวเดียวแล้วครับ
0: โอ้โหเหนื่อยเลยฮะ
1: สกอร์ยังไงล่ะคะโดนตามอยู่ครับเยอรมันตามอยู่ 0-1 นะครับฟังอยู่ในสวนยางครับระวังงูด้วยนะครับพี่สวัสดีครับได้เห็นหน้าเห็นตาครับตอน นี้ไม่มีวิทยุฟังครับธานินเสีย
0: ยังใช้ธานินอยู่เหรอเนี่ย
1: เปลี่ยนไปซันโยได้พี
0: ่อุ้ยนั่นพัดลม

0: วิยุก็มี
1: มีไหม
0: มี
1: โอ้ซันโยนี่ปัจจุบันที่บ้านนี่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าซันโยอยู่ไหม
0: เหรอ
1: มีไหมคุณมีไหม
0: ไม่มีแล้วโอ้เสียไม่รู้ซ่อมที่ไหน
1: เออ
0: โอ้เกมรับวันนี้กอดิวัวนี่เหนียวนะครับช่วยกันเล่นดีนะครับโยกสักทีหนึ่งโกนองไหลเข้า
1: โอ้โหเนี่ยที่พี่อาร์ตี้บอกชอบพูดว่าจ่ายด้วยความรู้สึก
0: จ่ายทำฟอร์ม
1: จ่ายด้วยความรู้สึกนะฮะไม่มีเพื่อนเลยฮะ
0: คือมีตัวยืนรออยู่ในไลน์ครับแต่ว่าเกมรับเยอรมันก็ดันขึ้นนะครับเมื่อสักครู่จ่ายไปบอนนี่กันล้ำเลยคร
1: ับ
0: เอาเมช่าดิคือตรงกลางเยอรมันไม่ว่าจะเป็นเมช่าเป็นปั๊บโลวิชเนี่ยได้บอลปั๊บนี่รุม2รุม3ทันทีนะครับ
1: เดี๋ยวก็ต้องดูครับว่าเตะกอดิวัวจะมีแรงไล่อย่างนี้ตลอดทั้งเกมหรือเปล่า
0: อ่ะซาเน่ครับตัดเข้าในซาเน่แน่นไปหมดครับโอ้โหก็น้องดักไว้เดี๋ยวมองเด้ข่าวหมูมาบแล้วเตะยัดเอาทุ่มไปก่อนครับ
1: ก็ครึ่งแรกถือว่าเด่นสุดนะครับของกอดิวัวนะครับอย่าเดียวมองเด้ว่าหาเล่นแบบนี้ลิเวอร์พูลก็ยิ่งอยากได
0: ้ แกเหมือนใน
1: แท้
0: เหมือน
1: แชวินโย
0: เ
1: ลย
0: กำลังนึกอยู่แบบ
1: หน้ามันคุ้นอยู่ไง
0: ปากาดหัวอย่างเงี้ยเหมือนแชวินโยเลย
1: สมัยก่อนที่นักเตะอาร์เซนอลนะแชวินโยเลยไอ้ชาติเดียวกันนี
0: ่เออใช่
1: เ
0: ป็นนักเตะกอดิวัวที่ชื่อเป็นโปรตุเกส
1: เป
0: ็นบราซิลนะ
1: เป็นบราซิล
0: เยอรมันอยากจะตีเสมอให้ได้ในครึ่งแรกนะครับอีก7นาทีนะครับช่วงทดเจ็บให้เข้ามาตรงกลางพับโลวิชโยนาธานทาครับดันขึ้นมาด้วยให้มาเวสสลับเข้ามาอยู่ตรงกลางครับฝากที่เมช่าทางขวาซาเน่ตัวกับโกนองครับซาเน่กระชากเส้นหลังเปิดเลียดเข้าไปครับแต่ว่ายังมีอักบาดูครับดักไว้เป็นด่าน2ครับเตะมุมของเยอรมันทางขวา
1: ครึ่งแรกนี่ทดเบาๆครับ7นาทีนะ
0: ส่งผมแกนี่ทรมานใจชายเหลือเกินครับอักบาดูเหมือนมีหอยหลอดอยู่บนหัว
1: อุ้ยหูสยิว
0: เคมิชเล่นสั้นมาแล้วนะครับเตะมุมเคมิชตั้งป้อมเปิดข้ามไปสิงโก้มงที่เข้ามาบอลมาเข้าทางชลอตเบกมูเซล่าโยกเปิดยอดเข้ามาได้กับเขตโทษมาย้อนหลังฮาเวสแต่ว่าแถว2เมช่ายิงสวนติดบล็อกอีกคอสุนูครับดักไว้แล้วมูเซล่าเกี่ยวโดนแยกอสุนูให้สิงโก้แต่อ้อมซะเลยครับโอ้โหเป็นไงวิลฟริดซิงโก้บอกอยู่ต่อเลยได้ไหมอ่านั้นสิงโต
1: โอ้แต่เมช่านี่แกมาเก็บกวาดได้ดีแล้วเกินนะครับเห็น2ครั้งแล้วก็ที่นายเซนเยบาวนี่เอาไม่อยู่นะครับแล้วเมช่ามาช่วยซ้อนไม่ได้ส่วนพี่สิงโตก็ปล่อยผ่านไปก่อน
0: จังหวะไม่ค่อยดี
1: โอ้นึกมุกต่อไม่ออกเลยว่าอยู่ต่อเลยได้ไหม
0: มันดูเพลงแล้วเพลงเก่าซะด้วยนะเพลงใหม่ๆไม่มี
1: มีอยู่ช่วงนึงไอ้ผมจัดรอบโลกเนี่ยผมเปิดเพลงวิสิงโตเข้ารายการจนพี่โอ๊กบอกผมเปิดเพลงอื่นเข้าใจว่าชอบ
0: ก็อย่าเก่งจริงนะคุณสิงโตนะเป็นศิลปินที่ผมชอบเลย
1: หาด้วยไง
0: เซิร์ฟมิวสิกอ้าวไหลทางซ้ายครับเซิร์ฟมิวสิกแล้วบอลเตะตูมๆพูดเรื่องเพลงเปียวมามูเซล่าไปแย่งมาจากอามัดครับแหวก2แหวก2เข้าเขตโทษล่วงไปแล้วมันโดนชนมาจากนอกเขตนะครับแล้วตุปัตตุเปทะเลาะทะเลก็ไม่ได้กรอบเขตโทษ
1: เหมือนกำลังจะเสียลากนะครับมูเซล่าได้ขึ้นได้ก็ทิ้งตัวดีกว่าเนี่ยครับจริงๆก็โดนสกิดจริงๆนะแต่สกิดนอกเขตโทษนะฮะเอามาสกิดนิดนึงแต่แกเนี่ยแม่เปลี่ยนใจตอนแรกเหมือนจะไปต่อ
0: คือไม่ได้จะทิ้งตัวหรอกผมว่าแกจะฝืนเล่นต่อแหละแต่ว่ามันเสียหลักไปแล้วไปล่วงในเขตโทษชนกันตรงกลางครับกองไปแล้วครับโอ้โหผู้สินยังให้เล่นต่อนะครับนักเตะโกดิวัวได้คว่ำอยู่ตรงนั้นคนนึงผู้สินไม่หยุดด้วยครับเยอรมันก็ไม่หยุดครับลุยต่อแต่ว่าโดนแย่งเตะทิ้งก่อนดีกว่าอ้าวไม่ทิ้งเหรอ
1: เตะ
0: อยู่ด้านล่างมันบังนึกว่าเตะทิ้ง
1: แต่คือไม่ให้ฟูฟาน่าลุงเลย
0: ตรงกลางที่เจ็บอยู่ก็ลุกแล้วนะครับน่าจะเป็นซองกาเล่นะเมื่อสักครู่เกสีเย่ครับมาได้ใหญ่ครับปังมิดแล้วก็หมุนหนีออกมาสวยครับลูกนี้แล้วให้เข้าช่องบอนนี่ในเขตโทษทางขวาแม่ไม่มีมุมแล้วครับพักเข้ามายังติดชลอตเบกได้เตะมุมครับ
1: ก็ถือว่าทำได้ดีครับบอนนี่จังหวะสุดท้ายครับ ยังเตะบอลไปอัจฉริยะตุเบศแล้วได้เป็นเตะมุมครับก็ดีวัวทดเจ็บนี้ผ่านไปเกือบ4นาทีแล้วครับตอนนี้เหลือประมาณ2นาทีเศษนะครับ
0: เศษเท่าไหร่ก็ไม่รู
1: ้สิหนูกล้องเล็บแคมนะครับก็มีโดนอามัดเตะขาหลังไปนิดนึงฮะอุศิลานักบอลนี่จะมีขาหลัง
0: สองขายืนโฮโมเซเปียนนี่ก็ยืนขาเท่ากัน
1: เวลาเล่นบอลมีขาหลังโผล่
0: แต่มุมของก็อดิวัวทางขวานะครับเปิดยอนมาเสาแรกบราวมงไว้เป็นทุ่มครับ
1: กองจับบ่อยครับโยมองเดวินโย
0: ขาดหัวยังไปเตะตะก กรรมการนับเลยครับทุ่มช้าเหรอ
1: สามนะ
0: สี
1: ่สอง
0: พอดีเลย สิงโก้ครับหาเป้าไม่เจอกว่าจะทุ่มได้เอามาอีกครับโกดิโวทางซ้ายเดี๋ยวมองเด้โกดองให้มาล็อกหนีซาเน่ไปครับฝากที่เดียวมงเด้ย้ำกลับมาทางซ้ายอินาอุไลฝากชิงแล้วแต่ว่าโดนยูราธันทาครับตัวยังกระตือเหมือนกันเดียวมงเด้ดักได้จ่ายโอ้โหเร็วยิงทันนะครับยังไม่ออกนะครับน่าจะคิมิด
1: ทันได้ยังไงก็ไม่รู
0: ้โอ้คิมิดเอาไปกินครับลูกนี้มีผลัก
1: เ
0: ดียวมงเด้หมั่นไส้โอ้เยอรมันหลังจากเสียประตูที่ตื้อไปเลยนะครับ
1: ต้องชมโกดิวัวเลยครับโอ้โหไล่เพลียจนเยอรมันนี้ขึ้นเกมไม่ถนัดเท่าไหร่
0: เกมรับนี่ก่อติดคิดตังยิงครับเนี่ยครับไม่มีให้เยอรมันได้พลิกง่ายๆเลยครับเอาจ่ายไม่ดีอีกลูกนี้ซองกาเล่ปั๊มเอากลายเป็นเวสครับได้มาทะลุขึ้นมาครับข้างหน้ามีฮาเวสคนเดียวนะครับฝากที่ฮาเวสตาฮาเวสเนี่ยครับโดนไล่ติดแล้วชนเข้าไปลูกนี้ไม่ฟาวอีกครับแย่งดื้อๆเลยครับอามัดแต่ว่าก็โดนแย่งคืนเหมือนกันครับโอ้โหตรงกลางนี่สู้กันสนุกเลยครับคู่นี้เวสออกซ้ายบราวเอาครับมีพื้นที่ครับบราวหนาวแทนเน่นบราวฝากที่มูเซล่าเอาครับเคาะหาช่องกันเหลืออีกนาทีนึงนะครับทดเจ็บพาฟโลวิชเวสชิงจะให้มูเซล่าโดนดักอีกครับพื้นที่นี่ตีไปหมดตรงนั้น
1: เจาะตรงกลางนี้น่าจะลำบากกับผู้เล่นของโกดิวัวนี้ซ้อน2ของ3นะครับ
0: เปิดข้ามมาเอาเกี่ยวได้ลูกนี้ว่าเมช่าครับแต่ว่าตามไปยิงไม่ได้ในกรอบเขตโทษนะครับเมื่อสักครู่อ้าวแล้วแย่งมาได้เกซิเย่แหมดึงจังหวะรอนิดนึงไม่รอดแล้วครับอุไลน้ำมันจะเร่งนะครับเมช่าฝากที่มูเซล่าให้มาเมช่าฮาเวสทางขวาครับกรอบเขตโทษไปไม่ได้ครับคืนคิมิชเรียบร้อยที่สุดในสนามครับโจชัวคิมิชเสื้อทับในตลอดซาเน่เลื้อยครับฝากเกี่ยวส้นมาเวสโยกเข้าซ้ายยิ้มขวาโอ้มันต้องจวนตัวครับจิ้มด้วยขวาแล้วมันเบาหวิวเลยครับลูกนี้ฟอฟานารับสบาย
1: น่าเสียดายครับบอลมันพันแข้งพันขานะครับโซเรียนเวียดยิงไม่ถนัดครับไม่ล้ำด้วยนะครับจังหวะที่เมช่าดีต่อมาให้นี่ครับมีผู้เล่นโกดิวัวขวางหน้าอยู่3 4คนสุดท้ายทำได้แค่จิ้มเบาๆครับมาบอลก็ไปเข้า2ฟอฟาน่าสบาย
0: ก็คือต้องยิงจังหวะนี้แหละครับช้ากว่านี้ก็โดนเลยครับเพราะว่าลุมอยู่ตรงนั้นน่ะ3 4คนนะครับสีส้มๆเนี่ย
1: ก็น่าจะจบแล้วครึ่งแรก
0: โอ้เป็นครึ่งแรกที่อึดอัดเหมือนกันนะครับสำหรับสาวกของอิซิเล็กแชมป์โลก4สมัย
1: อะไรวะเนี่ยเอ
0: ้ยอะไรอ่ะ
1: โอ้โหนี่เมาปฏิหาร
0: มา
1: โอ้โหยุบเขาเองยุบเขายุบออกเองโอ้ย
0: ก็เป็นโกดิวัวนะครับที่นำเยอรมนีอยู่1ประตูต่อ0นะครับจากประตูของฟองเกซเย่ในนาทีที่30นะครับแล้วก็ในรูปเกมที่ไม่ได้เป็นรองเลยครับสำหรับโกดิวัวดูว่ายูเรนนาเกสมันจะแก้ยังไงนะครับครึ่งหลัง
1: ดูเป็นผลการแข่งขันที่เซอร์ไพรส์ใครหลายคนเหมือนกันนะ
0: ครับ
1: เฉพาะเมื่อฟอร์มมองจากฟอร์มของเยอรมนีในครึ่งแรกทำไมอย่าไปใช้มันมาวิญญาณ
0: เสียบใหม
1: ่คิดว่าจะหายแล้วถ้าสอดแล้วเสียบใหม่แล้วหายจะมีตำรวจไว้ทำไม
0: อ่ะนะครับช่วงบักครึ่งก็ไปดูข้อความทางไอ้นี่หน่อยว่าพี่
1: อะไรฮะ
0: ทาง SMSS ทำไมเรียกมันยากเข้าไป
1: ไหนวะไอ้เมียถ่าย
0: อันนี้ดิ
1: อันนี้โอ้เยอะแล้วกันนะต่าง
0: ตั้งแต่ตีสาม
1: เห็น นิสัยกินแรงน้องอยู่แล้วผม
0: เดี๋ยวได้ต่อไปเป็นชุดๆไป
1: ครับ
0: นะครับเดี๋ยวมีส่งมาต่อในช่วงวันนี้เราอยู่กันถึง6โมงนะ6โมงมีบอกว่าไก่อะไรเดินจากกรุงเทพไปเชียงใหม่โดยไม่เหนื่อย
1: ไก่จ๋า
0: ผิด
1: ไก่นะฮะ
0: ไก่อดทน
1: โ
0: อ้ไก่อะไรเดินจากเชียงใหม่กลับกรุงเทพโดยไม่เหนื่อย
1: ถ้าผมตอบไก่อดทนนี่ต้องคำตอบต้องเปลี่ยนใหม่แน่เลยไก่อดทน
0: ไก่ตัวเดิมมาแหละ
1: ครับ
0: ขยันเนาะ
1: ผมก็รู้ก็เล่นไงจะได้ฮา
0: ไอ้ไก่ตัวนี้ต้องน่องใหญ่กว่าตัวแน่เลยยองภาคภาษาใต้หน่อยอยากฟังจากคุณผีนครศรีย ังไงก็ผีแดง
1: ตายบอกมีบ่อเลยตาย
0: เดี๋ยวยิงลูกนี่ไม่แคร์เท่าไหร
1: ่นี่คุณนี่เหมือนนักจัดวิทยุในตำนานคนหนึ่งนะ
0: ไก
1: ่คนมีสีฮะที่เขาภาคภาษาอินเดีย
0: แล้วอ๋อพี่เก้เก้
1: พี่เก้เก้ของผม
0: ทำไมเรียกโกดีวัวครับมันไม่ขมนะครับเรียกดีทำไมไม่เรียกโกดดีปลี
1: อุ้ย
0: ดีปลีมันพลิกฮะเผ็ดนะโกดดีวัวดีวัวได้ขี้เพี้ย
1: อ๋อมันมีขี้เพี้ยด้วยใช่ไหม
0: ขี้เพี้ยนี่คือก็ไอ้ขี้เพี้ยกับดีนี่คนละอย่างกันนะ
1: ใช่ขี้เพี้ยอยู่ในไส
0: ้ขี้วัว
1: อยู่ในไส้ไหม
0: ไม่รู้เหมือนกันนะเขาเรียกโกดดีวัวฮะเดิมก็ไอวอรี่โคสนั่นแหละ
1: ครับ
0: สวัสดีครับผมทายคือราซาวได้แชมป์1ต่อ500มีโอกาสรวยไหมครับ
1: โอ้โห
0: ตัวไป7เม็ดอะเกมแรกอ่ะคิดดูแล้วกันพี่อู๋คูมันสมัยเป็นนักเตะกองหน้าผ่านแกยากไหม
1: คูมันเหรอ
0: ผมว่าแกก็ไม่ใช่สไตล์ปะทะเท่าไหร่นะ
1: เขาเป็นกองหลังจอมบุกมากกว่า
0: เออ
1: นะครับเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวรับก็ได้ด้วยนะ
0: ครับ
1: จุดเด่นนี้ไม่ใช่เกมรับนะเป็นการเปิดบอลแล้วก็การยิงฟรีคิก
0: ป๋าบอม
1: จ้า
0: ตอนอายุ14ใครน่ารักสุดหมายฟาร์มว่าไงเนี่ยใครอายุ14ตอนเด็กๆอายุ14ตอนพี่บอมอายุ14
1: ตอนผมอายุ14นี่น่ารักหลายคนเลยฮะ ผมนี่ฝูงตานี่แพรวพรา
0: วเรียกว่าช่วงนั้นกำลังแตกตื่นทางเพศ
1: เออ
0: ตามอเมริกาให้ด้วยครับยิงน้อยอเมริกาย
1: ังไงเจอเมา
0: ส์เมาส์ผีสิง
1: เมาส์ผีสิงเมาส์ใช่นี
0: ่โอ้ยปวดหัวเมาส์มันค้างอเมริกาเหรอเดี๋ยวดูให้นะเอาเมเรียเอาเมเรียเอาไม่เอาเมเรีย
1: อ่ะ
0: ตึงไว้ก่อนแล้วกันคือยังโหลดอยู่นะครับส่วนทางช่องทางอื่นก็ยังส่งเข้ามาคุยกันได้นะครับบอลโลกรอบนี้แปลกๆคอแลนเตชนะมาเมื่อกี้ให้มาเตะกับเยอรมันต่อเลยไม่ใช่ฮะ สีส้มเหมือนกันเฉยๆฮะ
1: เออนี่ฮะ
0: ก็บอกว่าพี่ยอมพี่บอมเข้ากล่องวันนี้เมนูอะไรครับเลิกงานพอดีเลยครับไปทานด้วยครับ
1: อ๋อมาไม่ทันนะ
0: หมดแล้วเสร็จกันไปไปแล้วฮะ
1: เอออ
0: เมริกาไอ้นี่ป่ะใช่ไหมไอ้เพย์ออฟซึ่งได้ใช่ไหมเดี๋ยวดูให้นะครับทำไมมันหมุนติ้วติ้วขนาดนี้ล่ะผมดูในนี้ก็ได้ต้องใช้เน็ตตัวเองไหม
1: ฮะ
0: เน็ตอสวทเน็ตอสวทช้า
1: เอ้า
0: เน็ตตับเต่าขึ้นอยู่ริมเต่าย่านาง
1: นี่ไงอเมริกาตามหลังมาราก้าอยู่0-1นะครับ
0: โดนไปแล้ว
1: นาทีที่67ละ
0: ครับนะ
1: ดูสิตินะขอให้เทียบกองหน้าของ2ทีมครับฮาวาร์ดมีโอกาสยิง2ครั้งนะครับตรงกรอบทีมจากลูกโมงนั่นแหละ
0: ครับ
1: แต่เดียวมึงได้นี่0หมดเลยนะเรื่องยุกยิงลูกแอสซิสต์เนี่ย
0: คือเขาไม่ได้ไปอยู่หน้าประตูอ่ะเป็นคนทำเกมเข้าไปมากฝ่า
1: แต่คุณดูท็อปสปีดดิ
0: โอ้โห 33.5
1: โอ้วิ่งเร็วมาก
0: ครับ
1: กี่โมงต่อชั่วโมง
0: ก็เดี๋ยวพักสักครู่ก่อนแล้วกันนะครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาลุยกันต่อกับ99 Live บอลโลกคู่เยอรมนีกับโคดิวัวนะครับ
1: ครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
3: บอลโลกสตอรี่ วิเคราะห์ทีมที่มีโอกาสเข้ารอบต่อไปในกลุ่มไอฝรั่งเศสเป็นแต่งหนึ่งของกลุ่มโดยรองแชมป์เก่าปี2022นำทัพโดยคิลิยันเอ็มบัปเป้ยังคงเป็นแต่งหนึ่งด้วยขุมกำลังที่ดีที่สุดในโลกโดยมีการวิเคราะห์ว่าระบบทีมที่ลงตัวและเต็มไปด้วยนักเตะซูเปอร์สตาร์น่าจะทำให้พวกเขาผ่านเข้ารอบได้อย่างแน่นอนนอร์เวย์ถูกยกให้เป็นแต่งสองของกลุ่มเนื่องจากจุดแข็งอยู่ที่เกมรุกที่มีความอันตรายนำทัพโดยเออร์ลิงฮาลันด์มาร์ตินโอเดการ์ดและอเล็กซานเดอร์ซอลอตด้านเซเนกัลยักษ์ใหญ่จากแอฟริกาน่าจะเป็นตัวแปรที่พร้อมจะเบียดนอร์เวย์ร่วงไปอยู่อันดับ3ด้วยวินัยเกมรับที่แข็งแกร่งและนักเตะมีร่างกายที่แข็งแรงด้านอิรักทีมมามืดจากเอเชียที่ผ่านเข้ารอบมาทางเพลย์ออฟถูกมาว่าเป็นรองที่สุดในกลุ่มนี้สรุปฟันธงฝรั่งเศสจะใช้มาตรฐานระดับโลกคว้าแชมป์กลุ่มโดยมีนอร์เวย์เข้ารอบตามเป็นอันดับ2ส่วนเซเนกัลต้องไปลุ้นโควต้าอันดับ3ที่ดีที่สุด
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
4: สนับสนุนโดย
5: ท้องเสียปวดท้อง
6: แน่นท้อง
5: มองหาย
7: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
8: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
9: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
10: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าววาว
11: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQ ระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
12: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
10: วายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
13: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02 201 4364
14: ไทยเชฟเข้มข้น

0: าวไทยเชฟ
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
5: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
6: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
7: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
8: ทุกความยั่งยืนที่สุขสนานเฮฮาสาระเพียบทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสเวลา

0: สภาพสุขสุขภาพรายการสาระดีที่พาคุณไปเปิดมุมมองใหม่เข้าใจโภชนาการสำคัญมองโลกในมุมบวกสดใสมีพลังอัปเดตโภชนาการรอบโลกตอบโจทย์การกินยุคใหม่กินดีไม่มีโรคกินอยู่อย่างไรให้ห่างไกลโรค NCD ดำเนินรายการโดยดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมือหนึ่งของเมืองไทยพร้อมด้วยเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงานมืออาชีพจาก FM99 เติมสาระสุขภาพทุกเช้าสร้างแรงบันดาลใจง่ายๆจากสิ่งที่คุณกินเฉพาะที่ FM99 คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อลงโฆษณาโทร02-201-6000ต่อ6736เพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูพร้อมทีมงานFM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 นถึง 7:30 น
1: เรียกข่าวว่าเซียนรายการที่จะพาคุณผู้ฟังไปพบกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งศรัทธาเปิดมุมมองการทัวร์สายมูสร้างเสริมกำลังใจเพื่อชีวิตที่ดีวิเคราะห์เจาะลึกวงการพระเครื่องวัตถุมงคลต่างๆในทุกแง่มุมทั่วประเทศไทยเล่าเรื่องราวพูดคุยสบายๆสไตล์สองหนุ่มศักดิ์สิทธิ์แท่งทองและโกบอยคลัชยูทูบเบอร์คนดังอันดับต้นๆของเมืองไทยติดตามรับฟังเรียกข่าวว่าเซียนได้ทุกวันจันทร์เวลา 20:30 นถึง 22:00 นทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือทางออนไลน์ Facebook YouTube FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
4: รับประทานหรือยัง
5: กลับมาก็ไอเลยนะครับกลับเข้าสู่ช่วงของ99 Live บอลโลกนะครับเกมครึ่งหลังของฟุตบอลโลก2026กลุ่ม E นะครับเยอรมนีกับไอวอรี่โคสต์นักเตะทั้งสองทีมกลับมาลงสนามแล้วนะครับหลังจากครึ่งแรกเป็นไอวอรี่โคสต์นำอยู่ 1-0
4: ก็ได้ประตูจากฟองเกซิเย่นะครับนาทีที่30ครับตามซ้ำลูกยิงของอามาดิโลที่ยิงไปติดบล็อกของดานิเอล บาวเข้าไปนะครับครึ่งหลังแล้วเยอรมนีก็เปลี่ยนตัวนะครับเอาอันโตนิโอรูดิเกอร์ครับลงมาแทนนิโก้ชาร์ลทูเบตที่บาดเจ็บนะ
5: ครับ
4: ตั้งแต่ครึ่งแรกแล้ว
5: สถิติครึ่งแรกนี่เยอรมันครองบอลมากกว่านะครับ 53% ไอวอรี่โคสต์ 39ครับบางคนบอกเอ๊ะหายไปไหน 8%
4: เป็นบอลที่ไม่ได้อยู่ในการครอบครองอีก 8%
5: ก็บอกอินคอนเทสต์ฟีฟ่าเนี่ย
4: ละเอียดมากรอบนี
5: ้อยากละเอียดก็ละเอียดขึ้นมาซะอย่างนั้นแล้วก็โอกาสยิงเยอรมัน8ครั้งเข้ากรอบ2นะครับไอวอรี่โคสต์หรือว่าโกดิวัวเนี่ยยิง4เข้ากรอบ2นะครับ ยังไม่มีใบเหลืองนะครับครึ่งแรกมาดูกันต่อครับครึ่งหลังครับรูดิเกอร์นะครับลงมาแทนนิโก้ชาร์ลอตต์เบกครึ่งหลังนี่เยอรมันชุดเสื้อขาวเกงดำนะครับสลับมาบุกจากขวาไปซ้าย
4: ตอนครึ่งหลังนี่สนามยังโล่งอยู่นะฮะแฟนบอลยังกลับเข้ามาที่นั่งไม่ทันนะ
5: ต่อคิวซื้อเบียร์อยู่
4: ออกไปหลบแดด
5: ต่อคิวซื้อเบียร์อยู่น่าจะลงไปแบบราชมังลงไปแบบแล้วเดินขึ้นบันไดมาตอนนี้โกดิวัวลุยเข้ามาในเขตโทษแหมเปิดหักเข้าไปครับโดนสกัดทิ้งออกมาเรายัง
4: ตกใจประตูเปิดเอง
5: โอ้ได้ยินเสียงประตูดักแอด
4: ฟิลิปลาม
5: ฟิลิปลามมาดูเยอรมันนะยิงแล้วโอ้โหโกนองครับอ้าวเจ็บเข้าไปอีก
4: โอ้โหดูสิเดินกระเพก3ทีวิ่งปล่อแล้ว
5: แข็งแรงจริง
4: ๆแดดดีจริงครับวันนี้ที่โตรอนโต
5: คือถ้าว่ากันตามสถิติดูจังหวะนี้คนหงายลงไปครับแหมไม่มีอะไรคือโกดิวัว

0: เนี่ยสิบเกมหลังเนี่ยนะครับชนะ8นะครับเสมอ1แพ้1แล้วก็ในจำนวนนั้นนี่คลีนชีทถึง6นะครับเพราะฉะนั้นอยู่ในช่วงที่ฟอร์มใช้ได้นะครับลูกทีมของ MS Fire
1: ใช่
0: แล้วก็ในแมตช์ยังเป็นทางการ6นัดหลังสุดนี่ยิงได้ทุกนัดนะครับ
1: ก็รวมถึงนัดนี้ด้วยนะก็ซัดไปแล้ว1ประตูครับอยู่ที่เยอรมนีละจะเอาคืนได้ไหม
0: เกสิเย่ครับโดนโยนาธานทาดักไว้บราวให้ต่อมาที่ฟอร์เรนเวียสเจอสิงโก้ไม่รอดแต่ว่ามีเมชามาช่วยนะครับฮาเวสบังก็ไม่รอดนะครับโดนเตะทิ้งออกไป
1: เล่นยากครับเยอรมนีวันนี้พอนะแต่โกดีวอนี่ถึงทุกจังหวะเลยครับ
0: ครับ
1: นี่ดูแก่อวบๆขึ้นนะยูเลนนาเกลแมน
0: อายุเยอะขึ้นเนี่ย
1: นมตั้งเต้าเลยจ้ะ
0: นี่ก็ช่างสังเกตเขา
1: อุตส่าห์ใส่เสื้อโอเวอร์ไซส์แล้ว
0: เอาขึ้นมาครับเอาบราวหลุดขึ้นมานะครับมีตัววิ่งทำช่องมูเซล่าบราวให้ลูกนี้มูเซล่าตัดเข้าในแต่ยาวแล้วลูกนี้โอ้โหปั๊มกันนะครับมูเซล่าเนี่ยวิ่งมันจะยิงมีคอสูนูตามมาปั๊มเดี๋ยวบอลออกหลังนะครับโอสินให้เป็นเตะมุม
1: จังหวะปาริบอลเกือบปริ้นเข้าตัวเองกันนะครับกอสโนูดูอีกทีครับบาวจี้เข้ามาครับแล้วก็จ่ายให้มูเซล่าครับ
0: คนปั๊มนี่เป็นซองกาเร่ขออภัย
1: มาถึงเร็วครับซองกาเร่คิดว่าจะเป็นกู้ภัยได้ถึงที่เกิดเหตุเร็วมากนะครับ
0: ครับปีปอปีปอเตะมุมทางซ้ายครับของเยอรมันครับโยชูคิมมิชโชว์มือขวาขึ้นมาครับพี่หนุ่ยบอกว่าได้เลยน้องเวียสคืนคิมิชเล่นสั้นนะครับตากไปเสาไกลเข้ามือฟอฟาน่าครับนิ่มๆแล้วก็กลิ้งบอลหลุนๆออกมาครับจะสวนนี่ฝากที่เดียวมันเด้โกนองไม่รีบแล้วครับโกลิบัวค่อยๆขึ้นบอลมาซองกาเร่ยิดฟิลจากนอตติงแฮมฟอร์เรสต์สิงโก้คืนไปที่โฟฟาน่าครับโดนฮาเวสไลแหมแกใจเย็นเหลือเกินเอาครับเจอเพลสนะครับพยายามจะแกะกันขึ้นมาให้ไปโกน้องเปิดฉลับยังมาเข้าทางของบอนนี่ครับมีโจนาธานทาตามไปบังนี่มองหลังนี่ครับพี่น้องให้มาจะพลิกไม่ได้ครับเดียวมองเด้ครับโดนจิ้มทิ้งออกข้างไปนะครับเป็นลูกทุ่มของไอเวอรี่โคสต์นะไปเรียกไอเวอรี่โคสต์เนี่ยเผลอลูกทีแล้วชินชิน
1: บอดนี้วันนี้ก็ยังไม่ได้ง้างนี่ครับของหน้าตัวป้าของโกดีวัว
0: นักเตะจากอินเตอร์มิลาน
1: ครับเยอรมันไม่ไล่ฟูฟาน่าก็ไม่ออกบอลลูกสับประตูโกดีวัว
0: เปิดข้ามไว้ทางซ้ายครับเยอรมันมงโตมาเมชากระดกลูกนี้บอลมาเข้าทางมูเซล่านะครับไหลต่อจะให้ฟอร์เรนเวสไม่ถึงแล้วล็อกหนีไปครับเอาละครับอุไลออกเป็นเกสิเย่นะครับเกสิเย่แทงออกมาทางขวาเดียโลอามัดเดียโลให้มาตรงกลางฟองเกสิเย่ยิงติดล็อกโอ้โหเกือบไปครับยังดีที่เดี๋ยวเข้ามาหาก้าวเข้ามาดักเร็วนะครับเมชาไม่งั้นเกซีเอได้ยิงเด้ง
1: ๆโอ้โหเยอรมนีจังหวะนี้คุ้มกันหลวมนะครับอู้นั่นก็โชคดีด้วยที่เกซีเอจับบอลยาวนะครับ
0: กล่องนี้ขยันหลอกเราเหลือเกินนะ
1: เมื่อกี้เป็นโจนาธานทาแล้วที่ไปบล็อกนะแต่กล้องนี้จับไปที่เมชา
0: เมชายืนดูเหตุการณ์อยู่ห่างไป2ก้าวอะ
1: ดูว่าจะเจาะยังไงดีครับเยอรมนี
0: โอ้เจอพวกเล่นเกมรับแบบแข็งแรงแข็งแรงนะผ่านยากจริงๆครับตัวนี่เบียดยุง
1: แต่โกดีวัวในช่วงอุ่นเครื่องก่อนเข้าฟุตบอลโลกนี่ก็ชนะฝรั่งเศสมาแล้วนะครับไม่ธรรมดานะครับ
0: ยังไงเล่าเอาเลื้อยหนีมาได้ครับเอาธนาอุไลให้มาอาหมัดทางขวาก็ขอโทษนะครับโยกหลบคืนยิงลูกเที่ยวโอ้โหเน่งๆเลยครับธนาอุไลครับแต่ว่าข้ามคานออกไป
1: โอ้โหอยากจะเรียกมาเคข่าวข้างสนามเหลือเกินนะยิงข้ามคานไปได้ยังไงครับโอ้จังหวะนี้แกลุยมาเองครับอุไรแล้วก็ฝากบอลไปที่อามัดนะครับแล้วอามัดก็จ่ายกลับให้ยืนโล่งๆเลยครับโอ้โหแปะช้อนใต้ลูกเฉยเลย
0: บราวมาไม่ทันแล้วนะครับ
1: เฮ้ยแบ็คซ้ายเยอรมันนี่ดูมีปัญหาเหมือนกันนะเดนเนียนบราวเนี่ย
0: แต่ต้องชมมูไรนะจังหวะเมื่อสักครู่นี่คือเขาหลบตรงกลาง2คนมานะครับแล้วก็มีรันเวย์ให้วิ่งจี้เข้ามาเขตโทษครับก่อนจะฝากให้อมัดชิงคืนมาให้อายุแค่20เองนะครับในนาอูไลนี่แหมอนาคตยาวไกลพาโลวิชครับเยอรมันขึ้นทางขวาซาเน่ให้มาเอาตรงกลางเวสว่างเลยครับไม่มีจังหวะยิงกระโดดเข้าเขตโทษโดนเตะสกัดทิ้งออกมาโอ้โหสกัดท่ายากเลยครับคอสูนูมองออกมาเดี๋ยวมองเด้ของบอลโอ้โหหาลุงเข้าไป3คนครับไม่รอดครับโดนแย่งแล้วไหลลูกนี้ฮาวเวสนักบาดูยังดักไว้ครับมียุงด้วยนี่แน่นี่แน
1: ่ทำบาปออกเลยถ่ายทอดสดนะ
0: ปิ่นตอบหูตอบตายวิวๆๆอยู่เนี่ย
1: ยุงโชว์ไป1ที
0: ครับผม
1: เนี่ยยุงนี้ก็เก่งนะขึ้นลิฟต์มาได้ด้วยชั้น5เนี่ย
0: โอ้เยอรมันอาจจะต้องเร่งหรือว่าหาทีเด็ดมากกว่านี้นะครับเจาะยากนะครับอย่างนี้เน
1: ี่
0: ยไม่ใช่แพดอ้าวโยครับซาเน่เปิดเข้ามาเลยมาเสาไกลนะครับแปะจังหวะเดียวขึ้นมาฮาเวสจับบอลแรกแล้วหมุนตัวได้ปาบอลไปคนละทาง
1: เรียกว่าจินตนาการนี่เหลือเกินนะครับคือกะจะเกี่ยวบอลนะครับแล้วก็พลิกตัวไปเล่นครับแม
0: ่บอลมันเด้งห่างเท้าไปนี่นึกว่าตัวเองเป็นเดนนิสเบิร์กแคมป์แน่เลยเมื่อกี้
1: น
0: ั่
1: นน่ะสิท่าเดียวกันเลยนะฮะ
0: จังหวะที่แตะหลบนิโคลส ดาบิซาร์ดอะไรจำกันได
1: ้นั้นพรีเมียร์ลีกนะ
0: นั่นพรีเมียร์ลีกแตะแล้วหมุนอ้อมหมุนตัวอ้อมไปอ่ะเมื่อกี้นี่แต่ว่าผิดกันตรงที่ฮาเวสนี่บอลห่างออกไปประมาณ3เมตรนะครับ
1: ดูแนวรุกสำรองเยอรมนีนะครับ
0: มีอุนดาฟ
1: มีนี่ไงอุนดาฟคนหนึ่งมีนิกวอเตอร์มาเจอร์นะครับมีทางด้านของไบเออร์ของดอทมุนด้วยกองหน้ายุงโย
0: แม็กซิมิเลียนไบเออร
1: ์ที่จะพอลงมาพลิกเกมได
0: ้แต่ว่าตอนนี้นี่ก็ดีวัวสวนมาแต่ละทีก็เสียวตลอดนะครับ
1: ดูข้างหน้าเยอรมันนี่ก็ขาดตัวเร็วๆไว้เหมือนกันนะถูกซานทั้งยีนี่ไม่ได้ขาดชื่อเลย
0: คืออย่างที่บอกว่าข้างหน้าเยอรมันเนี่ยตัวมันผอมๆเล็กๆนะครับเจอตัวยังก็ตึกกับพวกโกดิวัวแล้วให้กับตรงกลางเกรซีเย่ไม่ได้ยิงครับโอ้โหว่าไม่ยิงจังหวะแรกนะครับพอแตะทีลูดิเกอร์ถึงตัวเลย
1: เอาเป็นว่าเท่าที่ดูเกมตอนนี้โอกาสที่เยอรมันจะตีเสมอกับโกดิวัวจะได้ประตูที่2เนี่ยกลายเป็นว่าดูโกดิวัวจะมีโอกาสได้ประตูที่2เยอะกว่านะเนี่ยคุมกันหลวมมากนะครับเกสิเย่ยืนโล่งเลยจังหวะนี้
0: แล้วเบลานี่เอาอามัดไม่อยู่นะครับเมื่อสักครู่เนี่ยตัว
1: ยังดีว่าเมชานี่แกกลับมาช่วยได้เร็วมาก
0: แต่มุมของโกดิวัวครับทางขวาทางในนี่ยืนประชุมกันอยู่ครับอามัดเปิดไปเสาไกลไกลเลยเสาสองครับไปเสาสามไปคว้าคอครับเดียวบงเดฟาวใส่พับโลวิช
1: ผู้ตัดสินต้องมาเตือนเลยนะครับผู้ตัดสินเบนิเตสบอกว่าไม่เอานะอย่างนี้นะ อีกทีโดนนะ
0: วิ่งมาเตือนแล้วก็วิ่งจากไปครับ
1: ครับ
0: เยอรมันเสียบอลในแดนตัวเองครับลูดิเกอร์ลั่นนะครับเมื่อสักครู่โดนโกดิวัวเอาบอลกลับมาบุกอีกแล้วครับโอ้โหแฟนๆอินซิเล็กนี่ช่วงนี้นี่หายใจไม่ทั่วท้องเลยครับอักบาดูครับพายไปทางซ้ายก็น้องเดี๋ยวมองเด้เล่นกันใกล้ๆครับบอนนี่แทงต่อโกนอนไปแล้วครับทางซ้ายมีเปิดเข้ามาเสา2โอ้โหบราวไปทำลายจังหวะอาหมัดไว้ครับยิงไม่ถนัดบอลเลยมาทางขวานะครับซิงโก้จี้เข้าหามูเซล่าสับ1ทีสับ2ทีมีดไม่คมครับสับไม่ขาดหมุนกลับมาใหม่ครับซิงโก้ซองกาเร่ซองกาเร่เอามีพื้นที่ลากจี้เข้าไปครับฝากที่อามัดแทงคืนซองกาเร่หมุนตวัดกลับมาหน้ากองไปโทษยิงปิ้นครับโอ้โหเดียวมองเด้ว่าตรงหัวกะโหลกพอดีเลยครับไม่มีใครอยู่ใกล้ๆเลยแต่ว่ายิงแป๊กไปเอง
1: ค่าตัวลดไป10ล้านยูโรยิงแบบนี้ฮะโอ้โหดูครับมีพื้นที่มีเวลานะครับตัดสินใจไม่จับเลยครับเดียวมองเด้แล้วก็ยิงแป๊กออกหลังไป
0: โอ้แต่เกมรับเยอรมันมีปัญหานะครับเห็นเลยครับมีตัวสอดขึ้นมาจากมิดฟิลด์นี่ยืนว่างๆในกองเพโทใน 2-3 จังหวะแล้วนะครับ
1: โดนพวก2แถวเล่นงานตลอด
0: ส่งแอลเ แอลแอลไม่อยู่แอลเรียนอยู่ครับ2แถวมาแถวนี้ลีรอยซาเน่จ่ายติดอีกว่าในอีกไม่กี่ไม่นานนาทีนี้ครับยูเลียนนาเกสมันนะจะต้องขยับอะไรบางอย่างเลยครับ
1: ฮะ
0: ซาเน่ฮาเวตคืนมาซาเน่แน่นไว้หมดนะครับคืนมาที่รูดิเกอร์คูเซนเตอร์ของเยอรมันนี่ขึ้นมาถึงประมาณ45หลานะครับมูเซล่าตีโอบเข้าไปครับรูดิเกอร์รูดิเกอร์ก้มหน้าแล้วยิงโอ้โหนู่นครับยิงจากโตลอโต้ครับไปโผล่แวนคูเวอร
1: ์ไม่ต้องลุ้นนะบอลลอยข้ามเมืองไปแล้วลูกยิงไกลของนั่นไงมาแล้วเดนิสอุนดาฟนะครับลุกขึ้นมาแล้วครับส่วนคนหัวฟูนี
0: ่ไข่วะ
1: ไข่วะเนี่ย
0: วอเทอร์มาเดอร์วอเทอร์มาเดอร
1: ์โอ้ยนี่มันดูที่โฟลเลอร
0: ์ซ้ายแบ็คเคนบาว
1: โอ้โหเรียกว่าตำนานทั้งนั้นเลยฮะ
0: เออแฟนบอลนี่คอสเพลย์
1: คอสเพลย์เป็นตำนาน
0: งงไปหมดเลย
1: โตแต่ดูหน้าตาก็ดูมุกิดนะไม่ใช่หมายถึงหน้าตาแบบไม่ตลกเหมือนการแต่งตัวนะ
0: ช่วงนี้
1: เครียด
0: ช่วงนี้ยาวซองว่าป่าไปให้ครับมีตุยทองกันได
1: ้เดี๋ยวดูว่าจะถอดใครออกนี่เห็นอุนดาฟมายืนรออยู่คนละแล้วก็มีคนหนึ่งด้วยยังเห็นไม่ชัดว่าเป็นใคร
0: บุรุษนิรนาม
1: น่าจะมีชื่อแหละแปะข้างหลังไว
0: ้ฟลอเรนเวสครับให้มาตรงกลางปาโบลวิชมีทางขวาซาเน่ออกตัวนะครับแต่ว่าไม่มีจังหวะจ่ายรูดิเกอร์ยูนาธานทาคือโคดิวัวเนี่ยตั้งโซนรับลึกก็จริงครับแต่ว่าพอบอลเยอรมันกลับหลังนี่เขาก็เดินขึ้นนะครับเดินขึ้นกันเป็นโซนเป็นระบบนะครับทำให้เยอรมันก็พลิกยากครับปาโบลวิชข้ามฟ้าก็ไปขวาครับตีซาเน่จี้เข้าหาก็น้องซาเน่ตัวๆนะครับเข้าเขตโทษซาเน่แหมว่าล็อกเข้าในก็โดนซ้อนแล้วคิมมิชยอดจะให้เวสเลยมาถึงจนได้นะครับเวสคืนมามูเซล่าโดนจิ้มทิ้งออกหลังไปครับโดยอามัดดียาโล
1: ครับต้องมาหวังจากเตะมุมแล้วนะครับเยอรมนีครับโอเปนเพลย์ที่เจาะไม่เข
0: ้
1: า
0: เล่นเตะมุมเร็วไปแล้วนะครับอามัดไม่เผลอครับเตะทิ้งออกหลังไปอีก
1: ทายก็ขึ้นมารอมงจะได้เก็บโทษครับมันสกรูนี่เล่นบอลสั้นอยู่เต็มมุม
0: นี่ไม่น่าเชื่อเลยที่เราเห็นในภาพนี่อาจารย์ข้างหลังนี่ชั้นบนนี่ต่อเติม
1: เลย
0: โอ้สุดยอดเลยนะนวัตกรรมเดี๋ยวนี้เคมิสเปิดไปกลางประตูโอ้ฟอฟาน่าคว้าสบายครับคาเวสนอนกองไปแล้วนะไม่รู้โดนอะไรเข้าไป
1: นี่ครับกลุ่มบริเวณศีรษะครับคายฮาแวด
0: กลมลงไปไหว้ครูครับ
1: โอ้ยนี่ฮะโดนซองการ์เร่ครับใช้ศอกจามศีรษะไปหนึ่งที
0: ฮัดเชยเผลอๆก็จะโดนเปลี่ยนออกอ้าวซาเน่ครับคนแรกครับที่โดนถอดออก
1: เอาเลเวลลิ่งมาครับแทนซาเน่ครับมีอเมรี่มาแทนมูเซล่านะครับแล้วอีกคนที่ถอดออกไปกันพาโบลวิชนะครับแล้วก็เอาอุนดาฟลงมาครับโอ้โหน่าสนใจครับเปลี่ยนชุดนี้3คนเลยครับของเยอรมนีตัวรุกล้วนครับถอดกลางเอาไปตัวโอ้เพราะว่าซาเน่กับทางด้านของโฟรินเวียที่ทำอะไรไม่ได้จริงครับ
0: เงียบกริบ
1: ดูครับว่าเกมรุกจะดีขึ้นไหมครับเยอรมนี
0: ได้ผลไม่ได้ผลไหม
1: ตอนนี้ก็เหลือแค่ครึ่งชั่วโมงถ้าไม่ได้โผล่นี่ก็เรียบร้อยนะ
0: ฮะอ้าวโดนแย่งไปครับฮาเวตไม่มีไม่ฟาวนะครับไม่ผู้สินไม่เป่า
1: ผู้บรรยายภาษาอังกฤษบอกว่าฟาวแต่ไม่มีนกหวีดเอ้าไม่มีนกหวีดก็ไม่ฟาวเลยดูบอลเป็นปะเนี่ยน
0: ี่
1: เป็นไงเก๋าเลยนะ
0: เอาแล้วเถียงกับคนภาคอังกฤษแล้วโอ้แต่ว่าไอริโคสโกดิวัวในกลางสนามนอนอยู่คนนะครับเยอรมันไม่สนก็บุกต่อเวสไทยลูกนี้อุดาฟไม่ได้ครับจะเกี่ยวมายิงซ้ายลูกนี้โอ้โหเลเวลลิ่งครับบอลหลุดออกไปเยอะ
1: ตัวสำรองลงมันใหม่ครับลองออกคิวสักหน่อยครับเจมี่เลเวลลิ่ง
0: มันจะสนุกครับมีออกคิวด้วยกองหน้าจากสุดการนะครับเลเวลลิ่ง
1: นี่ครับเกซิเย่ก็มาฟ้องผู้ตัดสินแล้วครับว่าอุนทามน่าจะไปทำฟาวซิงโก้แล้วครับไปคว้าไหล
0: ตอนนี้นี่ข้างหน้านี่เป็นสุดการ์ดคอนเนคชั่นนะอุดาฟเลเวลลิ่งนะครับประสานงานกัน
2: โอกาสยิงนี่เยอรมัน10เข้ากรอบ2นะครับไอวอลกอดิวัวนี่8เข้ากรอบ2ครึ่งหลังนี่ไม่มียิงเข้ากรอบกันเลยนะสถิติอยู่ต่ำมันต้องชะเง้อไปมอง
0: คือหน้าทีวีหน้าจอเราเนี่ยหายไปประมาณ1ใน5ครับ
1: ครับผม
0: จอเขาต่ำต้องชะเง้อมองหน่อย
1: ส่งผิดทางวะเนี่ยโคดิวัวนี่ตอบวันกลับหลังมานี้เรื่อยจนถึงประตูแล้วตอนนี้
0: เกมผ่าน1ชั่วโมงนะครับยังเอาคืนไม่ได้ครับเยอรมันเลเวลลิงครับเลเวลลิงฝากมาลูกนี้ใหม่ฮาเวสโดนแย่ไว้นิดนึงดึงโอ้โหยูโรทันทาครับแต่ว่าบอลยังทะลักมาเข้าทางคิมมิชเหมือนขยับขึ้นมาเล่นมิดฟิลด์เลยครับคิมมิชตอนนี้เนี่ยเปิดโค้งเข้ามาเสาไกลมาซิงโก้ครับโผล่ขึ้นไปมงสกัดทิ้งไปได้ครับไม่อย่างนั้นนี่รออยู่แล้วครับเลเวลลิง
1: เล่นมา1ชั่วโมงเสร็จที่เกมรับของโกดิวัวยังไม่พลาดเลยนะครับโอ้โหว่าเยอรมนีจะมาไม้ไหนนี่รับมือได้หมดเลยครับเตะมุมอีกครั้งนึงครับอินซีเล็กโอ้โหเท้าน่าจะบวมเมื่อกี้มิดเนี่ยเตะมุมเนี่ย
0: ตะโกนบอกแผนเพื่อนเลยครับบอกอุนดับบอกอยู่ไหนดีชูแขนขวาพี่หนุ่ยย้ำพลขึ้นมาเลยครับลูกนี้คิมิชเปิดไปเสาไกลอปัดไม่ถึงนะครับมงโอ้โหฮาเวดฟอฟาน่าออกมาแล้วปัดไม่ถึงครับบอลตกใส่หัวฮาเวดแต่ว่าหลุดกรอบออกไป
1: โอ้โหดูครับฟอฟาน่าพลาดที่แล้วนะครับออกมาคว้าบอลจั่วลมครับแต่ว่าไม่ก็มงไม่ถนัดแล้วครับฮาเวดมีซองการ์เร่นี่เกาะติดเป็นปลิงเลย
0: คือตัวมันกระโดดถอยหลังนะเออว่าตั้งศีรษะมงได้นี่มันเผื่อไม่พอครับลูกนี
1: ้
0: โอ้โหคล่องจริงๆครับเนี่ยอุไลใช่ไหม
1: ครับ
0: ชื่อเหมือนผู้หญิงไทยเหมือนกันนะ
1: อืมอุไลชื่อคุณ
0: วิฟรีซิงโก้ครับให้มาตวัดขึ้นมาลูกนี้อาหมัดอาหมัดได้เจอบราวทั้งวันครับวันนี้เมช่าแย่งได้เมช่าไถไปลูกที่โอ้โหตรงกลางปั๊มกันครับอเมรี่คว่ำไปแล้วแต่ว่าบอลไปเข้าทางโอ้โหยังไม่ลุกเลยครับอเมรี่บอลยังเข้าทางเยอรมันนะครับเลเวลลิ่งให้มาโซเลนเวสคิมมิชคิมมิชโดนไล่ครับตรงเกลียวคืนโอ้โหแต่ยังไม่ลุกเลยครับอเมรี่นะครับตัวสำรองที่เพิ่งลงใหม่ๆขยโยขยเยขึ้นมาครับแต่ว่าเยอรมันลุยต่อเลเวลลิ่งเข้าเขตโทษทางซ้ายสับจิ้มลอดขาโอ้โหดิคอสุนูก็ปล่อยโฟวาน่าไปเลย
1: ใจคอยจะไปดื้อๆเลยครับเวดดิ้งจิ้มแล้วจะทำเหมือนพ่อป๋องนะฮะเหมือนจิ้มแล้ววิ่งลอดใต้ท้องหมาไปเงี้ย
0: อย่าไปรีบไปร้องไห้ทำไม
1: เจ็บนะแข้งไง
0: โอ้เจ็บโดนขวางเอาไว้นะครับเข่าชนเข่าครับเมื่อสักครู่เนี่ยกับเกสเย่
1: โอ้ยกระโพกกระเพกเลย
0: บอลขึ้นทางขวานะครับเยอรมันอามิรี่ฝากลูกนี้บังก่อนครับฮาเวสยังได้โยกแน่นไปหมดนะครับคิมิชตรงกลางมีโยธันทาครับดันขึ้นมาเรียกเบาลงมารับบอลหน่อยครับโดนไล่ตามฟอร์ม วิ่งหน้าเริดกลับมาครับโยธันทาลูดิเกอร์คิมมิชฝากที่เมช่าแทงมาเอาบราวครับหลุดนะครับบราวจะปาดต่อให้วอลเลนเวสครับติดโอ้โหออกหลังครับเป็นเตะมุม
1: ก็มาซ้ายทีขวาทีครับเกมรุกเยอรมนีก็ยังเจาะไม่เข้านะครับ65นาทีแล้วครับผม
0: นี่เท่ากับเยอรมันนี่เปลี่ยนไป4คนแล้วนะ
1: ฮะ
0: แต่ว่ายังเหลืออีก1คนแต่ว่ายังเปลี่ยนได้2ครั้งจะเหลือ1คนทำไม
1: ก็ลงมาทีละครึ่งคนก็ได้เอาขาลงมาทีละข้าง
0: เพราะว่าเปลี่ยนตอนพักครึ่งไปคนนึงใช่ไหมแล้วก็เปลี่ยนเมื่อกี้ไป3คนส่วนกอดิวัวนี่ยังไม่เปลี่ยนนะครับเตะมุมอีกแล้วครับทางซ้ายคิมิชเปิดไปโชกออกมาครับโฟฟาน่ากับปั้นคู่กู้โลก แล้วก็นอนดินปัดปัดปัดปัดไปแล้วโอ้โหสินเป่า
1: ต้องไปดูอาการโฟฟาน่ากันครับแกไม่ยอมลุกนะครับนี่เจสิเย่ครับตามดูแลอาจารย์ดีแล้วเกินผมว่าน่าจะโดนสักใบอะไปเหลือเดี๋ยว
0: แกกับตันไงคุยได้
1: ดูโหลีลาแกคุยดูดันเลยกัน
0: ครับ
1: เดี๋ยวรอดูภาพช้าว่าฟูฟาน่าโดนอะไรเข้าไปครับตอนนี
0: ้ในสนามนี่มีภาพช้าแล้วนะนั่น
1: โอ้มีเสียงโห่ตามมาด้วยเนี่ยดูอีกทีโดนดูดับผักนิดนึงแล้วก็ไปชนกับพวกเดียวกันหรือเปล่า
0: น่าจะเป็นท่อนแขนของโยนันทาครับอุ้ย
1: ไหลสิ
0: ไหลไอ้นี่ครับเบอร์เจ็ดของไอ้คอสโนครับโดนโยนันทาชนเป๋เข้ามาใส่โฟฟาน่าโอ้โหแฟนเยอรมันนอนเลยนักหนา
1: เนี่ยตอนเกมมันก็คงเห็นว่าเอ้ยไม่เห็นฟาวเลยเหมือนช่วยกันเองมากกว่าดูครับโอกาสทำประตูเยอรมัน11ครั้งนะครับโคดี้วัว8นะครับ
0: เอาขึ้นสถิติในสนามด้วยนะ
1: เออ
0: ดีเว้ยเมื่อก่อนไม่มีนะ
1: ใช่
0: เมื่อก่อนไม่มี
1: คือที่สหรัฐนี่จอเยอะอยู่นะฮะตามสนามจอยักษ์เพียบเลย
0: เออจริงๆนะคือเดี๋ยวนี้เนี่ยด้วยความที่มันเป็น
1: แคนาดานี่ว่าคล้ายๆกันคล้ายๆกัน
0: คือด้วยความที่เดี๋ยวนี้มันเป็นจอ LED ที่มันสั่นได้นะ
1: uh-huh.
0: เส้นได้หลากหลายอ่ะมันไม่เหมือนเมื่อก่อนที่เป็นจอสกอร์บอร์ดก็เป็นสกอร์บอร์ดแช่อยู่งั้นนะแต่ว่าตอนนี้แช่แล้วครับเรียบร้อยโอ้เยอรมันครับตีเสมอครับ อุนดับ
1: จริงเว้ย
0: โอ้นาทีแล้วก็ยิงได้ครับนัดนี้ลงมายิงอีกแล้วครับเดนิสอุนดับแล้วลูกเปิดของอามิรี่ครับโค้งมาตกใส่ท้าอุนดับชาร์จ5หลาครับไม่เหลือ
1: นาที68ครับเยอรมนีกลับมาแล้วครับ
0: ไปไหนมา
1: เออไม่ทราบว่าไปไหนมาเหมือนกันแต่โทมัสมุลเลอร์บอกเยี่ยมเยี่ยมนี้มาบรรยายคู่กับทางด้านของคืออะไรนะเซนเตอร์เมื่อกี
0: ้พี่มัด
1: มัดฮุมเมิลนะฮะมาคือเลิกเล่นไปแล้วทีมชาตินะครับก็เลย
0: เลิกเล่นบอลไปด้วยฮะ
1: เออแต่ลูกนี้ครับโอ้โหเปิดสวยมากครับแล้วก็เป็นอุนดับที่เข้าฮอตนะครับอเมรี่เปิดอุนดับเข้าฮอตนะครับนัดที่แล้วนี่ยิง1ใจ2นัดนี้ยิงไปแล้ว1ครับ
0: วิ่งชนกล้องโชว์อีกที
1: โอ้โหสะใจครับวิลเลียนนาเกลมัน 1-1 นะครับเยอรมันตามตีเสมอโกดีวัวได้แล้วครับตอนนี้ก็ลุ้นแซงแล้ว
0: จริงๆเนี่ยเกมลุกของพวกเขานี่โอกาสจบก็ไม่ค่อยมีด้วยนะเยอรมันนะแต่ว่าแบบดูครับลูกนี้นี่มันเป๊ะจริงๆ
1: แต่ก็น่าเสียดายดังโคดี้วัวก็แต่ประตูที่2เยอะเหมือนกันนะแต่จังหวะจบนี่ไม่เด็ดขาดนะเอาละครับโมเมนตัมนี่เทกลับมาทางฝั่งอินซีเล็กแล้วตอนนี้เหลืออีก20นาทีหน่อยๆนะครับก่อนทดเจ็บนะครับดูว่าจะแสงได้ไหม
0: คุณดาฟนี่ประตูที่8นะในนามทีมชาติ
1: ฮะ
0: ยิงเยอะนะเล่น10นัดที่11ยิง8ลูกนะครับอ้าวมาอีกครับดาวเข้ากลางคายฮาวเวตโอ้โหจับยาวครับโดนเตะยัดและบอลไม่ออกด้วยครับโฟฟาน่าออกมาคว้า
1: ต้องดูครับว่าโกดีวัวเนี่ยจะเสียสมาธิหรือเปล่าเพราะโดนตีเสมอแล้วเนี่ยดูแนวรับนี่ปั่นป่วนเหมือนกันนะ
0: ครับ
1: เ
0: ออส่วนข้อความทาง YouTube นี่เดี๋ยวบอลกำลังสนุกนะครับเดี๋ยวเราอยู่กันต่ออีกชั่วโมงเดี๋ยวไปไล่ต่อกันช่วงนั้นก็ได้นะครับ
1: ฮะ
0: ใจเย็นๆใจเย็นๆเพราะว่าแหมบอลกำลังเจ้มจนครับเอาครับเยอรมันตอนนี้นี่เหมือนฟื้นครับมาอีกแล้วทางขวาคืนไปตั้งกันใหม่เลเวลลิ่งครับไพ่มาโอ้โหแกสไลด์ดักพวกดึงยึกหลอกทีเดียวครับเลเวลลิ่งจัวลมไปเลยคิมมิชออกไปขวาครับเลเวลลิ่งคือสำรอง3คนนี่ลงมาดูเกมรุกเยอรมันคึกคักขึ้นนะครับแล้วประตูที่ได้มานี่ก็มาจากการประสานงานของ2ตัวสำรองนะครับ
1: ครับ
0: อาเมรี่นี่เปิดได้อุดาฟชาร์จจ่อ
1: ได้ถึงบ้างครับเยอรมันนี่ตอนนี
0: ้ลูดิเกอร์แหมเปิดหักเข้ามาครับโดนสกัดทิ้งไปตูมเดียวไปเลยครับซองกาเล่ครับชักปวนเหมือนกันนะครับเกมรับของโกดิวัวเดี๋ยวมองเด้ดิเงียบไปเลยครับหายจ้อย
1: ทีหลังนี่หายเงียบครับครับพักดื่มน้ำดื่มท่านก่อนนะนาทีที่72นะครับ
0: เป็นไฮเดรชันเบรกนะครับ มีคนถามเข้ามาว่าไฮโดรเจนเบรกคืออะไรแล้วไม่เล่นบ่อยจัง
1: เล่นแก้ง่วง
0: เป็นมุกของพี่ลีหมิงเขาครับ
1: อ๋อเหรอ
0: จริงๆไม่ใช่มุกด้วยฮะปิดจริง
1: อ้าว
0: มันขึ้นไฮเดชันเบรกใช่ไหมแกไปเลยครับไฮโดรเจนเบรก
1: เรียบร้อยนะฮะ
0: แล้ววันนั้นแบบเพนัลตี้ครับผู้สินแบบเพนัลตี้โอ้ยพินาเคิลคร
1: ับเรียบร้อยขึ้นยอดเขาไปเลยครับพินาเคิล
0: เอานะครับ
1: ก็ถือว่าปรับเกมได้ผลนะยูเวนต์นาเกลมันนะครับเพราะว่าได้ประตูจากการประสานงานตัวสำรองนะครับเอเมลี่แล้วก็ทางด้านของเดนิสอุนดาฟนะ
0: ครับ
1: จริงๆมันมีข่าวก่อนเกมเลยนะว่าอุนดาฟมีลุ้นตัวจริงนะแต่พอถึงเวลาก็ยังไม่ได้ลงครับเป็นตัวจ็อกเกอร์เหมือนเดิม
0: ส่วนเพลย์ออฟเซกุนด้านี่ใครที่ตามอยู่เนี่ยอเมริกากับมาลาก้าที่จบแล้วนะครับอเมริกาแพ้มาลาก้าไป 1-2 นะครับก็สกอร์รวมก็เป็น 1-2 เหมือนกันอเมริกาแพ้มาลาก้าไปนี่เพลย์ออฟขึ้นชั้นนี
1: ่ใช่ๆโอ้โหนั้นแม่ลูกเปิดของอเมริกานี่สวยจริงๆเลยเรียกว่าโค้งเข้าหาอุนดับตรงจุดนัดพบพอดีเลยวิ่งมาก็แปรเปรี้ยงเดียวหายเลย
0: แต่จุดนัดพบนี่ก็แต่แดดแดดแดดแทมแทมแทมแต่แดดแดดแทมแทมแทมความรักความรักเจ้าค่ะ
1: อันนี้คือเพลงจุดนัดพบเหรอ
0: นัดพบน้ำเพอ
1: เกี่ยวอะไรกับจุด
0: นัดพบ
1: เพลงของพี่พึ่งพี่พึ่งเบนฟอร์ดโอ้โหคือคักกันใหญ่เนี่ยคิมมิดเดินมากระชากคออุนดับ
0: อ้าวทำไมอ่ะจ่ายิง
1: อย่ามาหลอกกับพี่
0: เหร
1: อโอ้สาวโกดิโวนี่ใช้ได้ไปเลย
0: อะไรเง
1: ี้ยดูดีดูดีดูดีดีไหมคนที่ใส่แว่นดำข้างหลัง
0: มีข้อความทาง YouTube หน่อยก็แล้วกันนะครับคุณนันทพงศ์สวีดัตพี่หยองพี่บอมครับไอทิศของพี่หยองรายงานตัวเอาไปไหนมาฮะ MS ไฟ
1: ก็ห้องน้ำแหละฮะจังหวะนี้ฮะตัวเบามาเลยเดินตัวเบามาเลย
0: ตับเบนดีๆไม่ได้นะเพย์ออฟทีสาม
1: ครับ
0: เป่าคูลิ่งเบรกอาจารย์ใช้เลิกวิ่ง
1: เพื่อสินละเรียบร้อยอ๋อคูลิ่งเบรกนี่ไม่ใช่คูลิ่งเบรกให้นักบอลดื่มน้ำแหละตรงๆแล้วเนี่ย
0: ธรรมชาติมันเรียกร้
1: อง
0: บอกมาแล้วครับชอบพวกพี่บอกสีชุดแข่งด้วย
1: อ
0: ันนี้บอกผมอยู่อเมริกาครับสวัสดีครับคู่ที่แล้วดูผ่านยูทูบไม่ได้เลยต้องดูผ่านเฟซครับงง
1: ครับ
0: มีถ่ายทั้งเฟซด้วยแล้วเอาหมายถึงเราใช่ไห
1: ม
0: สวัสดีค่ะพี่บอมพี่หยองนักเตะหงแดงทีมยิ่งใหญ่ที่สุดกองกีดทำได้กี่ประตูแล้วครับในฟุตบอลครั้งนี้คนถามว่าน้องหงรอดไม่ต้องสงสัย
1: มีซักหนึ่งประตูไง
0: ครับ
1: มีใครกับโคดี้กักโปไงกักโปนี่ยิง2นะฮะยิง2จ่าย1
0: ครับ
1: แล้วก็รวมเป็น3คนแล้ว
0: จะเปลี่ยนแล้
1: ว
0: มีเบอร์22ใจใจเย็นดิค่อยๆค่อยๆทีละคน18 9 15ออก
1: มีซองกะเร่ออกไปอามัดออกไปแล้วก็บอนนี่ออกไปที่จากที่ลงมาเดี๋ยวขอดูด้านล่างจอนิดนึงนะ
0: 22มีเบอร์10
1: มีเกสซองอาดิงก้าแล้วก็
0: โฟฟาน่า
1: โฟฟาน่านะดิงก้านี่ก็น่าคุ้นๆอยู่แหละ
0: ครับ
1: เป็นในพรีเมียร์ลีก
0: เกสซองกับพรีเมียร์ลีก
1: สมุนกระดิงกา
0: อาริก้านี่ก็อยู่กับตอนลืมไปแล้วอยู่กับอะไรวะจำไม่ได้แล้ว
1: อยู่กับไบตันอยู่ไหมมีเซโกโฟฟาน่าลงมาด้วยเป็นมิดฟิลด์จากปอร์โต้อะไร
0: ครับ
1: 15 minutes of the 90 remain
0: Whatever is tagged onto the end. Alinka นี่อยู่กับโมนาโกเหลืออีก15นาทีนะครับเกมนี้ยุ่งได้ไงวะ
1: เข้าใหม่นิดหน่อยนะ
0: ขอไปนึกว่าใครครัวป๊อปคอร์นเดี๋ยวนี้เสียงแป๊ะๆเอาชนกันเองแล้วครับโอ้โหลงมานี่ก็ชนแหลกครับโฟฟาน่าโดนตัดได้ครับเมช่าแผงออกขวาคาร์เวสคืนมาเมช่าคืนฮาเวสอ้าวแล้วก็โดนปั๊มแล้วโอ้โหคืนเฟือกให้เพื่อนครับเมช่าตัวน้องโดนไล่เหมือนกันนะครับมุมอับต้องคืนมาตั้งกันที่เฮียโฟฟาน่าเลยครับเปิดข้ามออกมาทางขวาซิงโก้ขึ้นไปโหนมงลูกนี้บอลออกข้างครับ
1: ก็ดูเกมรุกจะให้หายไปเหมือนกันครับก็ดีว่ะ
0: 43,000 คนนะครับผู้ชมในโตโรนโตสเตเดียมวันนี้ก็เสริมอัธจันทร์ออกมาอีกหมื่นกว่าเป็นอัธจันทร์ชั่วคราวสนามเดียวนะครับในฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับโอ้โหฮาเวสโตนเตะนี่ผู้สินไม่เป่านะครับกอดิวัวลุยต่อโฟฟาน่าครับอ้าวมีนอนฟังละคน
1: ไม่ลุกแล้วครับ
0: ของโกดิวัวนี่เป็นอินาอุไลครับแต่ลุกแล้ว
1: ตัวเป็นตัวสเตเดียมนี่เต็มๆนี่ก็ 50,000 ที่นั่งนะก็ถือว่าเกือบเต็มกันแล้วนี
0: ่ครับปกติพวกนี้ฟีฟ่าเขาจะกันพื้นที่บางส่วนว่าเป็นที่นั่งสื่ออะไรอย่างเงี้ยนะไม่รู้ว่านับไปด้วยป่ะที่นั่งสื่อกินพื้นที่น่าดูต้องวางโต๊ะด้วยแต่ผมไปนี่ไม่ค่อยได้นั่งโต๊ะนะ
1: ทำอะไรฮะ
0: คือมันสื่อไปเยอะไงบางคนก็ได้โต๊ะได้โต๊ะก็จะมีปลั๊กไฟให้มีโคมไฟให้มีอะไรเงี้ยมีจอให้ดูส่วนที่ล้นมาเนี่ยก็ไปนั่งเก้าอี้เหมือนแฟนบอล
1: ฟรีเสริม
0: แต่ว่าก็เป็นเก้าอี้โซนที่เขาจัดให้สื่ออะไรเงี้ยจะใครเอาโน้ตบุ๊กไปด้วยก็วางตากพิมพ์กันก็แก่ก็แก่แต่ว่าก็ดีวัวขึ้นมาทางขวาครับเดี๋ยวมองเด้นี่ย้ายมาอยู่ทางขวานะครับไปไม่ได้ครับเจอขวางอยู่2ขึ้นทางซ้ายนะครับโกดิวัวกนองตรงกลางครับเกซิเย่ให้มาเอนาอุไลซิงโก้ครับคลองบอลใส่เยอรมันบ้างนะครับโกดิวัวเกซีเอชี้ให้ขยับเพื่อตรงกลางโฟฟาน่านะครับทางซ้ายแน่นเหมือนกันนะครับ
1: ก็ไม่มีช่องก็ไม่เข้าครับไม่อยากเสียบอลก็ดีวัวขอกันไปเรื่อยครับหาช่องไป
0: คือวันนี้เนี่ย1แต้มนี่ก็โอกาสเข้ารอบก็สดใสลันลาไปแล้วทั้งคู่4แต้มนะครับ
1: อย่างน้อยก็ไปลุ้นอันดับ3ดีสุดนะฮะ
0: สี่แต้มนี่ไม่น่าพลาดแล้วล่ะผมว่า
1: ใช
0: ่คือฟุตบอลโลกครั้งนี้เนี่ยรอบแบ่งกลุ่มในกลุ่มเดียวกันเองเนี่ยใช้ head to head ก่อนนะ
1: ครับ
0: ในการเปลี่ยนกติกานะครับเมื่อก่อนนี้เราจะคุ้นว่า FIFA ในใช้ลูกได้เสียทุกกรณีใช่มั้ยแต่คราวนี้นี่ใช้ head to head ก่อนในกลุ่มเดียวกันน่ะแต่ว่าพอมาถึงการนับอันดับ3เนี่ยที่ดีที่สุดเนี่ยจะใช้ลูกได้เสียนะครับ
1: เพื่อ
0: เพราะมันไม่เจอกันเองนับแต้มแล้วก็นับลูกได้เสียนะครับอันดับ3ที่ดีที่สุด
1: เราจะท่องจำกันว่าทัวร์นาเมนต์ของ FIFA นี่เป็นลูกได้เสียยูฟ่านี่ head to head ตอนนี้อยู่FIFA ตามยูฟ่าแล้ว
0: เอาครับคาเวตกระชากมาแต่ซิงโก้เร็วกว่าครับวิ่งแซงเฉยบังจะไปเบียดซิงโก้ยังไงครับตัวบัลเล่มโอ้ยกระตุกโอ้ซิงโก้ครับแหมแล้วแกล้มลงไปนอนในสนามครับเมื่อกี้แกเจ็บ
1: เขาเรียกล้มเป็น
0: เมื่อกี้แกเจ็บข้างนอก
1: นะนี่บาวนี่ฉุนเลยบอกไอ้ทิดเอ้ยทำไมกิ้งลงไปเจ็บในสนามนี่ไงตะเกียบมันก็บอกต้องตั้งใจเฮ้ย
0: คุณสี่ที่สี่บอกว่าเบา
1: ๆโอ้โหแกเจ็บบริเวณกล้ามเนื้อด้านหลังต้นขาข้างซ้ายนะครับเอ้าตะเกียบมันไปคว้างบอลทิ้งแม
0: ่เดนนี่เดวินมาเป็นสตาฟเลย
1: เหมือนดูอีกทีจังหวะนี้ฮะเกรงเยอะไปหน่อยคงใส่จะกระตุก
0: ไม่ได้โดนอะไรนะ
1: กระตุกเองอะไร
0: เองครับเนี่ยบอลยังไม่ออกซิงโก้ยกมือแล้วเขี่ยบอลทิ้งเลยครับว่ามันกระตุกครับต้นขาซ้ายครับ
1: โอ้โหแล้วดูสตาร์โกที่วัวที่สบตาจ้องตากระเหม็งเลยไหวไหมน้อง
0: โอ้สิบนาทีสุดท้ายนะครับ
1: ตามกติกานะต้องออกไปปฐมพยาบาลกลางสนามก่อน
0: หนึ่งนาทีนะ
1: นี่ก็ดูว่าก็เล่น10คนไปก่อน
0: เนี่ยต้องมีตัวมายืนแทนก่อนนะครับเป็นโฟฟาน่าอ้าวบอลโดนผู้สินแล้วบอลชิงมานี่แย่งกันดิครับว่าใครได้ครองครับเกซิเย่บอกผมสิคือบอลมันจ่ายแรงเข้าไปแล้วมันกระชกก็เรียกอะไรแคนนอนมาครับมาโดนผู้สินอีกทีนึง
1: เขาให้เยอรมัน
0: ผู้สินต้องจริงๆจังหวะแบบนี้ผู้สินก็ต้องขี้เลยนะว่าใครได้ครองบอลนะครับไม่งั้นแย่งกันตายครับ
1: มันจะมีบอลพรีเมียร์ลีกสมัยก่อนนะ ที่ดรอปบอลแล้วให้เตะแยกกัน
0: เ
1: นี่ยผมจำได้เลยมีเวนลูนี่แยกกับใครสักคนโอ้โหเตะกันยับ
0: ผลจังหวะพอแย่งปั๊บตามลูนี่ตามไปเตะพัว
1: อ้
0: าวตัดได้

0: ครับโฟฟาน่าอดิงก้า
1: ไม่ให้จังหวะแรก
0: อดิงก้าจะเลื้อยครับอดิงก้าผ่านมา1ผ่านมา2ผ่านมา3ครับเอาเกตซองครับให้มาทางขวาเอาแล้วเอาแล้วเดี๋ยวมองได้คืน
1: โอ้โห
0: ฟอร์มนัดแรกหายไปไหน
1: ราคาหายไปอีก10ล้านยูโร
0: แล้วตรงนี้โดนเดี๋ยวมองได้ออกด้วยนะครับนั่นน่ะแต่ผู้สินเป่าให้ฟรีคิกครับ
1: อย่าไปทะเลาะกันนะเผื่อได้อยู่ทีมเดียวกันนะเวียดกับเดียวมองเด้
0: เมื่อกี้ผมหรือสายใหม
1: ่เฮ้ยดูเอ้ไหมเน
0: ี่
1: ย
0: เกล่าดูเ
1: อ้อ๋อนี่เป็นพี่ชายนะ
0: พี่ชายของเดซิลี่ดูเอ้ครับ
1: เคยไอช่วงเตะอุ่นเครื่องกับทีมชาติฝรั่งเศสนี่ก็มีถ่ายรูปคู่กันด้วยเอ้าดูท่าทางจะ
0: ไม่ไหวครับ
1: ไม่ไหวแล้วฮะแล้วดูโอ้ยน่าเป็นห่วงเลยเพราะเจ็บบริเวณแฮมสตริงอะฮะรูปเผลอนะ
0: ครับเมนเนียจะไม่ทันแล้วโอ้เล่นดีมากเลยครับซิงโก้เลยตั้งแต่แมตช์แรกแล้วนะครับวันนี้นี่ก็เก็บนาธานเบาเอ่ยอะไรเอ่ยอยู่หมดนะครับ
1: ต้องรอดูว่าดูเอจะเล่นดีหรือเปล่านะน้องนี่เป็นตัวรุกนะครับพี่เล่นเป็นกองหลัง
0: เปลี่ยนไปฝั่งละ4คนแล้วนะครับยังเหลือโคต้าเปลี่ยนอีกฝั่งละคนชาร์ตโอ้ชาร์ตชาร์ตอะไรวะ
1: ชาร์ตชาร์ตชาร์ตเข้าไป
0: พูดอะไร
1: เ
0: กตซองครับ
1: โอ้โหร้องไห้เลย
0: สงสารเลยครับ
1: คือเรียกว่ารู้ชะตากรรม
0: ใช่แล้วบอลโลกนี่มันไม่ใช่ทัวร์นาเมนต์ที่มากันได้บ่อยๆครับ อย่างที่เรียนไปว่าไอวอรี่โคสต์หรือโคดิวัวนี่ก็ห่างหายไป2สมัยนะครับ
1: ก่อนหน้านี้ก็มีโคเน่นะของแคนาดาคนนั้นนี่ขาซ้ายหักเลย
0: ครับ
1: นะครับก็ปิดเทอมยาวไป
0: แต่มุมของโคดิวัวครับเปิดเข้ามาบอลตกมงเสยไปเคลียร์กันไม่ค่อยขาดเป็นฮาเวิร์ดเกี่ยวมาเอาละครับจะได้สวนจิมเลเวลลิ่งติดครับฟอฟาน่าดักไว้ให้ไว้ลูกนี้พิงฟอฟาน่าพลิกเข้าขวายิงติดบล็อกตัวนี้ตันยังกระตึกเลยครับฟอฟาน่าให้มาเดี่ยวมองเด้ลั่นอีกแล้วครับแหมวันนี้นี่สมาธิไม่รู้ร้อยไปไหนเอาแต่บอลทะลักไปเข้าทางเกตซองดีว่าโจลาธันทายังไม่เผลอครับดักทิ้งออกไปได้
1: เกือบไปครับอุนดาไปทำเสียบอลหน้าประตูเกือบเป็นเรื่องเลยครับครับเอาเดียวมงเด้ก็สุดปีคนแล้ว
0: ผมว่าแกเซ็งฟอร์มตัวเองมากกว่าวันน
1: ี้
0: ดูไม่ค่อยดีครับ
1: ไปแล้วเหมือนกัน
0: เปลี่ยนเลยครับเดียวมงเด้ครับโดนถอดออก
1: ตามกติกาใหม่ครับใครสนามตรงไหนก็ออกตรงนั้นเลยต้องออกภายใน10วินาทีนะครับเอานิโคลาเปเป้ลงมาเล่นแทนเปเป้นัดแรกเป็นตัวจริงครับเล่นดีจัดฮะนาทีสองเลยเป็นแก้สำรองฮะ
0: เอาเฮ้ย
1: เอ้าเยอรมันก็เปลี่ยนด้วยครับเอาคายฮาเวลไว้พักละในนาทีที่85แล้วนะ
0: เปลี่ยนคนสุดท้ายทั้งคู่นะคร
1: ับ อุ้ยเอาหนุ่มกล้ามโตนะครับเรียนโกเลสก้าลงมาเล่นแทน
0: โอ้แท็กตรงกลางว่ะ
1: เออก็ตอนนี้ผมว่าเยอรมันก็หนึ่งก็เอาแล้ว
0: คือเพราะว่าข้างหน้าเยอรมันตอนนี้ตัวลูกเพียบไปหมดแล้วนะครับแวร์จะออกไปครับเอาตรงกลางลงมาเสริมนะครับกอเลสกาเปลี่ยนครบ5คนไปทั้งคู่แล้วนะครับเหลืออีก5นาทีอักบาดูให้มาดูเอลงมายืนแบ็คขวาแทนซิงโก้ไปเลยนะครับ5 minutes to play plus whatever is added onโฟฟาน่าเปิดยาวคิมมิชดักไว้ครับแล้วบอลไปเข้าทางอุนดาฟซะด้วยครับพลิกเข้าหาประตูแล้วยิงเลยครับลูกนี้มาตรงกรอบนะครับแต่ว่าโฟฟาน่าดักได้ครับ
1: ก็หาจังหวะยิงได้ดีครับจานิตอุนดาฟครับใช้ตัวบังบอลนะครับจากผู้เล่นของโกดิวัวแล้วก็ลองยิงไกลเลยครับ
0: บอลเฉียวหัวนมของบักวาดูไปครับ
1: ใช้คำว่าปฐุมถัน
0: ไปเป้พลิกโอ้โหหลบมา2
1: วานแล้วทำไมค่าตัว73ล้านยูโร
0: เป็นไงเล่า
1: เป็นอย่างนี้นี่เองนะฮะ
0: ตอน73ล้านเมนเป็นงี้เลย
1: อุ้ยว่าเนี่ยนิโคลาเป้นี่แหละต้องมีทีเด็ดวันนี้
0: เหรอ
1: เออ
0: นี่ผู้สินบอกว่ากินแดนหรือเปล่า
1: ฮะ
0: MS Fire ครับมีปัญหาทีมงานนะครับของโกดิวัวผู้สินต้องมาเคลียร์26 minutes last time out ดูสิบอก this is it
1: นึกว่าบอกหลายทีแล้วนะหลายทีแล้วนะ
0: this is it เหมือนนึกว่าคอนเสิร์ตของไมเคิลแจ็คสัน
1: this is the book
0: ดูสิเบนิเตสจากปารากวัยนะครับวันนี้ไม่ได้แจกไปเหลืองเลยนะ
1: เดี๋ยวก็มาคุณจะไปทักสิ
0: เอาครับโคดิวัวขึ้นทางซ้ายครับโฟฟาน่าเจเข้าหาลูดิเกอร์โฟฟาน่าปาดมาหน้ากรอบเขตโทษโอ้โหไม่ช่าดักไว้ครับขืนเอาโดนล้วงไม่ช่าเกตสองโอ้ผู้สินเป่าฟาวครับแม่เกตสองจะแย่งได้อยู่แล้ว
1: ลงมาได้หนักไปทางทำฟาวนะเกตสองโอ้โหไม่มีเชิงเลยฮะทำฟาววิ่งมาผักนี่เมช่าดื้อเลย
0: เขาปังอยู่เนี่ยผ่านหลังให้ด้วยนะครับเกียร์สองชนเข้าไปอ้าวสกัดออกมาไม่คานะครับมาเข้าอุนดาฟเวสบราวเอมิรี่ครับให้บราวเปิดเข้าไปในกรอบเขตโทษโฟฟาน่าก็ลงไปช่วยสกัดแล้วจะโตไปแล้วครับเปเป้ครับแตะหนีไปแล้วครับเปเป้โอ้ทางขวาพื้นที่เพียบเลยครับเปเป้ตรงกลางมีแค่2เสา2ก็มีครับไหลไปลูกนี้อดีเก้าโอ้ยบอลแรกไม่ดีครับไม่ยิงจังหวะแรกครับตัดสินใจแต่งแล้วเดินเสร็จเลยครับโอ้โห
1: แล้วก็ชูมือขอบอลมาแต่ไกลเลยอดีก้าครับบอลแรกจับลั่นนะครับหมดโอกาสยิงไปเลยอ่ะ
0: โอ้กุมหัวเงยหน้ามองฟ้าเลยครับอดีก้า
1: เปเป้บอกมองหน้าพี่ก่อนไม่ต้องมองฟ้า
0: โอ้โหไปอย่างสวยเลยครับเปเป้เมื่อสักครู่เอาเยอรมันครับอามิรีต่อเดเดคลายแม็กแล้วนะครับเวลาเหลือน้อยเต็มที
1: โอ้ใครโดนตอนนี้ก็ช้อยเก็บฉากนะฮะ
0: ใครอะช้อยเน
1: ี่
0: ย
1: นั่นสิทำไมเป็นช้อยเก็บฉากทุกทีเลย
0: เ
1: ป็นเจ๊มอยเก็บฉาก
0: ชื่ออื่นก็มีเยอะแยะ
1: มันนึกขึ้นมาในหัวว่าช้อยต้องเป็นชื่อนี้เลย
0: เอมิสตักลูกเดเบิร์นคืนมาแล้วบราวยิงติดเซฟครับโอ้โหเวสแปะคืนให้บราวยิงซ้ายบอลจะเข้าอยู่แล้วฟอฟาน่าล้มปัดทัน
1: โอ้โหเหลือเชื่อยิงครับดูครับฟอฟาน่าเซฟได้อย่างไรครับลูกนี้ยิงเต็มเท้าซ้ายเลยครับโอ้บราว
0: โอ้ผู้สาประตูจากลิเซสปอร์ครับในตุรกีเหนียวจริงๆเอาเยอรมันขึ้นมาใหม่ทางขวายึกยักยึกยักเปิดติดครับมาเลเวลลิ่งไม่ผ่านคนนอง
1: ทุ่มไกลไหมได้ทุ่มระยะได้ลุ้นอยู่โหกล้องจับไปที่ดาทินเยี่ยนบ่าวเอาเอาทีมด้วย
0: ถือบอลแล้วทุ่มเร็วๆครับเปิดทุ่มเข้ามาครับตรงกลางดักทิ้งไปแล้วเกสองเก็บได้นะครับจะโตโฟฟาน่าครับขึ้นมา
1: โอ้โหดูสิ
0: ทางขวาเป้ไปแล้วครับแทงลูกนี้ไม่ได้เปรียบครับโอ้
1: โหเนี่ยเราเจอโจนาธานทากดไนตรัสนะฮะโอ้แกสปินหน้าตั้งอยู่ทั้งคู่แล้ววิ่งไปดักบอลไว้
0: คือเข้าช่องไปแล้วบอลมันไซไปเข้าทางผู้เล่นเยอรมันนะครับตอนนี้เนี่ยไม่มีแบบตั้งโซนครับเปิดหน้าประตูถึงหน้าประตูครับเลเวลลิ่งเปิดเข้ามาเข้าซองโฟฟาน่า
1: โฟฟาน่าบอกพวกเองพอเหรอวะเอาแต้มนึงก็เอา
0: โอ้บราวน่าได้มากลูกชูเลยปลายมือ
1: ก็ยิงดีแล้วนะ
0: เออปลายมือซ้ายครับของโฟฟาน่า
1: แต่นี่ครับเขาให้ดูโอกาสของโกดีวัวอีกครั้งครับเป็นจังหวะที่เปเป้พามาครับแล้วโอ้ทางฝั่งซ้ายมือเนี่ยอยู่คนเดียวอาร์ติก้าจับบอลลั่นมาโถ
0: คือเหมือนกะจังหวะเข้าบอลไม่ดีวิ่งเลยไปนิดนึงครับก็เลยจะแต่งนะครับบอลมันเลยย้อนหลังไม่ได้ยิงเลยอ้าวเยอรมันมาครับอูนดาฟอูนดาฟไหลหน้ากรอบเขตโทษแปลลูกนี้โอ้โหอามิรี
1: ่โอ้พอกันเลยฮะ
0: โอ้ลูกนี้นี่ยิงไม่ดีฟอฟาน่าล้มตัวคว้าไว้ได
1: ้โอ้โหได้ยิงระยะไปถึง10หลาครับอามิรี่ครับอูนดาฟนี่จ่ายให้แบบเนียนกริบเลยครับแล้วดูแกยิงครับยิงเหมือนคืนบอลให้ประตูระยะประมาณจุดโทษนะครับ
0: มีอักบาดูพุ่งเข้ามาเร่งนะครับทำไมต้องรีบยิง
1: แล้วก็เกมนี้ทดเจ็บ6นาทีนะครับตอนนี้ก็ผ่านไปเกือบ1นาทีละ
0: ตอนนี้นี่แลกกันแล้วครับทีต่อทีโอ้นี่ผู้สินแจ้งสถิติมาครับอุนดาฟนี่เป็นตัวสำรองคนที่21แล้วนะครับที่ทำประตูได้ในฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับครั้งที่แล้วที่กาตาร์เนี่ยรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยตัวสำรองยิง23คนนะครับ นี่21เข้าไปแล้วยังไม่ถึงครึ่งทางดีเฮมิชเปิดลูกนี่ลึกครับข่าว2ฟอฟาน่า
1: วันนี้เล่นดีจริงๆครับผู้สาประตูฟอฟาน่านี่เหนียวมากครับแต่คิมบิแกไม่หมดแรงเลยนะไม่มียุบ
0: เสื้อในเกงตลอด
1: เ
0: กซิเย่โดนบังแต่ว่าไถไปครับโอ้โหนี่แกหนาขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยเกซิเย่เนี่ยจับต้นขาเหมือนกันครับ
1: ตึงฮะตึงช่วงนี้ตึงไปหมดแล้วฮะผู้เล่นโกดิวฮะวิ่งเยอะ
0: นี่กูก็ตึงกับมึงก็ตึงกับตึงกันละสิ
1: ดีที่หูไม่ตึงนะ
0: เกซิเย่นี่เหมือนหลายคนบอกอายุเยอะนี่เพิ่ง29นะ
1: ใช่
0: เป็นคนเดียวในชุดนี้ที่เล่นทีมชาติเกิน100นัดไปแล้วนะครับนี่เป็นเกมที่104นะครับของเกซิเย่ลูกนี้เยอรมันได้ฟาวนะครับเวียสโดนทำฟาวนี่ทดไป2นาทีแล้วนะครับจาก6เล่นสั้นมาครับเมชายุนทันทาออกมาทางซ้ายครับเวียสไปอยู่ริมเส้นนี
1: ่นะไม่เข้านะไม่มีความเร็ว
0: ให้มาเวียสครับรูดิเกอร์เยอรมันนี่ก็ไม่ได้ถึงกับรีบที่จะเอาบอลไปพื้นที่อันตรายนะครับเพราะว่าแหมเสียบอลโดนโตขึ้นมานี่ยุ่งเหมือนกัน1แต้มนี่โอกาสเข้ารอบก็เรียกว่าเปิดกว้างขึ้นอีกเยอะนะครับ
1: ใช่ครับมี4คะแนนนะทดเจ็บก็เหลืออีกไม่ถึง3นาทีนะครับตอนนี้
0: ให้มาไม่ถึงครับจะถึงอเมรี่ครับในกรอบเขตโทษเวียสคืนมาครับเอาไหลต่อเข้าเขตโทษยิงสวนลูกนี้โอ้โหเข้าไปเลยครับอุนดามอีกแล้วครับโอ้โหแสบจริงๆนาทีที่90บวก4ครับเดนิสุนทัฟโอ้โห
1: นี่แหละครับที่เขาเรียกว่าซุปเปอร์ซับครับตัวจริงเสียงจริงเลยครับเดนิสุนดาฟครับมากโอ้โหครับ
0: ผมว่าโกดิวัวเผลอลูกเนี้ยคิดว่าเยอรมันไม่เอาแล้วครับ
1: เหมือนสมาธิหลุดไปนิดนึงครับเพราะว่าทดเจ็บนาทีที่4นะฮะ
0: เจอเดี๋ยวดูภาพช้าจริงจำไม่แน่ใจว่าใครจ่ายครับลูดิเกอร์หรือเปล่าครับจ่ายชั่วเดียวครับถึงอุนดาฟในกรอบเขตโทษครับพลิกยิงโอ้โห
1: แต่แกนิ่งมากครับจังหวะพลิกยิงนะของเดนิสดุนดาฟมาโอ้โหรูปหัวเป็นลูกเลยนะเมื่อกี้ได้ไปลิงนะฮะเล่นหัวใหญ่ได้โอกาสนะ
0: โอ้โหแสบจริงๆครับ
1: โอ้โหนี่3ประตูแล้วนะครับในฟุตบอลโลกครั้งน
0: ี้เมชาครับเมชาครับไม่ล้ำด้วยครับโอ้โหน้องยืนห้อยอยู่ครับ
1: โอ้โหเรียบร้อยเลยครับต่ำห้อยต่ำอยู่คนเดียวครับก็น้องเผลอไปนิดเดียวก็สมาธิหลุดครับแล้วอุนดับกับตัวยิงหายเลยครับฟอฟาน่าหลงทางนะครับ
0: คือโกนองยืนห้อยอยู่ครับไม่ได้ยืนอยู่รายเดียวกับเพื่อนครับแล้วอักบาดูเองก็เหมือนเหม่อครับไม่ได้ดูแลอุนดับที่อยู่ใกล้ๆครับพออุนดับได้บอลนี้ก็ไม่ทันแล้วครับ
1: ของดีอย่างนี้ฮะเดนิสอุนดับทัวร์นาเมนต์นี
0: ้โอ้โหจากที่หลังโดนนำนี่ลูกเกมไม่ดีเลยครับเยอรมันแต่ว่าสุดท้ายกำลังจะชนะครับ
1: ไปดูอดิก้านี่เอาเสื้อปิดหน้าเลยครับสุดเดนดามนี่โชว์ชื่อฮะนี่ฮะให้โชว์ชื่อดูสักจัดจ้ะ
0: UNDAV
1: ดากะ
0: Remember it
1: โอ้ต้องชมทางด้านของเมชาด้วยตาไวมากครับคือเห็นอุนดาฟอยู่โล่งๆในเขตโทษนี่แกยัดให้เลยครับ
0: อันนี้อุนดาฟหรือโมซาร่าวะเนี่ย
1: ครับช้า
0: สแกนมาเป็นโมซาร่าเลยฮะ
1: ส่งคล้ายๆกัน
0: เออ2-1ครับโอ้โหนาทีที่90บวก4ครับอุนดาฟแล้วเกมต่อไปนี่นัดสุดท้ายนี่จะเล่นวันที่25นะครับโคดิวัวจะเจอกูราเซาที่ฟิลาเดลเฟียนะครับส่วนเยอรมนีจะเจอกับเอกวาดอร์ที่นิวยอร์กนิวเจอร์ซีย์เยอรมันนี่ก็ถ้าวันนี้ชนะการันตีเข้ารอบนะครับ
1: โคดิวัวก็ยังมีโอกาสเข้ารอบอยู่นะ
0: เดี๋ยวต้องรอดูคู่6โมงเช้าเนี่ยกูราเซากับเอกวาดอร์เนี่ยครับว่าผลจะออกยังไง
1: ครับ
0: กลุ่มนี้นี่คุณนัดสุดท้ายนี่น่าจะมันครับ แต่ถ้าวันนี้เอกวาดอร์ชนะเอกวาดอร์ก็ยังไม่มีแต้มนี่ว่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยลุ้นกันยาวครับถึงเกมสุดท้ายครับใส่อีเนี่ยครับเอเมลี่บอกหมดแล้วทดไป6นาทีครึ่งแล้วนะครับจาก6นาที อ้าวเกซองดีด
1: นี่อุ้ยไปจ้า
0: ไปไกลๆเลยครับแหมแล้วหมดเวลาครับโอ้โหหมดยัง
1: นกหวีดปอมฮะ
0: นกหวีดใครวะน่ะ
1: เออนกหวีดปอมฮะโอ้โห
0: นี่นกหวีดใครวะ
1: นาเกลมันนี่ก็ยังโวยไม่เลิกเลยนี่ไงนี่ไง
0: บอก
1: ผู้ชี้ที่บอกอีกนาทีนึง
0: ชี้ให้ดูบนอาจารย์ครับบนสกอร์บอร์ดว่า6นาทีกว่าแล้วจาน
1: เอออ
0: ้าวหมดครับ
1: เป่าหมดจริงอ่ะ
0: โอ้โหเหลือเชื่อครับเยอรมันเกมนี้พลิกกลับมาชนะครับ 2-1 ครับ
1: โอ้ต้องบอกว่านาเกลมันแกก็แก้เกมได้ผลนะส่งเดนิสตุนดาฟลงมากลายเป็นตัวโจ๊กเกอร์ครับยิงคนเดียว2ประตูครับ
0: ก็มาดีครับ
1: เออนะครับก็เป็นเยอรมนีครับแซงชนะโกดีวัว2ประตูต่อ1แต่โกดีวัวนำก่อนนะครับจากฟองเกสเย่นาทีที่30นะครับแล้วก็เยอรมนีนี่มาเร่งเครื่องในครึ่งหลังนะครับตามตีเสมอเป็น 1-1 ได้จากเดนิสตุนดาฟครับนาทีที่68นะครับแล้วก็มาแซงเข้าวินครับ2-1จากอุนดาฟคนเดิมครับนาทีที่90+4ครับ
0: ก็จริงๆมี
1: 6คะแนนเต็มนะครับเยอรมนี2นัดนี่ยิงไปจุกๆครับ9ลูก2นัด
0: โอ้โ
1: หเสียไป2ประตูนะครับ
0: คือเยอรมันยิงเยอะๆครั้งหลังสุดถ้าจำได้นี่ก็น่าจะ2002นะนัดแรกยิงซาอุไป8ลูกอ
1: ่
0: ะใช่มั้ย
1: 2014ยิงบราซิลไป7-1ไง
0: เออรอบแรกอ่ะนะไอ้บราซิลนั้นรอบแล้วบราซิลนั้นรอบรอง
1: รอบลึก
0: นะครับแต่ว่าโกดิวัวก็ยังมีโอกาสลุ้นเข้ารอบนะครับ
1: ใช่ตอนนี้อยู่อันดับ2นะมี3คะแนนประตูได้เสียนี่0นะครับโกดิวัวเยอรมนีนี่บวก7นะ
0: ครับ
1: โอ้แต่กราซาวนี่ไม่ต้องลุ้นหรอกเขาแล้วมั้งลบ6นะสุดได้เสีย
0: ไม่มันเฮทูเฮดไง
1: มันเฮทูเฮดใช่ไหม
0: ถ้าคือวันนี้กราซาว
1: ชนะ
0: ชนะเอกวาดอร์ขึ้นมาเนี่ยเด
1: ี๋
0: ยวคู่ต่อไปเนี่ยไม่แน่เหมือนกันนะมันจะ
1: คุณเชื่อมั่นในฝีเท้าของตาฮิชงใช่ไหม
0: ผมเชื่อมั่นในบิ๊กดิ๊ก
1: โอ้ชื่อดิ๊กแอพโวคาด
0: นะครับอ่ะก็จบไปเรียบร้อยครับฟุตบอลโลกคู่ที่2ของวันนี้นะครับ
1: ครับ
0: โอ้ตี3เยอรมันชนะแบบแหมแต่ว่าเนี่ยคือผมว่าใครมองเยอรมันว่าไม่เต็งเนี่ยผมว่าเริ่มต้องเริ่มมองได้บ้างแล้วนะ
1: เอ้ยมีแซงมีฮึด
0: ว่าคือบอลทัวร์นาเมนต์เนี่ยมันผ่านเกมที่ยากไปแล้วเนี่ย
1: ครับ
0: มันจะมาเรื่อยๆแล้วทีเนี้ยคือมันอยู่ที่7-8เกมที่อยู่ในแคมป์ด้วยกันเนี่ยมันสร้างบรรยากาศค่อยๆบิ้วขึ้นไปได้ยังไงบางทีมนี่เกมแรกดีแต่ว่าถึงเวลาแล้วมันไม่ได้เนี่ยมันก็ไม่ได้นะครับ
1: ครับผม
0: นะครับ
1: เนี่ยพอหยองฟันธงปุ๊บเดี๋ยวนัดต่อไปก็เยอรมันก็ไปแล้ว
0: อ้าวกลับรอบแล้ว
1: เออ
0: นะครับ
1: เขารอบ32ทีมสุดท้ายไปแล้วนะ
0: เดี๋ยวคู่ต่อไป6โมงนี่จะเป็นเอกวาดอร์กับกราซาวนะครับ
1: ครับ
0: ก็
1: รับชมแน่นอน
0: หลับฮะ ไม่ไหวจริง
1: แล้วจริงๆอ่ะดูฟุตบอลโลกอ่ะดูคู่แรกจบอ่ะถ้าใครไม่ไหวสักตีสี่ใช่ไหมไอ้คู่กลางๆนี่ก็นอนกันไปก่อนก็ได้นะเพราะว่าเขามีย้อนให้ดูกันเต็มเกมเหมือนกันนะ
0: ถ้าใครซื้อดูของเขาเนี่ยเขาก็มีให้ดูย้อนหลังได้ดูไฮไลท์ก็ได้
1: ใช่
0: แต่ว่า
1: ตื่นมาดูคู่สายๆ
0: คือบางคนนี่มันก็อาจจะบางคนเขาก็แบบเหมือนผมเนี่ยผมอยากแบบสด
1: อยากสัมผัสความสดเนี่ย
0: เออผมชอบสดสด
1: ระวังนะชอบสดสด
0: มาดูบอลระวังสุขภาพไงใช่ไหมผมเนี่ยอยากแตะให้ได้ทุกคู
1: ่
0: คู่ละครึ่งนึงก็ยังดีเลยคู่ละ15นาที
1: หลุดยังตอนนี้หลุดยัง
0: หลุดไปคู่นึงออสเตรเลียกับตุรกี
1: อยากไม่ทันตุ
0: รกีเดี๋ยวแล้วไอ้คู่6โมงเนี่ยมีทีท่าว่าน่าจะหลุด
1: ไม่น่าร
0: อเพราะผมอยากดูญี่ปุ่นผมจะตื่นมาดูญี่ปุ่นตอน11โมงเดี๋ยวเอกวาดอร์กับกราซาวนี่จะเป็นผอ.สงศักดิ์นะฮะกับผอ.ตุ๋ยพัชระล้อมลื่นผอ.เยอะที่สุดแล้วทีเนี้ย
1: มีแต่ผอ.นะ
0: ไ
1: ม่มีพนักงาน
0: ส่วนคู่ญี่ปุ่นกับตุนิเซีย11โมงนี่จะเป็นผอ.โจอี้นะครับกับผอ.อธิคม
1: อ๋อคมนี่ก็เป็นผอ.แล้วเหรอ
0: เปลี่ยนหมดแล้ว
1: น
0: ี่
1: ผอ.ย
0: ัง
1: ไม่ยังไม่ผอ.
0: ผมก็ผอ.
1: ผอ.
0: เออผัวน้องแอม
1: อุ้ยผมยังไม่เอา
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 99 Active Radio ต่อไปขอเชิญรับฟังลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่น FM 95

สวัสดีกันยามเช้ามืดของวันอาทิตย์ที่21มิถุนายนพ.ศ. 2569 22ปีลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจก็เบานะคะอยู่กับปูนะจ๊ะยาวๆกันไปเลยในช่วง2ดวงถ้าใครอยากให้2ดวงแบบไม่พูดคุยกันก็ SOS มาได้ที่4689400นะจ๊ะแม่ไปเจอข่าวนี้นะคะเขาบอกว่าร้านเนี่ยปฏิเสธลูกค้าคือเรามักจะรู้สึกว่าเฮ้ยร้านต้องไม่ปฏิเสธลูกค้าดิปรากฏว่าที่ประเทศเกาหลีค่ะถ้าหากว่ามีลูกค้ามาคนเดียวเนี่ยเขาไม่ให้นั่งนะปูว่าบ้านเมืองเขาอาจจะมีพื้นที่น้อยก็ได้นะแต่บ้านเราเนี่ยบางทีเนี่ยเราก็นั่งด้วยกันตามร้านทั่วๆไปนะคะเวลาสมมติว่าที่ไม่พอเราก็แบบว่าอ่ะนั่งด้วยได้ไหมคะอะไรเงี้ยเรามีน้ำใจเนาะแต่ที่ร้านนี้เขาจะปฏิเสธลูกค้าที่มาคนเดียวค่ะเพราะเขาบอกว่าไม่ได้ขายความเหงาเพราะฉะนั้นถ้าใครมาคนเดียวอดกินนะจ๊ะเขาติดป้ายประกาศปฏิเสธลูกค้าที่มาคนเดียวอย่างเปิดเผยเลยค่ะว่าเราไม่ได้ขายความเหงามันเป็นร้านบะหมี่ธรรมดานี่แหละค่ะแต่เขาติดโปสเตอร์ปฏิเสธลูกค้าที่มาคนเดียวแบบโจ่งแจ้งเลยทีเดียวแล้วเขาก็มีตัวเลือกสำหรับลูกค้าที่มาคนเดียว4ข้อด้วยกันถ้าคุณคิดว่าคุณจะกินร้านเขา1คือถ้าคุณมาคนเดียวมันเปลืองเนื้อที่เพราะฉะนั้นนั่งได้ค่ะแต่คุณต้องจ่ายอาหารแบบ2ที่ต้องสั่งอาหาร2ที่หรือไม่ก็ต้องโทรหาเพื่อนให้เขามานั่งด้วยและครั้งหน้าคุณควรจะมาพร้อมกับภรรยาหรือสามีเท่านั้นเพราะเขาบอกเลยว่าเขาไม่ได้ขายความเหงากรุณาอย่ามาคนเดียวเขาบอกว่าเป็นเรื่องธรรมดาในประเทศเกาหลีใต้มากเลยนะคะบ่อยมากเนื่องจากร้านส่วนใหญ่เขาพยายามจะปรับตัวชดเชยกับต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นเพราะฉะนั้นการที่มีที่นั่งเนี่ยนะจะต้องนั่งให้เต็มที่เรียกว่ามีประสิทธิภาพสูงสุดถ้าโต๊ะ4ที่นั่งเขาก็ควรจะต้องใช้คน4คนร้านอาหารหลายร้านก็เลยจะปฏิเสธลูกค้าที่มาคนเดียวถึงแม้ว่าโต๊ะจะว่างก็ตามค่ะซึ่งลูกค้าเองก็บ่นนะบอกว่าโอ้โหต่อคิวนานเป็นชั่วโมงเลยพอมาถึงเขาไม่อนุญาตจ้าถึงแม้จะมี

ว่างเขาก็ปฏิเสธบอกว่าไม่ได้ถ้าเป็นบ้านเรานะโอ้โหด่ากันในโซเชียลสุดฤทธิ์นะเขาเรียกว่าฟ้องกันสุดฤทธิ์แต่ว่าที่นั่นเนี่ยกฎหมายที่เกาหลีเขาอนุญาตให้ร้านสามารถเลือกปฏิบัติต่อลูกค้าได้จ้าเพราะเขาบอกว่าแหมถ้าลูกค้ามาคนเดียวมันต้นทุนสูงทั้งพลังงานแรงงานก็สูงทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นสามารถเลือกลูกค้าได้ในเกาหลีเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นดุลพินิจของเจ้าของธุรกิจไม่ถือเป็นการละเมิดโหถ้าเป็นบ้านเราหน่อยนะอุ้ยไม่ได้เลยนะจ๊ะแต่อย่างน้อยบ้านเราก็มีน้ำใจนะคะอ่ะนั่งด้วยกันก็ได้ไม่เป็นไรเนาะมาส่องดวงกันที่4689400จ้ามาดูซิเกิดวันจันทร์ที่14พฤศจิกา2526นะคะปีนี้อายุ43แล้วเข้า43 42เข้า43เป็นเรื่องหน้าที่การงานที่เรารู้สึกว่าปวดกระบาลเหลือเกินมันเป็นไรนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะดีขึ้นจ้าเกิดวันศุกร์ที่9พฤษภาคม2546ปีนี้อายุ23แล้วถ้าเป็นเรื่องความรักบอกเลยว่าดีแล้วไม่ต้องมาหึงหวงเหมือนกับที่ผ่านมาแล้วจ้าเกิดวันพฤหัสที่18ธันวาคม2501ปีนี้ก็68เต็มนะคะคุณพี่ขา68เต็มนี่คืออย่าไปน้อยใจถ้ามีลูกมีหลานบอกเลยว่ามันเป็นเรื่องของลูกของหลานเขาบางทีเราไปเรียกร้องอะไรเนี่ยมันก็ไม่ค่อยได้เราเนี่ยให้ความสำคัญกับเขาไม่ใช่ว่าเขาไม่ได้ให้ความสำคัญกับเราเพียงแต่เขาน่าจะมีอย่างอื่นสำคัญกว่าและเขาก็อาจจะเห็นว่าแหมเราเป็นพ่อเป็นแม่ต้องเข้าใจเขาสิเราในเมื่อไม่มีกำลังใจเราก็ต้องให้กำลังใจตัวเองแล้วเราก็ต้องให้กำลังใจลูกๆหลานๆด้วยค่ะอย่าไปน้อยใจอะไรเลยนะสู้ๆนะคะปีนี้ก็แค่เปราะบางทางด้านจิตใจเท่านั้นเองจ้า

วันก่อนนั่งดูข่าวค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเวลามีผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเขาจะใช้คำว่าบิ๊กนั่นบิ๊กนี้บิ๊กนู้นอะไรเงี้ยทำไมเมืองไทยชอบใช้คำว่าบิ๊กเรียกนำหน้าชื่อนายทหารนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ปูก็เข้าไปเลยดูว่าทำไมเขาบอกว่าทุกวันนี้เรามักจะเรียกนะบิ๊กตู่บิ๊กป้อมบิ๊กโจ๊กบิ๊กจิ๋วอะไรเงี้ยคำว่าบิ๊กเนี่ยมันมีที่มาที่ไปนะคะทำไมเราต้องใช้ว่าบิ๊กเขาบอกว่าเราต้องย้อนกลับไปดูจุดเริ่มต้นก่อนเลยว่าการเรียกนายทหารหรือนายตำรวจเนี่ยมันทำไมต้องมีคำว่าบิ๊กนำหน้าแล้วสื่อเนี่ยใช้มันนานแค่ไหนเขาว่ากันว่าครึ่งศตวรรษแล้วนะจ๊ะมันเป็นการแสดงถึงผู้กุมอำนาจหรือกำลังในการสั่งการที่ไม่ธรรมดาเลยค่ะเขาก็มีการสันนิษฐานกันว่าทหารระดับนายพลคนแรกที่สื่อเรียกบิ๊กนำหน้าน่าจะเป็นบิ๊กซันบิ๊กซันคือใครพลเอกอาทิตย์กำลังเอกค่ะเป็นผู้บัญชาการทหารบกสมัยปี2525ถึง29นู่นแน่อันเนี้ยเขาบอกมันน่าจะเป็นส่วนหนึ่งเพื่อความกระชับในการพาดหัวข่าวและบ่งบอกสถานะว่าคนคนนี้ไม่ใช่พลเรือนธรรมดาทั่วๆไปนะจ๊ะอาจจะคล้ายๆกับคำว่าเสที่เขามักจะเรียกนายทหารที่เป็นเสนาธิการกันค่ะหรือคนที่เคยเป็นเสนาธิการมาก่อนบางครั้งเขาก็ใช้เรียกทหารที่ทรงอิทธิพลหรือมีชื่อเสียงมากในสถานการณ์ต่างๆนี่คือที่มาที่ไปของคำว่าบิ๊กนะว่าทำไมเขาถึงได้เรียกนายทหารนายตำรวจนะคะแต่นักข่าวเขาบอกว่าถ้าย้อนไปไกลกว่านั้นอีกเนี่ยมันก็มีข้อสันนิษฐานค่ะว่าคำว่าบิ๊กที่มาเรียกนายทหารของไทยเนี่ยเหมือนถูกเปรียบเทียบข้ามประเทศจากนายพลแห่งกองทัพเวียดนามใต้เนี่ยคือเขาเป็นอดีตประธานาธิบดีคนสุดท้ายของสาธารณรัฐเวียดนามค่ะหรือเวียดนามใต้นี่แหละคืออันดับแรกเลยเนี่ยในสมัยสงครามเวียดนามในช่วงเวลานั้นเนี่ยสื่อมวลชนของสหรัฐอเมริกาเขาตั้งฉายาให้กับนายพลชื่อนายพลเสื่องวันมินเป็นนายพลอาวุโสของกองทัพเวียดนามค่ะเขาเรียกกันว่าบิ๊กมินมิกมินเงี้ยเพราะว่านายพลคนเนี้ยเขามีอิทธิพลและมีอำนาจมากในเวียดนามใต้แล้วรูปร่างเขาก็สูงใหญ่มากเรียกว่ามากกว่าคนทั่วๆไปสูงถึง183หนัก90นะจากนั้นเขาก็แพ้ให้กับเวียดนามเหนือเพราะเขาเป็นผู้กระทำรัฐประหารและเป็นผู้นำคนสุดท้ายของเวียดนามใต้ค่ะแต่พอหลังจากสงครามเวียดนามสิ้นสุดสื่อมวลชนไทยในสมัยนั้นรู้สึกจะประมาณ2530นี่แหละก็เลยเอาคำนำหน้าว่าบิ๊กเนี่ยมาใช้เรียกนายพลที่มีอิทธิพลในประเทศไทยเราทุกวันนี้เราก็เลยได้ยินใครที่แบบว่าใหญ่ๆ ในสถานการณ์นั้นเขาก็เรียกกันบิ๊กบิ๊กบิ๊กบิ๊กมาเรามาส่องดวงกันที่4689400จ้าเกิดวันอังคารที่5เมษายน2509ปีนี้ก็60แล้วนะจ๊ะปีนี้เหมือนจะสุขสบายแล้วโอ้ไม่ต้องถามแล้วสิเนี่ยหลายๆอย่างถ้าสมมุติว่าจะต้องเกษียณในปีนี้นะคะก็เกษียณอย่างมีความสุขทุกคนก็ให้ความสำคัญเราค่ะเรียกว่าเราอะทุ่มเทหน้าที่การงานมาเต็มๆ3ปี4ปีด้วยที่แบบหนักหนาสาหัสปีนี้ก็เลยสบายๆขึ้นยินดีด้วยนะคะเกิดวันศุกร์ที่27กุมภาพันธ์24ปีนี้อายุ45แล้วนะคะปีที่แล้วเป็นอย่างไรปีที่แล้วน่าจะวุ่นวายโดยเฉพาะเรื่องชาวบ้านทั้งนั้นเลยไม่ใช่เรื่องเราเลยนะคะเป็นเรื่องของคนอื่นที่ทำให้เราไม่สบายใจหรือว่ารบกวนจิตใจนะคะหรือแม้แต่เรื่องงานที่ทำให้วุ่นวายเรื่องครอบครัวก็วุ่นเรื่องงานก็วุ่นเรียกว่าวุ่นหมดเลยปีที่แล้วมีประสบการณ์อะไรที่เรารู้สึกว่าแย่ปีนี้อยากให้เอาประสบการณ์นั้นมาแก้ปัญหาเพราะเหมือนเราได้รู้ล่วงหน้าแล้วว่าอะไรจะเกิดขึ้นมันก็จะทำให้เราค่อยยังชั่วหรือไม่ก็เรียกว่าเกิดความเคยชินมากกว่านะคะเอาสู้ๆค่ะเกิดวันเสาร์ที่6เมษายน18ปีนี้ก็อายุ51แล้วนะคะเรื่องหน้าที่การงานเราอาจจะต้องทำใจสักนิดหนึ่งเพราะมันมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาหรือแม้แต่จิตใจเราก็เหมือนกันโลเลเช่นโอ้ยจะอยู่หรือจะไปอยู่ก็ไม่ไหวไปก็ดีแต่ถ้าอยู่แล้วนะคะยังพอไปได้แล้วก็อยู่ได้แต่ยังไงไปก็ดี
สุดท้ายก็ไม่ได้ไปเพราะมัวแต่โลเลอยู่นั่นแหละจ้ะเอาเป็นว่าลองหาที่ปรึกษาด่วนๆเลยนะจ๊ะ

0: ษ
1: โดยปูยุวดีเรืองฉาย
2: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
3: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีทช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
10: ยาเพียแคม
11: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อให้ขัดยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
12: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
13: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: สบู่ไมด้าสูตรซัมเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
5: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
6: ไปอ่านข่าวหนึ่งเขาบอกว่าเจองูปอบเฮ้ยงูเป็นปอบเหรอไม่ใช่คนเป็นปอบเหรอโอ้คุณนิกอสรพิษวิทยาค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านงูชื่อดังเขาก็ให้ความรู้เกี่ยวกับงูปอบว่าหลายคนก็อาจจะสงสัยมีจริงหรือเปล่าผู้ยังสงสัยเลยแล้วมันเกี่ยวข้องอะไรกับความเชื่อเรื่องผีปอบบ้างจริงๆงูปอบไม่ใช่ผีนะคะแต่ชาวบ้านเขาเรียกกันทำไมเหรอผู้พฤติกรรมของมันค่ะจริงๆมันชื่องูปี่แก้วบางคนเขาก็เรียกงูเผามันเป็นงูไม่มีพิษหรอกถึงแม้ว่าลักษณะฟันมันจะคล้ายงูพิษเขี้ยวหลังแต่พฤติกรรมมันเนี่ยนะคะด้วยความที่มันต้องล่าเหยื่อไงมันกินทั้งกบเขียดไข่นกไข่ไก่นะคะไข่งูจงอางหรือคางคกคืออย่างนี้ถึงแม้ว่าสัตว์มีพิษแต่มันสามารถกินได้โดยที่ตัวมันไม่เป็นอันตรายแล้วที่เขาเรียกงูปอบก็เพราะพฤติกรรมมันอย่างมันกินคางคกเนี่ยนะมันใช้วิธีคือใช้ฟันแหลมๆของมันเนี่ยกรีดบริเวณท้องของคางคกแล้วมันก็มุดเข้าไปกินเครื่องในลักษณะคล้ายๆผีปอบในความเชื่อของคนไทยไงเราก็เลยเรียกมันว่างูปอบแต่จริงๆแล้วอ่ะมันเป็นงูขนาดเล็กถึงปานกลางไม่ได้มีพิษค่ะแต่มันมีฟันที่แหลมคมมันจะอยู่ตามสวนตามบ้านเรือนลายมันก็คล้ายๆแต่มันเป็นงูบกที่ไม่ได้มีพิษและอันตรายต่อมนุษย์มันแค่ถ้าโดนคุกคามเนี่ยมันก็อาจจะแผ่แม่เบี้ยแล้วก็ขู่ขดหางฉกป้องกันแต่มันไม่ได้มีพิษอะไรและมันก็กินพวกสัตว์เล็กๆนะคะเพียงแต่ลายมันเป็นสีน้ำตาลอมแดงสีครีมสลับตลอดตัวมันก็เลยคล้ายๆกับงูมีพิษเราก็ต้องดูให้ดีๆเนาะเพราะเราไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านงูไงจ๊ะเรามาส่องดวงกันจ้า
7: อยู่แถวราชพฤกษ
8: ์ราชพฤกษ์โอเคค่ะวันเดือนปีเกิดค่ะ
7: 27ตุลา2516ค่ะ
8: โอ้โหเสาหลักครอบครัวเลยมากวันอะไรเอ่ย
7: วันเสาร์ค่ะ
8: วันเสาร์รู้ไหมคะว่าตัวเองเกิดกี่โมง
7: ไม่รู้เลยค่ะ
8: โอ้โหเรานี่เสาหลักของครอบครัวและเป็นคนที่พูดอะไรตรงมากคือไม่ใช่ว่าเราไม่คิดแต่บางทีเราคิดเราไอ้นี่เราพูดไปเลยอ่ะเป็นคนอย่างนั้นนะแล้วก็เป็นคนไม่ค่อยยิ้มด้วยหน้านี้แบบนิ่งมากเดี๋ยวนะปีนี้เท่ากับอายุ53อ้าวเกือบดีแล้วแต่ยังไม่ดีเพราะว่าเหมือนกับแย่ๆแช่ชีวิตมาตั้งปี 2-3 ปีเนี่ยปีนี้ก็เริ่มจะดีขึ้นแต่ก็ไม่ดีมากเพราะหนึ่งเกิดวันเสาร์สองเกิดปีวัวชีวิตแต่เขาเรียกว่าแบกรับภาระดับเบิ้ลแบกรับภาระเสาหลักของครอบครัวแล้วเป็นเสาหลักใหญ่ๆยิ่งกว่าเสาน้ำมันอีก
7: อยากรู้เรื่องลูกเขาจบไปแล้ว2ปีเขาไม่เคยติดต่อเลยค่ะ
8: ดีนะไม่ได้ราบรื่นทะเลาะกันไม่ราบรื่นเหมือนตอนที่จากกันทะเลาะไม่ราบรื่นจากกันไม่ดีอ่ะไม่ราบรื่นอ่ะถูกไหมล่ะวันเดือนปีเกิดเขาสิ
7: 23มิถุนา2542
8: 23มิถุนา
7: คือถ้าพูดถึงเขาคือคิดถึงตลอดนะ
8: แม่คนไหนไม่คิดถึงอ่ะแล้วเหมือนเราอ่ะน่าจะไปมีปัญหาอะไรกับคนของเขาเข้าใจไหมพอมีปัญหากับคนของเขาเนี่ยคือไอ้เด็กของเราเนี่ยลำบากใจ คนที่ทุกข์ก็คือลูกเราไม่ใช่คนของไม่ใช่คนของลูกแต่เป็นลูกเราที่ทุกข
7: ์เขาคงจะมีแล้วก็คงกลัวจะเข้ากันไม่ได้มั้ง
8: ถูกต้องเลยเด
7: ี๋
8: ยวเขาสบายใจเขากลับมาเองนะ
7: จ้ะ
6: เรามาดูที่468-9400กันค่ะเกิดวันจันทร์ที่14ธันวาคม2513ปีนี้ก็อายุกำลังจะเข้า55เข้า56เนาะปีนี้เป็นเรื่องของการตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องในครอบครัวหรือว่าเรื่องในที่ทำงานค่ะหรืออาจจะเกิดความเบื่อหน่ายน่ารำคาญกับคนรอบตัวเท่านั้นเรียกว่าเป็นปีของการเปราะบางทางด้านจิตใจแต่ร่างกายยังคงแข็งแรงอยู่จ้า

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มอง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกงสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02-201-4364
2: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
2: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

ขาบอกว่ามันมีผลทางวิจัยทางจิตวิทยานะคะ3สีที่คนกลุ่ม IQ สูงเนี่ยเขาเลือกกันมาตั้งแต่เด็กเลยนะคือไอ้เรื่องสีเนี่ยปู่อยากจะบอกว่าถ้าเราแบบว่าชอบตามกระแสเนี่ยเราไม่นับแต่ถ้าตั้งแต่เด็กเลยเด็กน้อยเนี่ยเราจะไม่ค่อยรู้เรื่องเนาะเราชอบสีอะไรมันคือการเติมเต็มในสิ่งที่เราขาดมันคือสิ่งที่สามารถนะคะวัดกับระบบการคิดและระดับสติปัญญาได้แต่ไม่ใช่ว่าเอ้ยพ่อแม่ยัดเยียดผู้ชายต้องเป็นสีฟ้าผู้หญิงต้องเป็นสีชมพูอันนี้ไม่ใช่ถ้าเราสมมติว่าเราเลือกสีที่เดี๋ยวกำลังจะเล่าให้ฟังเนี่ยในทางจิตวิทยาและผลการศึกษาเขาบอกว่าเป็นกลุ่มผู้ที่มีระดับสติปัญญาหรือ IQ ค่อนข้างสูงไม่ใช่ว่าเราเลือกเพราะคนอื่นแต่เราเลือกเพราะเราชอบจริงๆจะมีแนวโน้มในการเลือกใช้หรือชอบสีในโทนเฉพาะนี้เลยมันสะท้อนถึงกระบวนการทำงานของสมองและลักษณะนิสัยได้อย่างชัดเจนสีอะไรรู้ไหมเจ๊สีน้ำเงินสีเขียวและสีเทาจ้าใครชอบสีน้ำเงินสีเขียวสีเทาฟังเลยเขาบอกว่า3เฉดสีนี้มักจะเป็นกลุ่มผู้ที่มีสติปัญญาเฉียบแหลมและมักจะใช้เป็นสีโปรดว้าวปูก็ชอบนะสีเขียวบ้านปูสีเขียวแปลกเลยสีน้ำเงินนั้นมันจะเกี่ยวเนื่องกับความสงบภายในใจค่ะหรือความคิดสร้างสรรค์และการคิดวิเคราะห์อย่างลึกเลยส่วนสีเขียวเป็นสัญลักษณ์ของความสมดุลความกลมกลืนและการมีแนวคิดเชิงระบบที่เป็นเหตุเป็นผลส่วนใครชอบสีหมุนๆสีเทาๆเนี่ยมักจะเป็นตัวเลือกของกลุ่มคนที่ให้ความสำคัญกับความกึ่งๆกลางๆความเป็นกลางหรือชอบพึ่งพาตัวเองและมีตรรกะที่ปราศจากอารมณ์เข้ามาร่วมนั่นแปลว่าคุณมีเหตุมีผลเหมือนกันเพราะในทางมุมมองจิตวิทยานั้นสีสันถือว่าเป็นการขับเคลื่อนในระบบสมองค่ะคือเป็นกระบวนการคิดและการควบคุมอารมณ์คนที่มีสติปัญญาเนี่ยเขาก็มักจะมีตัวช่วยที่จะทำให้เขาลดสิ่งเร้าหรือเพิ่มสมาธิให้กับเขาอย่างเช่นถ้าอยู่ท่ามกลางสีน้ำเงินเนี่ยเขาว่าจะช่วยกระตุ้นโฟกัสในการทำงานนะคะกลุ่มนักวิทยาศาสตร์และผู้สร้างสรรค์เนี่ยเขาก็มักจะใช้ห้องทำงานแบบนี้หลายห้องทำงานนะคะหรือบนโต๊ะทำงานเราถ้ามีอะไรออกสีฟ้าๆสีน้ำเงินเนี่ยเขาบอกว่าจะช่วยให้มีสมาธิเหมือนเวลาเรามองท้องฟ้าไงส่วนสีเขียวนั้นเขาบอกว่าจะช่วยรักษาเสถียรภาพทางอารมณ์ไม่ให้หวั่นไหวง่ายค่ะแต่ถ้าเป็นสีเทาเนี่ยก็จะช่วยให้สามารถมองโลกตามความเป็นจริงด้วยสายตาที่ปราศจากอคติแต่ไม่ว่าจะเป็นสีน้ำเงินสีเขียวสีเทาเขาบอกว่าสีน้ำเงินนั้นถือว่าเป็นสีที่บ่งบอกถึงสติปัญญาและความเฉลียวฉลาดเขาก็เลยมักจะเอาไว้ทาสีห้องทำงานห้องปฏิบัติการวิจัยห้องสมุดแง่เพื่อให้การทำงานของสมองนั้นมันเพอร์เฟกต์นะคะคือแสดงความพร้อมที่จะเปิดรับความรู้ใหม่ๆมีพัฒนาการแบบไม่หยุดนิ่ง นี่ไงเขาบอกว่าสีนั้นมีอิทธิพลต่อกระบวนการคิดและการทำงานของสมองแล้วคุณชอบสีอะไรบ้างล่ะจ๊ะมาส่องดวงที่4689400กันบ้างจ้าเกิดวันพุธที่25 ธันวา 2567อ้าวเพิ่งเกิดนี่นาเพิ่งเกิดได้สัก2ขวบยังไม่ถึง2ขวบเลยขวบกว่าเองนะคะเนี่ยอ้าวเกิดวันพุธซะด้วยไม่รู้พุธกลางวันกลางคืนถ้าพุธกลางคืนน่าจะเลี้ยงยากอยู่แต่ถ้าเป็นพุธกลางวันน่าจะเลี้ยงง่ายค่ะแต่ถ้าดูนะคะในปฏิทินแล้วเนี่ยน่าจะเป็นเด็กน้อยที่เป็นเค้าเรียกลูกคนเล็กหรือไม่งั้นก็ลูกคนเดียวแหละเพราะตามวันเดือนปีเกิดนี่ค่อนข้างที่จะเอาแต่ใจนิดนึงนั่นหมายความว่าคนเดียวก็แย่แล้วแถมจะเป็นเด็กที่ตัวกลมนะคะกระปุกลูกน่ารักแก้มนี่เป็นพวงเลยทีเดียวหรือไม่งั้นก็คุณพ่อหรือคุณแม่หรือคุณตาคุณปู่เนี่ยนะคะตัวสูงนะคะไม่รู้ว่าผู้หญิงผู้ชายเนาะตัวสูงพอตัวสูงแล้วก็เลยทำให้เด็กคนนี้ค่อนข้างจะดูสูงใหญ่อยู่เหมือนกันถ้าไม่สูงใหญ่ก็แปลว่าออกข้างค่ะกลมชะแล้วก็เลี้ยงง่ายดีนะเด็กคนนี้เพราะอะไรรู้ไหม
กินแล้วก็นอนกินแล้วก็นอนยิ่งถ้าให้ปู่ย่าตายายเลี้ยงแล้วก็อุ้ยคุณเอ๋ยตัวกลมเลยทีเดียว

0: อันนี้เป็นความรู้เกี่ยวกับไข่เลยจ้าคือเวลาเราทำกับข้าวเนี่ยอยากรู้ว่าใครตอกไข่แบบไหนอย่างปูเนี่ยเมื่อก่อนเราก็ตอกแบบว่าขอบชามใช่ไหมหรือว่าเอาช้อนเรากระเทาะกระเทาะใช่ไหมเขาบอกว่าจริงๆไม่ใช่จ้าไม่ควรตอกไข่กับมุมเหลี่ยมหรือขอบจานเลยนะคะอันนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารของญี่ปุ่นเขาบอกว่าการที่เราเอาไข่ไปเคาะกับมุมแหลมหรือวัตถุที่มีความคมเนี่ยเปลือกไข่มันก็จะแตกออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแล้วเป็นเศษไงทีนี้ถ้ามันเป็นเศษมันก็จะหลุดหรือไปปนกับเนื้อไข่ได้เราก็ต้องมานั่งเคี่ยวออกเพราะเศษเปลือกไข่นะแล้วดีไม่ดีมันพุ่งเข้าไปทำให้ไข่แดงแตกอีกด้วยไข่ดาวสวยๆก็อดกินแล้วในแง่สุขลักษณะอนามัยเนี่ยถ้าเราตอกกับพวกขอบชามขอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะทำให้เชื้อแบคทีเรียพวกสโมเนล่าที่ทำให้ท้องเสียเนี่ยที่มันอยู่บนเปลือกไข่ด้านนอกอ่ะมันติดเข้าไปที่ขอบชามแล้วปนเปื้อนเข้าไปสู่อาหารได้ง่ายเอาเป็นว่าถ้าอยากจะตอกแบบสวยๆปลอดภัยลองใหม่ค่ะให้เคาะกับพื้นราบๆเท่านั้นเพราะพื้นราบเนี่ยมันจะช่วยกระจายแรงกระแทกเปลือกไข่ก็ไม่เป็นรอยร้าวแต่มันจะเป็นขีดที่สวยงามแล้วเวลาที่มันแตกปั๊บก็ให้เอารอยร้าวขึ้นด้านบนแล้วก็เอามือเนี่ยนะคะจิกมันเปลือกไข่ก็ไม่ล่วงลงไปในชามแหมแค่นี้เองมันเป็นสิ่งที่ลองเปลี่ยนพฤติกรรมเราดูไข่ดาวไข่ที่สวยๆก็จะเป็นไข่ที่น่ากินแล้วจ้ามาส่องดวงกันจ้า
1: สวัสดีค่ะ
2: รวยลูกค่ะตัวเองชื่อเล่นชื่ออะไรคะ
1: แล้วอยู่ที่ไหนคะ
2: อยู่หันใหญ่ค่ะ
1: ค่ะผู้ชายคะ
2: ผู้ชายค่ะ
1: ชื่อน้องอะไรขอชื่อเล่น
2: น้องพีทค่ะ
1: น้องพีทน้องพีทโอเควันเดือนที่เกิดน้องพีทค่ะ
2: เกิดวันจันทร์ที่8มีนา2542ค่ะ
1: เขาว่ามีจิตใจที่ดีนะแต่ชอบทำตัวกลางๆไงไม่รู้อ้าวเกิดกี่โมง
2: 1310ค่ะ
1: จะต้องรักแม่ให้มากมากเลยนะเนี่ยแต่ว่าแม่ก็ร้องไห้เพราะมันแหละเพราะว่ามันเนี่ยจริงๆเป็นคนที่มีจิตใจที่อ่อนโยนแต่ว่าเหมือนน่าจะอาจจะเจอเรื่องอะไรที่ทำให้เขาต้องปกป้องตัวเองคือพอเขาปกป้องตัวเองเขาก็เลยทำตัวเป็นแข็งแรงแข็งแกร่งหรือว่าเขาเรียกอะไรนะแข็งแกร่งหรือว่าทำตัวแบบกลายเป็นเหมือนคนก้าวร้าวแต่จริงเขาไม่ใช่
2: ค่ะ
1: เกิดวันจันทร์ปีนี้เท่ากับอายุ27
2: ค่ะคุณปู
1: 27ปัญหาเครียดเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องถูกกดดันจากผู้ชายอ่ะมีหลายเรื่องมากเลยอย่างเงี้ยต้องถามว่าเรื่องอะไรไม่รู้ปีที่แล้วก็เป็นอย่างนี
2: ้ค่ะ
1: ทำให้เขาเหมือนเขาเก็บตัวหรือเงียบผิดปกติหรือเขาเครียดสะสมโดยเขาเองเขาก็ไม่รู้ตัวทำให้เขาแปลกๆไป
2: เขาจะ
1: แม่เนี่ยมีส่วนมากๆคือเช่นอวยพรยังไงก็เป็นอย่างนั้นด่ายังไงก็เป็นอย่างนั้นเลยเนี่ยมีส่วนมากๆคือเช่นอวยพรยังไงก็เป็นอย่างนั้นด่ายังไงก็เป็นอย่างนั้นเลย
2: ส่วนมากไม่ค่อยด่าเนาะคุณปู่เนาะจะให้กำลังใจหรือว่าอะไรเงี้ย
1: ดีมากเลยค่ะแค่ประชดประชันว่าเขาเนี่ยก็เป็นอย่างนั้นเลยเหมือนกันเพราะว่าแม่เนี่ยคือพระของเขาเลยไม่ใช่เกจิอาจารย์ใดๆในโลกนี
2: ้คุณปูเขามีดวงราชการอะไรบ้างไหมคะรับราชการอะไรอ่ะ
1: คือทำอะไรก็ได้ที่ไม่มีใครมายุ่งกับเขามากเขาเป็นคนที่ไม่ชอบให้ใครมายุ่งกับเขาเยอะ
2: ใช่คุณปูเข้าใจอย่างนั้นเนี่ยเขาชอบเป็นงานแน่เหมือนคุณปูว่าแหละประจำก็ไม่ค่อยชอบเดี๋ยวก็อะไรเงี้ย
1: ไม่ต้องห่วงเขาค่ะเขาชีวิตเขาโอเคเพราะว่าเขาเป็นเด็กกตัญญูนะคะ
2: ได้แล้วก็คุณปู่ยายแนะนำไหมคะ
1: ไม่มียังไงแนะนำไปแม่ก็วุ่นวายกับเขาอยู่ดีโอเคค่ะ
2: ขอบพระคุณมากเลยนะคะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีอ้าวใน4689400กันนะจ๊ะเกิดวันอาทิตย์ที่11มีนา25106ปีนี้ก็อายุ53แล้ว53นี่ถือว่าเข้าอะไรดีๆแล้วนะคะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นหลังจากที่เจอแต่เรื่องแย่ๆมา เอาเป็นว่าปีนี้ดีแล้วไม่ต้องดูอะไรแล้วละจ้าไม่ต้องกังวลไม่ต้องเครียดนะจ๊ะเพราะมีแต่เรื่องดีๆ

0: โดยปูยุวดีเรืองฉาย
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: New Favit ชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร New Favit ชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีทช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูว่าลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: โดยปูยุวดีเรืองฉาย
5: วันนี้มีเคล็ดลับเรื่องของทุเรียนมาฝากกันโดยเฉพาะวิธีเก็บเนื้อทุเรียนแบบสดๆยืดอายุทุเรียนที่เรากินไม่หมดให้คงรสชาติคงความสดใหม่อร่อยกรอบนอกนุ่มในอร่อยเหมือนวันแรกที่ซื้อไม่บูดเร็วไม่เปรี้ยวไม่มีน้ำเยอะไม่ขึ้นราโอ้โหแถมยังไม่มีกลิ่นเหม็นในตู้เย็นอีกด้วยฮะจริงอะเดะฮะเขาบอกว่าใช้กระดาษทิชชู่ค่ะต้องเป็นกระดาษทิชชู่คุณภาพดีเนื้อหนาไม่เปื่อยยุ่ยนะจ๊ะนำทุเรียนเรียงลงในกล่องพลาสติกปิดให้สนิทวางกระดาษปิดทับข้างบนทุเรียนอีกรอบก่อนปิดฝากล่องให้สนิทเข้าตู้เย็นในช่องเย็นปกติเลยจ้าถ้าเก็บนานช่วงแรกๆอาจจะต้องเปลี่ยนกระดาษทิชชู่บ่อยหน่อยเพื่อซับความชื้นของเนื้อทุเรียนออกนะคะหรือไม่งั้นก็ใช้กระดาษซับน้ำมันหรือกระดาษรองอบห่อรอบภูทุเรียนแล้วก็เอาลงในกล่องพลาสติกปิดให้สนิทวางกระดาษทิชชู่ปิดทับข้างบนอีกทีนึงก่อนที่จะปิดฝากล่องนำไปใส่ช่องธรรมดาค่ะอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเก็บนานช่วงแรกๆอย่าลืมเปลี่ยนกระดาษทิชชู่นะคะเพราะมันจะต้องซับความชื้นหรือไม่งั้นก็ใช้แรปพลาสติกนี่แหละห่อภูทุเรียนให้มิดเลยนะแล้วก็ใช้กระดาษทิชชู่แผ่นใหญ่ๆวางรองบนพื้นกล่องพลาสติกก่อนจากนั้นวางเรียงทุเรียนค่ะแล้วค่อยเอากระดาษปิดทับข้างบนอีกทีปิดให้สนิทเก็บในช่องเย็นตามปกติแต่สำหรับใครที่ซื้อทุเรียนเป็นลูกๆหรือซื้อทุเรียนที่ยังไม่ปลอกนะคะเราต้องรอให้ทุเรียนสุกได้ระดับที่ต้องการก่อนและเราก็ผ่าแบ่งทุเรียนเป็นภูออกอย่าให้เนื้อทุเรียนเปิดเด็ดขาดคือให้มันแบบเป็นภูสวยๆเลยและเราก็ใส่ถุงพลาสติกเอาไปแช่เย็นทั้งเปลือกเลยจ้าวิธีนี้เขาบอกว่าเนื้อทุเรียนจะอยู่ได้นานเป็นเดือนเนื้อก็ไม่แฉะแล้วก็ไม่มีหยดน้ำเกาะด้วยเรียกว่าผ่าเป็นซิกซี่แล้วห่อพลาสติกถ้าไม่งั้นพอรอทุเรียนสุกได้ระดับที่ต้องการแล้วเราก็ผ่าแบ่งทุเรียนเป็นภูนะคะฝานเปลือกส่วนหนาออกไปเลยเหลือแต่เปลือกสีขาวๆให้มันหุ้มเนื้อเอาไว้ค่ะแล้วเราก็เอาพลาสติกแรปหุ้มทั้งเปลือกขาวๆและเนื้อทุเรียนให้มิดเอาไปแช่ตู้เย็นอันนี้เขาบอกว่าสามารถเก็บได้แบบสดๆเป็นเดือนๆเลยจ้าส่องดวงที่4689400กันค่ะดูให้ลูกเกิดวันศุกร์ที่18มกราคม2545โอ้โหเด็กคนนี้นี่เป็นคนที่ขยันน่ารักแล้วก็เป็นเสาหลักของเราเลยทีเดียวนะคะคุณแม่ขาไม่รู้เป็นผู้หญิงผู้ชายนะคะแต่เป็นเสาหลักเลยเนื่องจากว่าน่าจะเป็นลูกคนโตหรือคนเดียวเลยของคุณพ่อคุณแม่เพราะฉะนั้นเราก็จะคิดว่าเด็กคนนี้แหละเป็นที่พึ่งพาของเราปีนี้เขาก็อายุ24แล้วนะคะเป็นเรื่องหน้าที่การงานถ้าเขาทำงานนะแต่ถ้าเขาเพิ่งจบถ้าเพิ่งจบก็แปลว่ายังไม่มีงานอะไรแต่ถ้าหากว่าเขาจบแล้วคุณพ่อคุณแม่สามารถฝากงานให้เขาได้นะแล้วก็ควรที่จะต้องฝากด้วยนะคะเหมือนคุณพ่อคุณแม่มีอิทธิพลอะไรบางอย่างเท่านั้นแหละปีนี้นะคะถ้าเลือกมากถ้าน้องเลือกมากก็ยังไม่ได้งานแต่ถ้าไม่เลือกแล้วต้องทำงานฝากบอกน้องด้วยว่าให้อดทนเพราะการทำงานในปีแรกๆเนี่ยมันจะรู้สึกอึดอัดกดดันหรือเป็นสิ่งที่เราอาจจะไม่ชอบแต่ให้ถือซะว่านี่คือประสบการณ์ที่เราหาซื้อไม่ได้จ้าอ้าวเกิดวันที่9มิถุนา2538อ่ะเกิดวันอะไรเลยเนี่ยคุณอ๋อเกิดวันศุกร์โอเคมา วันศุกร์ปีนี้เท่ากับอายุ31เนาะอ้าวระวังเรื่องของการทะเลาะกันนะคะกับแฟนหน่อยถ้าสมมติว่ามีปัญหาต้องพูดคุยกันให้รู้เรื่องค่ะโดยเฉพาะตัวเราเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างหนึ่งแม่เนี่ยมาก่อนนะคะแล้วก็งานก็มาก่อนหรือว่าทำงานก็เพราะว่าแม่หรือคุณแม่เข้ามาวุ่นวายในชีวิตเราสองคนก็ต้องคุยกันให้รู้เรื่องค่ะนะคะที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าเราอาจจะเป็นลูกคนเล็กหรือลูกคนเดียวก็เลยทำให้แม่เนี่ยรักเรามากถ้าเรามีแฟนแฟนก็ต้องเข้าใจเราไม่งั้นแล้วก็ตัวใครตัวมันแน่เลยค่ะคุณเอ้ยเวลาหมดแล้วสัปดาห์หน้าค่อยมาเจอกันใหม่นะจ้าวันนี้ลาไปแล้วขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ